0: ุค่ะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะคะไฮไลท์สำคัญนะคะก็คือจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะมีอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางนะคะไล่ดูกันนะว่ามีอะไรบ้างนะคะ3วัน2คืนเนี่ยวันแรกนะคะมุ่งสู่เมืองสองแควนะคะสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีค่ะพอช่วงค่ำก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกับฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์นะคะคุณสุวิทย์คุณสุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะคะ
1: ครับผมแล้วในวันที่2นะครับเราก็จะได้ไปเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่เสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปอยุธยาไปล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญสำคัญนะครับอย่างวัดชัยพัฒนารามแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นโอ้ตรงนั้นนี่ผมเคยไปนี่สวยมากเลยนะครับตรงวัดชัยพัฒนารามเนี่ยวันที่3นี่เราจะได้ชมความมหัศจรรย์นะครับไปชมเสียนพระในรากไม้ในวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุนะครับอันนี้เรามาอยู่ที่ยุทธยาแล้วนะครับไฮไลท์มื้อกลางวันจะพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานอย่างคุณดำรงพุทธานจากรายการผู้สร้างผู้สมออนเรดิโอคุณดำรงพุทธานเนี่ยท่านเป็นคนที่เกิดที่โตที่อยุธยานะครับเพราะฉะนั้นจะมีเกล็ดอะไรเยอะแยะมาเล่าให้กับเราฟังนะครับเดินทางและพักผ่อนอย่างเหนือระดับกับรถโค้ชแบบ VIP นั่งตลอดนั่งสบายตลอดการเดินทางพักโรงแรมหรูอิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรสทุกมื้อราคาพิเศษเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะครับมีจำนวนจำกัดสำรองที่นั่งด่วนที่0944803076 0943966649 0868251444นะครับรีบๆเลยนะครับคุณผู้ฟังความลังเลใจจะไม่พาคุณไปไหนเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจเลยนะวันนี้ครับ
0: ค่ะไปเที่ยวพร้อมกับความรู้และสาระมากมายนะคะมาดูคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามานิดนึงนะคะในเพจ Facebook นะคะก็มีใต้ไลฟ์นะคะคุณหมูนะคะอรุณสวัสดิ์พี่ต้นคุณแก้มเข้ามานะคะแล้วบอกว่าอุดรธานีโอ้ PM 2.5 เป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าอากาศดูเย็นสบายนะ26องศาก็กำลังดีนะคะมีคุณอะไรนะนะคะบอกว่าคุณออสเตรเลียฮามากนะอารมณ์ต้องดีตอนเช้าเพราะว่าเดี๋ยวต้องเจอข่าวร้ายๆตอนกลางวันในประเทศนะเนาะมีน้องธราเทพนะคะทักทายเข้ามานะคะคุณสุภชัยแล้วก็คุณผู้ฟังที่ทักทายมาทางไลน์นะคะคุณวิสิทธิ์คุณจิรวัฒน์คุณสุภชัยนะคะคุณวิบูลชัยนะขอบพระคุณนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันค่ะ
1: ครับผมส่วนทาง TikTok นะครับก็มีคุณมงคลสายปัญญาบอก Good morning both of you I'm here watching usually with coffee time make me fresh up แล้วก็คุณเจJJSJ นะครับแล้วก็คุณโอ๊กบอกว่าชอบรายการนี้มากนะครับ คุณหมูอุรุณสวัสดิ์เรามานะครับแล้วก็คุณโอ๊กบอกว่าชอบหมูหนูผัดเผ็ดจะโอ๊กก็น่าจะดีนะส่งออกจากหนูจากออสเตรเลียมาผัดเผ็ดในประเทศไทยครับแล้วก็คุณหมวย90คุณได้โพสต์รีโพสต์ให้เรานะครับแล้วก็คุณป๊อปครับบอกว่า Good Morning 2ท่านครับอรุณสวัสดิ์จากลำลูกกาคุณแล้วก็คุณภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นไทยเข้ามาทักทายเราขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับ
0: ค่ะมาดูข่าวสารในอาเซียนกันต่อนะคะมีเรื่องราวจากฟิลิปปินส์นะคะในรอยเตอร์สลงเอาไว้นะเป็นเรื่องราวที่เขามีการจับกลุ่มสว.นะในคดีทุจริตนะคะรอยเตอร์สบอกว่าฟิลิปปินส์เซนเตอร์เอสตราด้าเซเรนเดอร์สโอเวอร์กราฟต์เคสนะคะก็มีการจับกลุ่มนะคะสว.โฮเซ่จิงกอยเอสตราด้าซึ่งเป็นลูกชายอดีตประธานาธิบดีนะคะหลังจากศาลสั่งฟ้องคดีทุจริตงบประมาณโครงการป้องกันน้ำท่วมมูลค่ามหาศาลเลยก็พบหลักฐานรับสินบนกว่า300ล้านบาทนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันความบริสุทธิ์ค่ะอ้างว่าถูกใช้การเมืองกลั่นแกล้งนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์ค่ะควบคุมตัวนายโฮเซ่จิงกอยเอสตราด้าซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาชื่อดังนะคะหลังจากที่ ศาลต้านการทุจริตพิเศษมีคำสั่งจับกุมในข้อหาช่อราษฎร์บังหลวงนะคดีทุจริตเนี่ยซึ่งก็เป็นคดีคอร์รัปชันระดับชาติที่สร้างความไม่พอใจแล้วก็นำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่ทั่วประเทศในช่วงปีที่ผ่านมานะคะสำหรับการจับกุมครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากการสืบสวนนานเกือบ1ปีเกี่ยวกับการทุจริตในโครงการป้องกันน้ำท่วมซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆในฟิลิปปินส์นะคะเพราะว่าเขาก็เผชิญกับพายุนะทุกปีนะปีก็หลายครั้งแล้วก็น้ำท่วมหนักด้วยนะคะซึ่งอัยการเนี่ยระบุว่าในเอสตราดาได้สอดแทรกงบประมาณโครงการป้องกันน้ำท่วมไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2025เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองได้รับเงินสินบนสูงถึง573ล้านเปโซคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ302ล้านบาทนะคะคดีนี้ก็ยังมีผู้ร่วมขบวนการอีกหลายรายค่ะรวมถึงนายมานูเอลโบนวนอดีตรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและทางหลวงตลอดจนเจ้าหน้าที่วิศวกรรมท้องถิ่นและก็เจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายแห่งนะคะก่อนเข้ามอบตัวที่อาคารรัฐสภาค่ะในเอสตราดาก็กล่าวแถลงการต่อสื่อมวลชนสั้นๆนะยืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็ระบุว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระเป็นแผนการทางการเมืองเพื่อบีบให้เขาเปลี่ยนข้างในการโหวตสำคัญในวุฒิสภานะคะแล้วก็เขากล่าวว่ามีการเสนอข้อตกลงมากมายเพื่อให้ผมหลุดพ้นจากคดีนี้แต่ผมไม่รับพิจารณานะคะเพราะว่าสิ่งที่เดิมพันอยู่คือความอิสระของวุฒิสภาแล้วก็ย้ำว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลและจะไม่ใช้เอกสิทธิ์สว.เพื่อหลบหนีกระบวนการยุติธรรมนะการคุมตัวในเอสตราดานะคะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การเมืองฟิลิปปินส์ค่ะกำลังร้อนแรงนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นหนึ่งในกลุ่ม13สว.ที่มีอิทธิพลซึ่งกำลังจะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในคดีถอดถอนรองประธานาธิบดีซาร่าดูเตเต้ในเดือนหน้านะคะโดยนางซาร่าถูกกล่าวหาว่าทุจริตและพัวพันกับแผนสังหารประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ค่ะนอกจากนี้นะคะสมาชิกในกลุ่มเดียวกันอย่างสว.โรนัลด์เดลาโรซาซึ่งเป็นอดีตผบ.ตร.ยุคสงครามยาเสพติดก็เพิ่งหลบหนีไปเมื่อเดือนก่อนหลังศาลอาญาคดีสารังสารอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับเช่นเดียวกับนายโรดริโกดูเตเต้อดีตประธานาธิบดีที่ถูกส่งตัวไปยังศาลที่เนเธอร์แลนด์ก่อนหน้านี้นะคะการขาดหายไปของเอสตราด้าและเดลาโรซาเนี่ยอาจส่งผลโดยตรงต่อคะแนนเสียงในศาลวุฒิสภาที่จะตัดสินอนาคตของรองประธานาธิบดีดูเตเต้นะคะทั้งนี้นะคะตามกฎหมายฟิลิปปินส์ข้อหาช่อราษฎร์บังหลวงเนี่ยมีโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิตและผู้ต้องหาไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวนะคะโดยคดีทุจริตครั้งใหญ่นี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อภาพลักษณ์ทางการเมืองนะแต่แน่นอนว่าส่งผลต่อความเชื่อมั่นในเรื่องของทางเศรษฐกิจของประเทศเขาด้วยนะคะการเติบโตของประเทศเนี่ยก็นะมีได้รับผลกระทบเหมือนกันจากเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะคะนี่แหละก็ถูกจับกุมไปนะแล้วก็มอบตัวไปก็แบบว่าคือเป็นคดีทุจริตที่มันทำให้ประชาชนเนี่ยเขาไม่พอใจอย่างมากนะเรื่องของโครงการป้องกันน้ำท่วมคือใช้งบประมาณไปมหาศาลแต่ก็ยังน้ำท่วมหนักมากนะแล้วยังจำได้กันอยู่เลยนะปีที่แล้วที่แบบว่ามีรายงานจากทางฟิลิปปินส์ใช่ไหมคะมีประท้วงใหญ่กันนะคะ
1: โรสโปรเจกต์นะครับเคยมีนี่แหละสว.ท่านไหนไม่ผมจำไม่ได้ท่านพูดเอาไว้ว่าก็ประมาณของประเทศฟิลิปปินส์เนี่ย 70% มันหายไปกับการคอร์รัปชันนะครับ
0: ค่ะ
1: คราวนี้ผมพาไปที่ได้สัญญากันเอาไว้ว่าจะนำมาเล่านะครับก็คือเรื่องของDemocracy Perception Index นะครับปี2026ซึ่ง Perception Index ตรงนี้นะครับเป็นการทำวิจัยโดยมูลนิธินะครับ Alliance of Democracies Foundation ซึ่งมูลนิธินี้เนี่ยเลขาธิการมูลนิธิ Alliance of Democracy Foundation เนี่ยผู้ที่เป็นเลขาธิการก็คืออองเดรส ฟอก รัสมูซีนนะครับอองเดรส ฟอก รัสมูซีนท่านนี้เนี่ยเคยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศเดนมาร์กนะครับแล้วก็เคยเป็นอดีตเลขาธิการนาโต้ด้วยนะครับคราวนี้ว่ารายงานตรงนี้เนี่ยทำไมมันน่าสนใจมันมีทั้งหมดเนี่ย15เซกชันนะครับวันนี้ก็คงจะนำเสนอได้ไม่กี่เซกชันนะครับแต่ว่าเซกชันที่จะมานำเสนอกันเนี่ยเขาบอกว่างานรายงานอันนี้เนี่ยฟังแล้วแบบเราจะแบบเอ้ย ป็นโปรพาแกนดาหรือว่าเป็นอะไรของจีนหรือเปล่านะครับแต่ต้องขอยืนยันว่าไม่ใช่เพราะว่าองค์กรนี้เนี่ยนะครับAlliance for Democracy Foundation เนี่ยได้รับเงินสนับสนุนนะครับจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของยุโรปอย่างEuropean Endowment for Democracy European Partnership for Democracy Freedom House รวมถึงบริษัทของสหรัฐอเมริกานะครับอย่าง Microsoft และ Palantir นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ทำงานใกล้ชิดกับกองทัพของสหรัฐอเมริกาและก็บริษั

0: นะครับเพราะฉะนั้นก็รายงานที่เขาออกมาเนี่ยมันอาจจะแบบว่าฟังแล้วแบบมันทำไมมันดูเหมือนกับโปรจีนยังไงช็อกกดเนี่ยนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นรายงานที่เป็นพรอพาแกนดาของจีนนะครับเขาบอกว่าส่วนที่1ของรายงานเนี่ยเขาสรุปเอาไว้ว่าหลังจากที่ไปสอบถามผู้คนนะครับถึง 24,000 คนใน84ประเทศถามว่าประเทศใดเป็นประเทศที่ก่อภัยคุกคามต่อโลกมากที่สุดในมุมมองของพวกเขาปรากฏว่าผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าประเทศที่เป็นภัยคุกคามมากที่สุดต่อโลกใบนี้ก็คือสหรัฐอเมริกาครับซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เป็นรายงานที่เป็นการตอบของผู้คนที่ตอบคำถามเนี่ยในอเมริกาเหนือในลาตินอเมริกายูเรเซียและพื้นที่ส่วนใหญ่ของแอฟริการวมทั้งพื้นที่ของเอเชียแปซิฟิกด้วยนอกจากนั้นยังรวมถึงผู้คนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเองก็ตอบคำถามนี้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกานี่แหละเป็นประเทศที่เป็นภัยคุกคามเบอร์ใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้นะครับประเทศที่ดูว่าเป็นภัยคุกคามของโลกเป็นรองเป็นอันดับ2ก็คือรัสเซียนะครับรัสเซียแล้วก็ประเทศที่เป็นภัยคุกคามอันดับต่อมาก็คืออิหร่านนะครับเขาว่ากันแบบนั้น65ประเทศนะครับจาก84ประเทศที่สำรวจเนี่ยตอบตรงกันว่าภัยคุกคามใหญ่ที่สุดคือสหรัฐอเมริกา10ประเทศมองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามสูงสุดและ7ประเทศมองว่าอิสราเอลเป็นภัยคุกคามสูงที่สุดครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยอิหร่านเนี่ยตกไปแล้วไม่ใช่อิหร่านนะครับอันดับ3ประเทศที่เป็นอันดับ3ที่เป็นภัยคุกคามคืออิสราเอลนะครับนี่ก็เป็นรายงานส่วนที่1ทีนี้เขาบอกว่าส่วนที่ต่อมาที่เป็นรายงานอันนี้ก็คือเรื่องของฐานทัพของอเมริกานะครับปรากฏว่าอเมริกามีฐานทัพอยู่ทั่วโลกนี่ประมาณ700กว่าแห่งตอนนี้ถูกต่อต้านอย่างหนักนะครับ97ประเทศที่สำรวจในคำถามนี้มีเพียง4ประเทศเท่านั้นที่บอกว่าฐานทัพของอเมริกาได้ยังเป็นที่ยอมรับได้นะครับนั่นก็คือโปแลนด์อิสราเอลเกาหลีใต้และเปอร์โตริโกจริงๆแล้วเปอร์โตริโกนี่ไม่ได้เป็นประเทศนะเปอร์โตริโกนี่เป็นเมืองขึ้นหรือว่าเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกานะครับนอกนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับ97ประเทศมี4ประเทศที่บอกว่าฐานทัพของสหรัฐอเมริกานั้นยังเป็นประโยชน์นั่นหมายความว่า93ประเทศต่อต้านฐานทัพของสหรัฐอเมริกานะครับเดี๋ยวรายงานในส่วนอื่นๆผมจะมานำเสนอต่อในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าเราจะได้คุยกับท่านดร.ไพจิตร วิบูลย์ ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยขอการค้าไทยในจีนกับเรื่องแผน15ของจีนโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาตามกันในช่วงหน้าครับ
1: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcord News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ค่ะ 7:16 นาทีนะคะกลับมาช่วงนี้เรามาเจาะลึกอาเซียนกันนะคะวันนี้พูดคุยกับดร.ไพจิตร วิบูลย์ ธนสารอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนนะคะพูดถึงแผน15ของจีนนะคะว่าเป็นโอกาสหรือแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยค่ะ
3: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านแล้วก็แฟนรายการทุกท่านครับ
2: ค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องของแผน15คือเป็นแผนพัฒนาของจีน

0: แต่ผมประเมินว่า2035ที่เขาบอกเขาจะเป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยเนี่ยอาจจะเป็นเกณฑ์เป้าหมายหลักเลยที่เขาจะกำหนดไชน่าสแตนดาร์ดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะเราคุยกันเยอะเลยว่าจีนให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานสีเขียวความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม2030เขาจะเป็นคาร์บอนพีคเพราะฉะนั้นเขาก็จะเริ่มนะปลดปล่อยคาร์บอนน้อยลงไปเรื่อยอะไรเกิดขึ้นสมมุติว่าอุตสาหกรรมอาหารของเราที่เราส่งออกเข้าสู่ตลาดจีนเยอะแยะเนี่ยนะครับจีนบอกว่าเอ๊ะอุตสาหกรรมบ้านเขาเนี่ยตอนนี้เขากำหนดแล้วนะจะต้องใช้พลังงานสีเขียว 50% เขาใช้เกณฑ์เหล่านั้นกับสินค้าที่นำเข้าด้วย
1: ค
0: ือถ้าเราไม่เตรียมตัวในช่วง5ปีข้างหน้า10ปีข้างหน้าถึงวันหนึ่งปุ๊บเราส่งออกสินค้าเข้าจีนลำบากเลยนี่มันก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับคือในโลกตะวันตกอาจจะบอกใช้เรื่องแรงงานใช้เรื่องสิ่งแวดล้อมในบางมิตินะแต่อันนี้เขาอาจจะบอกว่าเอ๊ะเขาทำเรื่องพลังงานสีเขียวเยอะเขาจะเดินหน้าทำสิ่งต่างเหล่านี
1: ้
0: ก็เป็นได้นะเราก็ต้องระมัดระวังครับ
1: ค่ะคราวนี้ในช่วงระหว่างนี้นะคะซึ่งเขาใช้แผน15อยู่เนี่ยปีนี้ไปจนถึงปี2030อะค่ะมันมีอะไรที่สำหรับฝั่งของไทยเราเนี่ยควรที่จะต้องปรับตัวในระหว่างนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนในปัจจุบันแล้วก็รองรับสำหรับแผนในระยะข้างหน้าของจีนนะคะ
0: ผมคิดว่าเรามีการบ้านหลายอย่างที่ต้องทำทั้งระยะสั้นระยะยาวคือบางทีผมไม่อยากจะพูดระยะยาวแล้วผมต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาระยะสั้นที่เราต้องเร่งดำเนินการทั้งสิ้นเลยนะยกตัวอย่างเช่นคนเขาจะรวยขึ้นมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นจะมาภาคการบริโภคภายในประเทศเขาจะขยายตัวในตราที่สูงกว่า GDP นั่นหมายความว่าตลาดภายในเขาใหญ่ขึ้นแล้วก็มีมิติเชิงคุณภาพที่สูงขึ้นเอ๊ะทำยังไงเราจะพัฒนาสินค้าของเราให้มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อไปขายคนรวยอะว่าง่ายนะคือต่อไปผู้บริโภคจีนไม่ใช่ตลาดระดับล่างอีกต่อไปเขาเขยิบขึ้นมาสู่ระดับกลางแล้วก็จะขึ้นสู่ระดับบนเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดสินค้าเกษตรอาหารแปรรูปอะไรต่างๆของเราทำยังไงจะมีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับสินค้าของเราที่มีอยู่ณขณะนี้เนี่ยในเมื่อพฤติกรรมคนจีนบอกเดี๋ยวนี้นะอะไรก็ต้องเทคอะไรก็ต้องนวัตกรรมอะไรต่างๆขนาดเครื่องดื่มนะน้ำดื่มเขานะเดี๋ยวนี้ยังมีนวัตกรรมนะเราสังเกตไหมตอนนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยดื่มน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยไปสั่งน้ำตามร้านเนี่ยก็จะถามเลยว่าหวานมากหวานน้อยหวานกี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้น้ำดื่มในเมืองจีนเนี่ยนะทำที่บิดขวดนะเพื่อให้คุณปล่อยระดับน้ำหวานลงไปในขวดแล้วผสมตามความต้องการของคุณว่าคุณอยากได้หวานมากหวานน้อยว่าง่ายไอ้ส่วนของน้ำผึ้งหรือน้ำหวานที่จะลงไปผสมเนี่ยนะได้ตามความต้องการ
1: อ
0: ันนี้เรียกว่าเป็นนวัตกรรมของเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นซึ่งมันสอดรับนะกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับหัวใจสำคัญตรงนี้คือว่าเอ๊ะทำยังไงบ้านเราจะพัฒนาสินค้าใหม่ให้มันเร็วและตอบโจทย์ผู้บริโภคได้สอดคล้องความต้องการเขาได้นั่นหมายความว่าเราต้องทำกันบ้านเราต้องศึกษาตลาดสำรวจตลาดให้มากรู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วยิ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าความกว้างขวางของตลาดที่มันกระจายตัวนี่มันท้าทายเรามากเลยสมัยก่อนเราก็จะมาเฉพาะเมืองใหญ่ๆใช่ไหมเมืองระดับหนึ่งระดับสองเดี๋ยวนี้จีนมันกระจายตัวไปเมืองระดับ3 4 5 6แม้กระทั่งในชนบทก็จะเติบโตในอัตราที่สูงกว่านี่วันสองวันก่อนผมไปดูตัวเลขอัตราการบริโภคนะของเมืองรองและชนบทขยายตัวในอัตราที่สูงกว่าเมืองหลักและมีแนวโน้มที่ผู้คนนะจะไปใช้ชีวิตใช้เวลาอาจจะเป็นการท่องเที่ยวครับผ่อนหย่อนใจในเมืองรองมากขึ้นเฮ้ยเราจะ
2: เมืองรองของประเทศไทยเราเนี่ยเหรอครับ
1: ในจีน
0: ไม่ของจีนของจีน
2: ของจีน
0: ของจีนนะไอของเมืองรองนี่เรากลับกันนะของบ้านเราทำไงจะยกระดับระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวของเมืองรองเราให้มันรุดหน้าเพราะประเทศเราเล็กอ่ะคือเราเล็กกว่าจีนตั้ง18เท่านะเที่ยวเมืองจีนยังไงอีก3ชีวิตอาจจะไม่ทั่วเลยแต่เที่ยวเมืองไทยเนี่ยคนจีนมาเที่ยวแป๊บเดียวหมดละเพราะเราไม่มีที่เที่ยวที่ใหม
1: ่
0: ๆมันก็ไม่จูงใจเขา
1: ค่ะแหมเสียดายวันนี้มีเวลาอยู่เพียงเท่านี้ค่ะผมกำลังเพลินเลยนะคะวันนี้ก็
2: ต้องมาต่อครับต้องมาต่อ
1: ค่ะได้ฟังทั้งในมุมของโอกาสแล้วก็สิ่งที่ไทยเราก็ต้องเตรียมปรับตัวด้วยนะคะก็มีแรงกดดันที่รออยู่ข้างหน้าด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะก็วันนี้ก็มาเจาะลึกอาเซียนกับเรานะคะส่วนแก้งกับพี่ต้นเช้านี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับและคุณผู้ฟังสามารถรับชมการจัดรายการที่สดๆผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมได้แล้วล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับวันอังคารที่2มิถุนายน2569ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมดรงจันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะสวัสดีพี่ณรงค์ด้วยนะคะไปใช้หรือยังไทยช่วยไทยพลัส
0: ซึ่งง่ายมากเลยนะครับ
1: อ๋อแสดงว่าใช้มาแล้วถ้าพูดแบบนี้
0: ไปใช้เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเห็นหน้าตาแช่มชื่นขึ้นเลยแหละครับเพราะว่า
1: ดิฉันยังเลย
0: มีคนมาจับจ่ายใช้สอยเขาบอกว่าสถิติการค้าขายเนี่ยมันพุ่งเกิน 50% จากยอดขายเดิม เขาเลยนะครับ
1: ค่ะใช้ง่ายใช่ไหมคะเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะ
0: ใช้ง่ายครับเหมือนเดิมครับค่าเราสแกนจ่ายเท่านั้นเองนะครับ
1: แต่ก็ต้องเติมเงินต่อก่อนนะ
0: เราต้องเติมเงินไปก่อนนะฮะเอาสรุปง่ายๆก็คือต่อเดือนเนี่ยที่รัฐบาลให้มา 1,000 บาทเราต้องเติม667นะฮะส่วนต่อวันเนี่ยประมาณ134บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้แค่วันแรกนี่นะครับยอดการจับจ่ายใช้สอยก็ทะลุ1,000 ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วนะครับและเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสนะครับพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยลงสำรวจการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกที่ตลาดสดธนบุรีครับซึ่งขณะเดินตลาดก็มีประชาชนเข้ามาทักทายแล้วก็บอกว่าอยากให้เพิ่มวงเงินจากเดือนละ 1,000 บาทเป็น 1,500 บาทเนื่องจากมองว่าการใช้จ่ายเต็มลิมิตวันละ200บาทหรือว่า333บาทน้อยไปก็ทำให้เอกนิติต้องอธิบายครับว่าโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลต้องการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจากผลพวงการสู้รบในตะวันออกกลางที่ทำให้สินค้าปรับราคาสูงขึ้นซึ่งก็ได้เดินสอบถามร้านค้าหลายร้านเลยครับทั้งร้านขายข้าวสารร้านขายผักสดก็ได้บอกกับพ่อค้าแม่ค้านะครับว่าต้องไปจับจ่ายใช้สอยยังไงซึ่งแม่ค้าก็บอกว่าเดี๋ยวขายเสร็จก็ออกไปใช้จ่ายช่วยประหยัดเงินช่วงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าลูกก็เปิดเทอมแล้วหลังการพูดคุยกับประชาชนครับในเอกนิติได้ไปซื้อมะพร้าวถอดเสื้อที่ขายราคา60บาทพร้อมเปิดแอปสแกนจ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ราคาลดลงมาเหลือ24บาทครับเพราะว่าภาครัฐออกให้60ประชาชนผู้ซื้อออกแค่ 40% เท่านั้นเองครับก็ทำให้เด็กเอกนิติถึงกับพูดออกมาว่าใช้ง่ายมากเลยนอกจากนั้นครับยังได้แนะนำร้านค้าให้ใช้แอปนกกระซิบวิเคราะห์ยอดขายเพื่อให้ได้รู้ถึงช่วงเวลาที่มีลูกค้าซื้อเยอะแล้วก็ช่วงเวลาใดที่ลูกค้าน้อยครับเพื่อพ่อค้าแม่ค้าจะได้มีเวลาพักนะครับขณะที่นายพยงกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ายอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกได้รับความนิยมมากโดยตั้งแต่6 น.ถึง 9 น.เมื่อวานนี้นะครับแค่3ชั่วโมงแรกมียอดซื้อสินค้าไปแล้ว 1.1 ล้านรายการและใช้จ่ายไปมากถึง170ล้านบาทจากผู้ใช้เกือบ900,000 คนครับขณะที่เมื่อรวมสถิตินะครับจนถึง

0: 17 นาฬิกาเมื่อวานนี้รายงานมาโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังครับว่าตอน17 นาฬิกาเมื่อวานนี้มียอดใช้จ่ายรวม 1,084.43 ล้านบาทประชาชนจ่าย 454.78 ล้านบาทรัฐร่วมจ่าย 629.65 ล้านบาทมีจำนวนผู้ใช้จ่าย 5 ล้านคนจำนวนรายการที่มีการใช้จ่ายกัน6.93 ล้านครั้งและจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่าย 5.66 แสนร้านค้านะครับและเมื่อวานนี้ครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็มีการโพสต์ Facebook เชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วน60-40นะครับอันนี้ก็เป็นคำเชิญชวนที่นายกรัฐมนตรีโพสต์เมื่อวานนี้นะครับพาดหัวข่าวมีทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเพราะว่าก็มีภาพประกอบด้วยเป็นภาพสแกนจ่ายสะดวกเป็นภาพของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับรองสแกนจ่ายเงินจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตังค์ในการซื้อสินค้าขณะมาตรวจบรรยากาศการใช้สิทธิ์วันแรก1 มิถุนายนที่ตลาดสดธนบุรีพุทธมณฑลสาย2เขตทวีวัฒนากทมโดยยืนยันว่าใช้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนรวมถึงร้านค้าที่ใช้แอปถุงเงินด้วยนะครับพาดหัวข่าวของไทยรัฐพาดไว้อย่างนี้ครับว่าไทยช่วยไทยวันแรก 1,084 ล้านประชาชนแห่จับจ่ายซื้อสินค้าคึกคักเอกนิติปลื้มผลตอบรับดีกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับโดยนายเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้ที่ไปตรวจดูนะครับการจับจ่ายใช้สอยยืนยันว่าใช้ง่ายขายคล่องนะครับประชาชนแห่จับจ่ายซื้อสินค้าคึกคักเอกนิติปลื้มผลตอบรับดีกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกสุดคึกคักยอดใช้จ่ายทะลุกว่า 1,000 ล้านบาทจากยอดคนมาใช้สิทธิ์กว่า 5 ล้านคนเอกนิติย้ำช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในยุควิกฤตปากท้องของแพงครับ
1: เอ๊ะรองนายกได้สิทธิ์ด้วยเหรอ
0: ได้ครับทุกคนได้หมดตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไป30ล้านสิทธิ์ไงครับ
1: นะคะถ้าสมัครได้ก็แต่ก็ดีนะคะเพราะว่าท่านรองนายกจะได้รู้ปัญหาได้ใช้จริงได้เห็นปัญหาถ้ามันติดขัดตรงไหนนะคะซึ่งในรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอยากจะเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะเพราะว่าร้านค้าที่ลังเลและสับสนกังวลเรื่องการเข้าโครงการค่ะตรงนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกค่ะก็พูดถึงกระแสวันแรกที่มีการตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของร้านค้าที่ยังลังเลกังวลสับสนเรื่องของการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังรัฐบาลยืนยันว่าจะให้ความมั่นใจว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง 1.8 ล้านบาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องกังวลนะคะขอให้ร้านค้าอย่ากังวลอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่มีการพูดกันปากต่อปากรัฐบาลย้ำเลยแหละค่ะว่าข้อมูลยอดขายจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแน่นอนนอกจากนี้นะคะยังพูดถึงยอดรวมร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วก็กดรับยอมรับเงื่อนไขพร้อมให้บริการตอนนี้ค่ะมีจำนวน 853,400 ร้านค้าประกอบไปด้วยร้านค้าเดิม 781,567 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ 71,437 ร้านค้ามีร้านค้าที่อยู่ระหว่างการกดรับเงื่อนไขค่ะ 199,990 ร้านค้าแล้วก็ร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างรอตรวจสอบ 3,620 ร้านค้ามีร้านค้าที่สามารถสร้างยอดขายสำเร็จในระบบนะคะ 418,844 ร้านค้าค่ะขนส่งสาธารณะใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะใช้อย่างไรนางสาวลลิดานะคะก็บอกถึงโครงการนี้ก็สามารถใช้สิทธิ์การเดินทางระบบขนส่งสาธารณะตั้งแต่เมื่อวานนี้1มิถุนายนถึง30กันยายน69ครอบคลุมรถเมล์รถโดยสารระหว่างจังหวัดนะคะแล้วก็มีรถไฟฟ้าเรือโดยสาร ซึ่งรถเมย์ขอสมกสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังชำระค่าโดยสารกับพนักงานเก็บค่าโดยสารได้ทันทีเลยรถโดยสารบขสใช้สิทธิ์เลือกตั๋วโดยสารระหว่างจังหวัดที่สถานีเดินรถบขส139แห่งทั่วประเทศและยังมี MRT 4สายและ BTS ทุกสายใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วเที่ยวเดียวผ่านแอปเป๋าตังส

0: เรือด่วนเจ้าพระยาใช้สิทธิ์ได้เฉพาะจุดชำระที่กำหนดอย่างเช่นสาทรไอคอนสยามสะพานตากสินราชินีพระนครและปากเกร็ดเป็นต้นค่ะซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเดินทางรถเมล์ไฟฟ้าสมายบัสนะคะหรือว่า TSB ได้แล้วตั้งแต่28พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันใช้บริการแล้ว23เส้นทางแล้วก็จะมีการขยายครอบคลุม124เส้นทางภายใน15มิถุนายนนี้ค่ะในส่วนสสค.นะคะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เผยความคืบหน้าการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัส6040ค่ะเมื่อวานวันแรกนะคะบรรยากาศคึกคักนะคะได้รับความสนใจจากประชาชนค่ะทีนี้ข้อมูลนะคะที่เข้าสู่ระบบนะเมื่อวานนี้นะขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อวานเวลา 5:00 น.ค่ะยอดการใช้จ่ายเนี่ยสะพัดรวมทั้งสิ้นนะคะประมาณ 1,084 ล้านบาทค่ะอย่างที่คุณรงค์บอกนะคะทุกฉบับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอย่างใน Daily News ค่ะก็มีภาพโอ้โหที่ร้านค้านะคะในหลายจังหวัดนำมาเสนอให้ได้เห็นความคึกคักกันค่ะมีที่อุทัยธานีฉะเชิงเทราคนก็เข้าแน่นร้านสะดวกซื้อเลยนะคะไปซื้อของกินของใช้ค่ะแล้วก็มีภาพหน้าจอโทรศัพท์การสแกนใช้จ่ายก็ใต้ภาพบรรยายใช้จ่ายง่ายคึกคักประชาชนชาวอุทัยธานีฉะเชิงเทราและอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศไปเข้าคิวใช้บริการโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนวันแรกตั้งแต่เช้าตรู่จับจ่ายซื้อสินค้าผ่านแอปเป่าตังรู้ซื้อคึกคักขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยโพสต์เชิญชวนคนไทยให้ไปใช้สิทธิ์กันมากๆนะคะส่วนมติชนพาดหัวไทยช่วยไทยพลัสคึกคักสะพัด800ล้านตรงนี้เป็นข้อมูลที่อาจจะยังไม่ได้อัปเดตเพราะว่าตอนนี้เป็นพันล้านแล้วนะคะอนุทินเชียร์ใช้สิทธิ์วันแรก3ล้าน7แสนคนจับจ่ายเอกนิติปลื้มลดภาระประชาชนคลังเก็บรายได้7เดือนทะลุเป้าขนส่งแจงเปลี่ยนป้ายรถ EV อันนี้ก็มีประเด็นอื่นรวบมาด้วยค่ะ
1: เช่นเดียวกับข่าวสดพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้เลยนะครับบอกว่าใช้ไทยพลัสคึกบอนเพิ่มวงเงินเดือนละ 1,500 บาทนะครับรัฐบาลปื้นจับจ่ายใช้สอยทั่วประเทศสะพัดนะครับชาวบ้านแน่นตลาดนะครับแล้วก็ออกมาเรียกร้องรัฐบาลว่า 1,000 บาทแล้วใช้จ่ายวันละ200บาทไม่น่าจะเพียงพอนะครับอยากจะขอเพิ่มเป็นวันละ 1,500 บาทเมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงต้องออกมาอธิบายครับว่าเหตุผลในการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ตั้งเงื่อนไขแบบนี้เพราะอะไรครับ7:42 เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวการเมืองเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์อีกหลายฉบับครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เข้าสู่อีกช่วงหนึ่งของ9ทันข่าวนะครับดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับเพราะว่าพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยครับเดินทางไปลงพื้นที่บุรีรัมย์พร้อมกับนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอันบุรีรัมย์พร้อมคณะกว่า10คนครับไปที่บริเวณปากทางเข้าบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์ตั้งอยู่ริมถนนสายประโคนชัยบุรีรัมย์แล้วก็อยู่ห่างจากสนามฟุตบอลช้างอารีนาประมาณ1กิโลเมตรครับซึ่งถูกระบุว่าเป็นบ้านพักของนายนิวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยมีรปภ.ตั้งแผงกั้นห้ามมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกพื้นที่บริเวณดังกล่าวโดย

0: ทันทีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เดินทางไปถึงครับก็ได้ลงจากรถแล้วเดินทางเข้าไปสอบถามรปภ.ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านว่าเจ้าของบ้านอยู่หรือไม่ซึ่งรปภ.บอกว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่จากนั้นเดินดูบริเวณปากทางเข้าบ้านครู่หนึ่งครับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าการเดินทางมาพบนายเดวินครั้งนี้ครับตั้งใจจะมาจับเข่าคุยกันอย่างตรงไปตรงมาว่าจะยอมคืนที่ดินที่เป็นของหลวงให้การรถไฟหรือไม่แต่เมื่อไม่พบตัวก็ไม่เป็นไรถือว่าตนได้แสดงสัญลักษณ์ที่ได้โพสต์นัดหมายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์บอกว่าที่ดินผืนดังกล่าวมีเนื้อที่ประมาณ 5,083 ไร่ซึ่งศาลได้มีคำตัดสินเด็ดขาดแล้วว่าเป็นของการรถไฟตั้งแต่ช่วงปี 61 ถึง 63 แต่ที่ผ่านมากลับไม่มีผู้ใดปฏิบัติตามคำสั่งศาลมีการเพิกเฉยและก็เตะถ่วงคดีมาโดยตลอดครับตนในฐานะประชาชนคนหนึ่งจึงต้องเดินทางมานะฮะเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดโดยได้เริ่มต้นโครงการปราบอิทธิพลเพื่อเข้ามาจัดการกับปัญหานี้ทางนี้ตนจะแจ้งความเอาผิดกับนายเดวินชิดชอบรวมถึงญาติและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีชื่อถือครองที่ดินของการรถไฟนอกเหนือจากนี้ครับจะรวบรวมถึงนายอนุทินนะครับนายกรัฐมนตรีที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยจะอ้างว่าไม่รู้เรื่องกฎหมายไม่ได้ครับเนื่องจากควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่มาตรวจบริเวณบ้านแล้วเนี่ยนะครับพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์และคณะก็เดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจภูธรบุรีรัมย์นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เชิญเข้าไปพูดคุยหารือนะครับแล้วก็เข้าไปดำเนินการแจ้งความสำหรับกรณีดังกล่าวนี้นะครับพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับหยิบยกมาจากไทยโพสต์ครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับว่าเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินแจ้งตำรวจรุกที่เขากระโดงมาตามนัดเสรีพิสุทธิ์ทนายอั๋นบุกบ้านเนวินแต่เจ้าของบ้านไม่อยู่ก่อนไปบกพจังหวัดบุรีรัมย์หรือว่ากองบัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งความกล่าวหาเนวินกรุณาชิดชอบและบุคคลอื่นบุกรุกครอบครองที่ดินเขากระโดง 5,083 ไร่ชี้ศาลตัดสินแล้วว่าเป็นของรฟท.แต่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลท้าเนวินถ้าได้ที่ดินมาโดยถูกกฎหมายให้ไปฟ้องรฟท.ทนายอั๋นลั่นสัปดาห์หน้าจ่อร้อง DSI เอาผิดสนามแข่งรถถมดินทับที่สาธารณะและการลดไฟนะครับส่วนไทยรัฐก็พาดหัวข่าวประเด็นนี้เป็นข่าวใหญ่พาดหัวเหมือนกันนะครับบอกว่าเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านเนวินทวงเขากระโดนแจ้งตำรวจเอาผิดซัดถึงอนุทินปชน.หรือว่าพรรคประชาชนดันยัตติติดตามเงินกู้นะครับปิดยอด18คนชิงผู้ว่ากทม.ก็รวมความเคลื่อนไหวกทม.ไปด้วยเห็นว่าล่าสุดอัปเดตนี่18คนแล้วก็บรรยากาศเมื่อวานหาเสียงกันคึกคักเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะเมื่อวานหาเสียงคึกคักหลายคนลงพื้นที่นะคะแต่เมื่อวานก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครผู้ว่ากทม.มีผู้สมัครเพิ่มมา1คนค่ะ19คนแล้วนะคะซึ่งมาดูกันก่อนนะคะเรื่องของบรรยากาศเมื่อวานนี้เห็นหมายเลข5จากพรรคประชาธิปัตย์นายอนุชาบุรพชัยศรีลงพื้นที่หาเสียงที่ตลาดเอี่ยมสมบัติมาพร้อมกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคคณะผู้บริหารมีนายกรจติกาวณิชนายสกลทีพัทยกุลนางการดีเลียวไพโรจน์ด้วยนะคะบรรยากาศคึกคักค่ะก็ไปในสถานที่ที่เป็นตลาดก็มีคนมาจับจ่ายใช้สอยบรรดาพ่อค้าแม่ขายก็ต้อนรับอบอุ่นทักทายขอถ่ายรูปนายอนุชาก็ขออ้อนขอคะแนนพี่น้องชาวเขตสวนหลวงค่ะให้ช่วยเลือกผู้ว่าเบอร์5แล้วก็สกของพรรคด้วยไม่หวั่นผลโพล่าสุดที่คนกรุงหนุนผู้สมัครอิสระนะคะบอกผลโพกทม.เปลี่ยนได้ทุกสัปดาห์อีกคนนึงค่ะเป็นหญิงหนึ่งเดียวนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครกทม.หมายเลข14ก็เข้าสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพถวายสักการะพระแก้วมรกตพระสยามเทวาธิราชนะคะเจ้าตัวบอกมีเคล็ดลับไม่ว่าจะกิจการงานใดก็เริ่มต้นด้วยการสักการะศาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคู่ประเทศชาติอันหมายถึงหลักแห่งความมั่นคงทุกด้านทั้งชีวิตอาชีพการงานและขวัญกำลังใจก็บอกนะคะว่านอกจากความเชื่อมั่นความเชื่อความศรัทธาความมั่นคงทางจิตใจที่สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการดูแลความมั่นคงชีวิตทรัพย์สินอาชีพของประชาชนเป็นภารกิจผู้นำเมืองเป็นมหานครที่จะมาดูแลมหานครใหญ่แห่งนี้ในการลงสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็มีความตั้งใจนะคะแน่นอนล่ะค่ะอย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะว่าการรับสมัครผู้ว่ากทม.ก็ปิดลงไปแล้วนะคะ ก็ปรากฏว่ามีผู้สมัคร

0: รวมทั้งสิ้น19คนค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพทั้งคุณอนุชานะคะประกบมือไฮไฟฟ์กับเด็กหนูน้อยคนหนึ่งที่ตลาดแล้วก็มีภาพคุณชัดชาติโอ้โหแข่งขันมาในมาตรนักกีฬาเลยนะคะส่วนพาดหัวข่าวบอกว่าปิดรับสมัครศึกชิงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แต่ว่าในมติชนเนี่ยพาดหัว18คนดิฉันไม่แน่ใจว่าอัปเดตข้อมูลหรือยังนะคะชิงผู้ว่ากทม18คนสก258รายป้ายหาเสียงชัดชาติพรึบอนุชาชูแก้ขยะติ่งสู้ท่วมติ่งนี่ก็คือคุณมาริกานะคะชัดชาติจัดกิมมิกวิ่ง9กิโลเมตรตามเบอร์ชิงผู้ว่าเปิดตัวป้ายหาเสียงกระจายพรึบค่ะแล้วก็มีภาพนะคะลุยหาเสียงในชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์9วิ่งระยะทาง9กิโลเมตรเชื่อมต่อระหว่างสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติพร้อมสร้างกิมมิกด้วยการวิ่งตามเส้นทางรูป9เลขไทยและ9อารบิกและยังมีภาพอย่างที่บอกกับภาพคุณอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข5พรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่หาเสียงตลาดเอี่ยมสมบัติเขต9เขตสวนหลวงนะคะทักทายไฮไฟท์เด็กน้อยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะย่อมๆค่ะในการเลือกผู้ว่ากทม.ที่ตอนนี้แต่ละคนก็โชว์ค่ะว่าตัวเองจะมีอะไรมาขายให้กับประชาชนชาวกทม.ค่ะ
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครหมายเลข9เองเมื่อวานนี้ก็ลุยหาเสียงในหลายพื้นที่เลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือย่านลาดกระบังไปดูความคืบหน้าโครงการทางยกระดับลาดกระบังซึ่งเตรียมเปิดขาเข้าเพิ่มเติมในวันพุธนี้ฮะก็คือวันพรุ่งนี้ซึ่งเจ้าตัวคาดว่าจะช่วยบรรเทาการจราจรได้มากส่วนปัญหาน้ำท่วมหนักในพื้นที่เนื่องจากลาดกระบังพึ่งพาการระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งมีข้อจำกัดด้านการระบายน้ำแล้วก็สภาพคลองที่คดเคี้ยวกว่าจะระบายไปคลองพระโขนงก็ทำให้การระบายใช้เวลานานแนวทางแก้ไขระยะต่อไปก็คือการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเชื่อมคลองประเวศบุรีรมย์ไปถึงบึงหนองบอนครับเพื่อเร่งการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาควบคู่สร้างเขื่อนและก็ขุดลอกคลองตลอดแนวเชื่อจะช่วยลดผลกระทบทั้งพื้นที่ลาดกระบังสวนหลวงพัฒนาการและพื้นที่ต่อเนื่องอื่นๆนายชัดชาติลงพื้นที่หาเสียงปรากฏว่านางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยพร้อมน้องสาวผู้สมัครส.ก.เขตนี้ครับมารอให้การสนับสนุนนายชัดชาติพร้อมนำปัญหาต่างๆในพื้นที่มารายงานเพื่อรับการแก้ไขช่วงหนึ่งของการพูดคุยนายชัดชาติบอกว่าแต่ก่อนนางสาวธีรรัตน์เป็นผู้บังคับบัญชาสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและร่วมกันทำงานหนักก็เป็นประเด็นว่าก็มีผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็ลงสมัครสก.ในพื้นที่นี้นะครับจากพรรคเพื่อไทยนะครับและในส่วนของเต้007นะครับนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ประธานกลุ่มกรุงเทพบินได้ครับเมื่อวานนี้เดินทางลงพื้นที่พร้อมกับภาสพงษ์ชัยวิริยวานิชผู้สมัครผู้ว่ากทม.และทีมงานกลุ่มกรุงเทพบินได้ลงพื้นที่ไปพบประชาชนและก็แฟนคลับบริเวณสยามสแควร์ก็มีประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและนักเรียนจำนวนมากเข้าคิวรอถ่ายภาพและทำคอนเทนต์ร่วมกับทีมงานอย่างคึกคักตลอดช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นเลยแหละครับสำหรับพาดหัวข่าวสนามเลือกผู้ว่ากทม.นะครับข่าวสดพาดหัวข่าวบอกว่ากกต.สรุป18คนชิงผู้ว่ากทม.ชัดชาติโชว์วิ่งหาเสียงดร.โจชูลอกท่อ 100% ขณะที่อนุชาทำอุโมงค์ยักษ์ส่วนไทยโพสต์พาดหัวข่าวครับประชาธิปัตย์ทวงคืนแฟนคลับเจน Y และ C เทใจให้ชัดชาติชัดชาติเดินเครื่องหาเสียงนำวิ่ง9กิโลเมตรประกาศพร้อมสารต่อพัฒนากทม.ขณะที่มาร์คควงอนุชาลงพื้นที่โหมแก้ปัญหาขยะทั้งระบบลั่นทวงคืนคนรักประชาธิปัตย์กลับมามาริกาพร้อมฟื้นคืนชีพสขปากเสียงให้ประชาชนลุยสตรีทฟู้ดพาราไดซ์24ชั่วโมงด้านเท้งบุกสายไหมบอกคนกรุงยี้ระบอบสีน้ำเงินมั่นใจหากเลือกผู้ว่าและสก.ครบทีมเปลี่ยนแปลงกทม.ได้แน่รองผอ.สถาบันพระปกเกล้านะฟันเปลี่ยนส้มรากเลือดเจนซีเจนวายเทใจอดีตผู้ว่าครับ
0: ค่ะมีสาระดีๆเกี่ยวกับผู้เอาประกันทุกคนควรจะต้องรู้เรื่องของเงื่อนไขเวลานะคะสิ่งนี้จะต้องรู้ก่อนใช้สิทธิ์ได้ครบไม่งงเวลาเคลมค่ะสำหรับความคุ้มครองประกันจะสมบูรณ์แบบมี2ช่วงเวลาสำคัญที่ผู้เอาประกันทุกคนควรรู้เพื่อรักษาสิทธิ์การขอคืนเงินหากเปลี่ยนใจและป้องกันความเข้าใจผิดเรื่องการเคลมในช่วงเริ่มต้นสัญญานะคะโดยในช่วงที่1คือช่วงเวลา

0: อ่านให้ชัวร์ก่อนตัดสินใจจริงเป็นช่วงเวลาที่เงื่อนไขกรมธรรม์ให้สิทธิผู้เอาประกันภัยอ่านกรมธรรม์ฉบับจริงอย่างละเอียดหากเงื่อนไขไม่ตรงกับที่เข้าใจหรือตรงตามที่เสนอขายหรือเปลี่ยนใจตรงนี้สามารถยกเลิกกรมธรรม์และขอรับเงินเบี้ยประกันภัยคืนได้นะคะประกันชีวิตหากหักค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์หรือค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริงตรงนี้ถ้ามีช่วงที่2คือช่วงเวลาหลังกรมธรรม์มีผลบังคับแต่บริษัทยังไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยบางประเภทเพื่อป้องกันการทำประกันแบบรู้ล่วงหน้าว่าป่วยแล้วหวังเคลมประกันทันทีโดยยึดหลักสุจริตใจระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทเพื่อป้องกันการใช้สิทธิ์โดยไม่เป็นธรรมและสร้างความมั่นใจว่าผู้เอาประกันภัยทุกคนได้รับความคุ้มครองอย่างเท่าเทียมคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเลี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นสถานการณ์รุนแรงภาคใต้ครับเมื่อวานนี้อาสาสมัครฐานพรามพีชีพไป1นายหลังปะทะกับโจรใต้สนันป่าขณะปิดล้อมจับโจรที่เกี่ยวข้องกับเหตุสังหารปลัดอำเภอเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาครับพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับอสทพถูกยิงดับล้อมจับโจรใต้ฝ่าวงล้อมหนีรอดฆ่าปลัดและแฟนกบดานในจะแนะทหารพลานปิดล้อมยิงปะทะเดือดแนวร่วมโจรใต้อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสคนร้ายกระโดดหนีออกจากบ้านเปิดฉากยิงฝ่าวงล้อมดวลดุเดือดอสอาสาสมัครทหารพลานพลีชีพ1นายครับ
0: ค่ะมีความเดือดร้อนของเกษตรกรเลี้ยงกุ้งตอนนี้เคว้งคว้างหนักค่ะเพราะหมดหนทางจะส่งกุ้งไปขายมาเลเซียหลังถูกระงับการนำเข้าก็เลยอยากจะให้รัฐบาลรีบเจรจาขอผ่อนปรนตรงนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News มีพาดหัวข่าววอนรัฐถกมาเลผ่อนปรนส่งกุ้งไทยขายเกษตรกรโวยไม่ไหวป่วนเศรษฐกิจศูนย์ 2,000 ล้านเกษตรกรเลี้ยงกุ้งจี้รัฐบาลรีบเจรจาขอผ่อนปรนหรือขยายระยะเวลาการบังคับใช้วันกระทบราคากุ้งในประเทศหมดหนทางส่งกุ้งขายมาเลเซียค่ะ
1: เมื่อวานนี้ผอ.ปปช.ไปร่วมงานฌาปนกิจศพไลเดอร์นะครับที่ผอ.เมาสุราแล้วก็ขับรถไปชนเสียชีวิตนะครับตัวยอมรับว่าคิดจะบวชอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับไรเดอร์ด้วยแล้วก็ย้ำว่าไม่เคยพูดเรื่องของเงินเยียวยา 500,000 บาทนะครับมีอยู่ในข่าวสดครับผอ.เมาบวชให้เหยื่อร่วมพิธีศพไรเดอร์ญาตินัดคุยจ่ายเงินเยียวยาครับ
0: ค่ะปิดท้ายอิหร่านไม่สนแก้ MOU ฟื้นฟูขีปนาวุธ IRCG ถล่มพังยับฐานสหรัฐในคูเวตถล่มฐานทัพสหรัฐในคูเวต IRGC ตอบโต้สหรัฐสอยโดนส่วนประธานสภาอิหร่านลั่นยังไม่รับข้อตกลงสหรัฐค่ะ
1: เช่นเดียวกับไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้บอกว่ามักกันและอิหร่านไร้แววสงบศึกการเจรจายุติศึกสหรัฐอิหร่านส่อแววยืดเยื้อไปอีกเมื่ออิหร่านลั่นจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆนะครับจนกว่าสหรัฐอเมริกาจะรับข้อเสนอของอิหร่านครับ
0: ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามเรานะดิฉันเข้าไปดูใน Facebook หลายคนส่งข้อความมาทักทายเรา2คนนะคะขอบคุณอย่างสูงมากๆค่ะวันนี้พี่รงจันทองดิฉันเยมินแหวนเครือต้องลาไปก่อนพบกันได้ใหม่นะคะกับ9ทันข่าวในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มยอดใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสวันแรกทะลุ 1,000 ล้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังอัปเดตยอดใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณเวลา 17:00 น.ยอดใช้จ่ายรวม 1,084,430,000 บาทประชาชนจ่าย 454,780,000 บาทรัฐร่วมจ่าย 629,650,000 บาทมีจำนวนผู้ใช้จ่าย5ล้านคนจำนวนรายการที่ใช้จ่าย 6,930,000 ครั้งและจำนวนร้านค้าที่มีการใช้จ่าย 566,000 ร้านค้าขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ Facebook เชิญชวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วน 60-40 นะครับสุภชัยสัตย์เสรีพิสุทธิ์ปมเขากระโดงบิดเบือนก้าวล่วงศาลนายสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแถลงชี้แจงต่อกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยออกมาติดตามทวงถามเรื่องข้อพิพาทที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในขณะนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอันไม่ควรที่จะกระทำในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะเรื่องนี้สังคมโดยทั่วไปทราบแล้วว่าที่ดินเขากระโดงประชาชนมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินและนสสารที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งกรณีดังกล่าวมีเหตุผล2ประการคือไม่เข้าใจกฎหมายหรือมิฉะนั้นก็คือการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อประสงค์ที่จะใส่ร้ายป้ายสีบุคคลซึ่งเป็นผู้สุจริตนายสุภชัยกล่าวอีกว่าเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้ไปจังหวัดบุรีรัมย์บริเวณหน้าบ้านของผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินไปท้าตีท้าต่อยท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งพฤติการเช่นนี้เป็นพฤติการที่คนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่พึงกระทำอีกทั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติควรต้องสำนึกว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ผิดหน้าที่และก้าวล่วงไปยังอำนาจของศาลนอกจากนี้นายสุภชัยยังได้หยิบยกบทเรียนในอดีตของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ขึ้นมาเปรียบเทียบโดยระบุว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เคยถูกกล่าวหาในลักษณะเดียวกันทั้งกรณีรีสอร์ทหรูริมแม่น้ำแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรีที่อ้างสิทธิ์ในที่งอกริมตลิ่งเพื่อทำสวนหย่อมโดยไม่มีโฉนดจนในที่สุดก็แพ้คดีและต้องรื้อถอนรวมถึงกรณีท่าเทียบเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาย่านบางกระบือที่ถูกกรมป่าไม้กล่าวหาว่าบุกรุกท่านนี้ขอเรียกร้องกกต.เร่งพิจารณาคำร้องที่พรรคภูมิใจไทยเคยมีการไปร้องเรียนเรื่องที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ในข้อหาใส่ร้ายป้ายสีพรรคภูมิใจไทยโดยระบุว่าหากมีผลถึงที่สุดแล้วและพบว่ามีการกระทำความผิดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและต้องพ้นจากการเป็นส.ส.ทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมง

0: สำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: วัน7วัน7วัน B Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 Makers 100.75

ช้าของวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะครับสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับวันทำงานวันปกตินะครับอีกสักหนึ่งวันก่อนที่จะมีวันหยุดพิเศษพรุ่งนี้อีก1วันนะครับแต่บางท่านก็อาศัยช่วงวันนี้ลาหยุดพร้อมเลยให้มันต่อเนื่องบางที่ก็อาจจะทำงานสบายๆหน่อยนะครับอาจจะไม่มากนักแต่ช่วงเช้าสังเกตได้ว่าการจราจรรู้สึกจะหนาแน่นพอสมควรนะครับหลายคนก็ทำงานปกติอยู่โรงเรียนที่เปิดเทอมแล้วเนี่ยก็ยังคงเปิดเรียนตามปกตินะครับชั่วโมงยามเช้าก็เลยจะมีเรื่องของการจราจรที่ดูคึกคักสักหน่อยหนึ่งบางจุดก็มีอุบัติเหตุนะครับหลายจุดอยู่เหมือนกันบางที่ก็มีรถเสียโดยเฉพาะเส้นทางจากแยกรวมโชคไปทางแยกฟ้าห้ามมีการปรับผิวจราจรนะครับโปรดใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วย 8:12 นครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ชั่วโมงของเพลงสากลเก่ายามเช้านะครับกลับมาฟังเพลงด้วยกันอยู่กับผมครับวสุรมสุริยวงศ์เราทักทายสวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยแล้วนะฮะฉะนั้นก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังออนไลน์ด้วยเช่นกันนะครับเช้าวันนี้ผมเริ่มต้นด้วยเพลงในทีมนิวยอร์กนิวยอร์กนะครับว่าทีม from นิวยอร์กนิวยอร์กซึ่งแน่นอนฮะโด่งดังมากๆในเวอร์ชันของแฟรงค์ซินาตราในช่วงปี1978จริงๆแล้วเพลงนี้ต้นฉบับไม่ใช่แฟรงค์ซินาตรานะครับเพลงนี้เดิมทีเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนิวยอร์กนิวยอร์กในช่วงปี1977คนที่ร้องคนแรกชื่อว่าไลซ่ามินิลี่นะครับซึ่งเธอก็เป็นนางเอกในเรื่องนี้เป็นคนที่ร้องเอาไว้แต่ว่าไม่ได้รับความนิยมมากนักก็พูดง่ายๆเลยว่าหนังไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่แต่ว่ามันมีจุดเปลี่ยนช่วงที่แฟรงค์ซินาตราเนี่ยนำเพลงนี้มาขับร้องในคอนเสิร์ต Radio City Music Hall ช่วงปี1979นะครับกลายเป็นเพลงฮิตระดับโลกเลยทีเดียวหลายคนรู้จักนิวยอร์กนิวยอร์กจากเวอร์ชันของแฟรงค์ซินาตราซะส่วนใหญ่ซึ่งเพลงมันมีเนื้อหาที่มันมีใจความสำคัญประมาณหนึ่งว่า if I can make it there I make it anywhere คือถ้าฉันทำสำเร็จที่นี่ได้ฉันก็สามารถสำเร็จที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้มันเป็นตัวพิสูจน์บางอย่างว่าเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กเนี่ยมันเหมือนเป็นสนามแข่งขันสนามประลองของการที่จะต้องเอาชนะทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ในเมืองแห่งนี้ฉันต้องประสบความสำเร็จมันเหมือนสนามประลองว่าถ้าคุณผ่านไปได้คุณก็ไม่ธรรมดาคุณ

ืออาชีพคนหนึ่งเหมือนกันมันก็ย้อนมาที่เมืองใหญ่ๆอย่างเชียงใหม่ของเราเองกำลังจะบอกอย่างนี้ฮะว่าจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่รองๆจากกรุงเทพก็เป็นเมืองใหญ่ทางภาคเหนือเรามีปัญหาเรื่องของหลายร้านนะครับที่ประสบปัญหาการทำธุรกิจแล้วไม่สามารถไปต่อได้ประกาศเซ้งประกาศปิดกิจการหรือบางที่ก็เรียกได้ว่าลุ่มๆดอนๆพยายามดึงให้ได้อยู่จนถึงที่สุดนะครับแล้วก็คงมีความคาดหวังว่าไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้จะพอเยียวยาช่วยได้บ้างหรือไม่อย่างไรเนี่ยเมื่อวานนี้ใครไปใช้บริการแล้วหรือยังนะครับก็มองถึงเรื่องของถ้าเราผ่านคำว่าเมืองปรับเซียนที่เชียงใหม่ได้เนี่ยผมก็เชื่อว่ามันก็จะเป็นอีกหนึ่งบทเรียนหรือว่าประสบการณ์ของชีวิตแล้วนะครับมันต้องมีล้มลุกคลุกคลานแล้วก็ยืนขึ้นได้แหละให้กำลังใจกับอีกหลากหลายกิจกรรมกิจการต่างๆที่เขายังต้องสู้ต่อไปนะครับบางที่เขาอาจจะหยุดไปก่อนก็ให้กำลังใจเช่นกันเผื่อว่าถ้าพร้อมค่อยกลับมาสู้กันใหม่อย่างน้อยๆก็เชียงใหม่เชียงใหม่นั่นแหละครับความเป็นเมืองของเราเองเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของเพลงครับพอพูดถึงเรื่องของทีมฟรอมนิวยอร์กของแฟรงค์ซินาตราที่ผมบอกว่าเขาไม่ใช่คนแรกนะคนแรกที่ร้องคือผู้หญิงคนนี้ครับลิซ่ามินเนลลี่นะฮะเผื่อว่าใครอยากจะลองฟังต้นฉบับดูบ้าง

และนี่คือต้นฉบับฮะเสียงร้องของเลซ่าเมเนลี่นะครับทีมฟรอมนิวยอร์กก็เลือกมาฟังด้วยกันนะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มวิทยุออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio network.mcot.net นะครับขณะเดียวกันฟัง

มื่อสักครู่ได้ฟังเสียงร้องของผู้เป็นพ่อนะครับฟรังค์ซินาตราเสียงคนนี้คือลูกสาวของเขาครับนานซี่ซินาตราครับผมเลือกเพลงที่ชื่อว่าซูการ์ทาวมาฟังด้วยกันเพลงที่กำลังจะบอกว่าหลายคนอาจจะอยากจะหาที่ไปหลบหนีความวุ่นวายไปพักผ่อนไปรีแลกซ์หรือไปในที่ที่รู้สึกว่ามีความสุขนะครับอาจจะเหนื่อยล้าจากที่ใดที่หนึ่งแล้วก็อยากจะมูฟออนไปที่หนึ่งนะครับมันเป็นการชาร์จแบตให้กับตัวเองเดี๋ยวผมบอกให้ละกันว่าควรไปที่ไหนดีนะครับเพียงแต่ว่าบางทีในเพลงนี้มันก็อาจจะบอกอย่างหนึ่งว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความสุขที่มันอาจจะไม่ได้มาจากตัวของเขาเองหรอกครับมันอาจจะใช้อะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเองนั้นมีความสุขได้ในเพลงอาจจะพูดถึงเรื่องของสาร LSD ในยุคสมัยนั้นเนี่ยที่มันมีเรื่องของทำให้มีความสุขหรือว่าเคลิ้มไปกับสิ่งรอบข้างล่องลอยไปกับจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยมันจึงเป็นซูการ์ทาวน์ของเธอนั่นเองนะครับ

งานต้นฉบับในยุค60ของพอลกาครับ Puppy Love ความรักแบบเด็กๆหรือว่ารักแรกแย้มที่มันอาจจะใช้คำว่าอะไรดีความรักแบบประเดียวประดาวที่ผู้ใหญ่เขามองแบบนั้นเนี่ยนะฮะมันก็คือมันไม่นานหรอกมันไม่ได้มีความรู้สึกอะไรมากแค่ความรู้สึกแบบครั้งแรกๆมันก็จะมีแค่รู้สึกประทับใจแต่ในความเป็นจริงแล้วเพลงนี้เขาต้องการระบายอะไรออกมาบางอย่างเพราะฉะนั้นตัวของพองก้าอายุประมาณสัก 18-19 นะฮะก็มีความรักกับดาราสาวอยู่คนหนึ่งแหละฮะแต่ก็เขาต้องการอยากจะบอกว่าถึงแม้จะเป็นความรักแบบเด็กๆแบบวัยรุ่นแต่ต้องการสื่อถึงความในใจของวัยรุ่นว่าแม้จะเป็นรักแรกของเด็กๆแต่มันก็ยิ่งใหญ่และมันสามารถเจ็บปวดได้จริงๆเช่นเขาก็อาจจะผิดหวังจากความรักจากคนหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ตอบรับรักหรือว่าต้องแยกทางกันไปไม่แพ้กับความรักของผู้ใหญ่เลยเห็นไหมฮะเขาบอกว่ารักทุกอย่างมันก็ต้องมีมุมมองของตัวเองมีคุณค่าของตัวเองฉะนั้นอย่าดูถูกปั๊ปปี้เลิฟของเขานะช่วงนี้อยู่กับสมาร์ทการ์ดครับเครื่องดักยุงและแมลงจากทีวีเดเรกันก่อนฝากเอาไว้นะครับในเรื่องของการป้องกันตนเองและคนในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของยุงที่เป็นพาหะนำโรคที่หลายท่านรู้อยู่แล้วนะครับและตอนนี้คือโรคบางอย่างที่มากับยุงเนี่ยกลายเป็นโรคประจำปีนะครับอย่างเช่นโรคไข้เลือดออกอย่างเงี้ยไข้มาลาเรียไข้ป่าชิคุนกุนยานะครับหรือแมลงนอกจากจะก่อความรำคาญแล้วเป็นพาหะที่ทำให้เราอาจจะเจอกับการแพ้แมลงนะฮะหรืออาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มันมากับอะไรอ่ะมันไปเกาะนู่นเกาะนี่แล้วมาตอมเราใช่ไหมฮะมันก็อาจจะมีสิ่งสกปรกมาด้วยฉะนั้นดักไว้เลยครับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงและแมลงบินเข้ามาใกล้กับตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีพัดลมข้างในเนี่ยดูดเข้าไปข้างในแล้วไม่สามารถบินกลับออกมาได้มันเป็นการออกแบบตะแกรงเป็นแบบ2ชั้นนะฮะที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยกับคนในบ้าน1เครื่องครอบคลุมรัศมีประมาณ100ตารางเมตรมาพร้อมกับหลอดไฟ LED อีก1ชิ้นราคาปกติแล้วเครื่องละ 1,990 บาทโทรมาตอนนี้ครับทีวีเดเรกแถมเพิ่มเติมเข้าไปก็คือหลอดไฟ LED Black Light ให้อีก1ชิ้นมูลค่า690และเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่อง690บาทรวมราคาทั้งหมดทั้งเซตนี้นะครับ 3,370 บาททีวีเดเรกก็จะมีโปรโมชั่นให้ครับต้องใช้คำว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งจ่ายราคาเต็มเพราะโปรโมชั่นก็คือ1ใบเทามีทอน990บาทเท่านั้นครับคุณได้ทั้งเซตนี้เลยนะฮะครบทุกเซตทุกชิ้นที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยในราคา990บาทสนใจโทรสั่งซื้อได้ที่026660008นะครับสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีครับโทรมาที่026660008ของแท้ต้องที่ทีวีเดเรกนะครับคุณผู้ฟังทักทายก็มาทางไลน์ฮะทาง ID Line ของเราที่ mcotcm10075 นะครับ mcotcm10075งานของ Skeeter Davis ก็นั่นแหละครับ The End of the World คุ้นเคยกันดีนะฮะทิ้งท้ายในเบรกนี้กันก่อน

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยัง Nissan Navara ใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

นดี้วิลเลียมส์นะครับเลิฟสตอรี่ก่อนนั้นผมเลือกงานของ The Platters มาฟังด้วยกันกับ Only You ขอบคุณมากๆครับแนะนำเพลงเข้ามาทาง LINE ครับ ID LINE ที่ mcotcm1075 รวมถึงทางสมาชิกกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่นะครับ อย่างที่บอกไปบางทีเราอยากจะไปในพื้นที่ที่เราอยากจะรีแลกซ์พักผ่อนหรือไปที่ที่เรารู้สึกสบายใจนำเสนอฮะแฟเมียงคาเฟ่แอนด์โฮมสเตย์นะครับบางทีเราเหนื่อยล้าจากงานกับชีวิตที่ไม่ค่อยแฮปปี้ใช่ไหมฮะร่างกาย

ต้องการปะทะความสดชื่นตอนนี้ใครที่กำลังมองหาที่ชาร์จแบตให้กับชีวิตนะครับผ่อนคลายกับอากาศดีๆวิวสวยๆอาหารกาแฟอร่อยฟังเสียงนกร้องลมพัดโชยพิกัดที่ผมจะพาไปปักหมุดไปด้วยกันเลยครับขับรถจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปไม่ถึงชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงอ่ะไม่ไกลหรอกเราจะเดินทางมุ่งหน้าไปที่แฟเมี่ยงคาเฟ่ปางไฮเทพเสด็จอยู่ที่อำเภอดอยสะเก็ดเชียงใหม่เรานี่เองนะครับที่นี่ไม่ใช่แค่คาเฟ่ธรรมดานะฮะแต่มันคือโอเอซิสกลางป่าใหญ่ที่ผสมผสานความร่มรื่นต้นไม้โบราณและสายน้ำลำธารที่ใสสะอาดไหลผ่านให้สดชื่นอย่างลงตัวที่สุดครับพอมาถึงแฟเมี่ยงคาเฟ่ทั้งทีเนี่ยเรื่องปากท้องบอกเลยว่าฟินมากฮะเริ่มต้นด้วยพระเอกของที่นี่ก็คือกาแฟเทพเสด็จนะครับเป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ๆที่อยู่ท่ามกลางป่าชาเมี่ยงป่าธรรมชาติที่อย่างนี้และมีการดูแลอย่างดีกับชุมชนในพื้นที่นะครับจนเกิดวิสาหกิจชุมชนนิดนึงนะฮะไหนๆก็มาทานกาแฟที่นี่แล้วเนี่ยชาเมี่ยงของเขาก็ทำได้ดีมากเลยนะฮะไม่ธรรมดามันจะมีความหอมมีความกลมกล่อมละมุนทั้งตัวกาแฟทั้งตัวชาเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์ของเขาเองในพื้นที่ขณะเดียวกันเองเนี่ยมันมีน้ำผึ้งกาแฟนี่คือปกติถ้าเป็นสวนเนี่ยเราจะมีน้ำผึ้งลำไยเรารู้จักใช่ไหมฮะน้ำผึ้งตามสวนผลไม้ต่างๆแต่ที่นี่เขามีน้ำผึ้งกาแฟนะครับก็คือผึ้งอ่ะอยู่กับป่าแต่เป็นป่าที่มันมีสวนกาแฟแล้วเขาก็มีดอกกาแฟใช่ไหมฮะรสชาติของมันเนี่ยไม่หวานแหลมแล้วมันจะนัวๆหอมๆแล้วมันจะขมตอนปลายท้ายๆหน่อยก็คือเป็นน้ำผึ้งธรรมชาติที่จะมีขมท้ายๆนะฮะจะสัมผัสได้เลยว่าเอ้านี่คือมันเป็นน้ำผึ้งกาแฟที่ไม่เหมือนกับน้ำผึ้งสวนผลไม้อื่นๆเลยเนี่ยมันมีด้วยนะฮะที่นี่อร่อยครับหรือจะเป็นเรื่องของเมนูอาหารจานโปรดในพื้นถิ่นของเขาเมนูอาหารข้าวหวานเนี่ยพร้อมเลยนะฮะแต่ถ้าใครยังไม่จุใจกับการไปเช้าเย็นกลับแนะนำว่าลองพักที่นี่ครับที่พักเป็นห้องพักริมเชิงเขาแบบโฮมสเตย์เก๋ๆเห็นวิวแบบพาโนรามาสไตล์ธรรมชาติต้อนรับคุณอยู่นะครับลองคิดดูนะฮะตอนเย็นอาจจะมานั่งปิ้งย่างทำจิ้มจุ่มทำอาหารจิบเครื่องดื่มเพลินๆฟังเสียงน้ำไหลไปพอตกดึกก็นอนห่มผ้าอุ่นๆนะครับแทบจะไม่ต้องเปิดแอร์เลยเพราะว่าเย็นตลอดทั้งปีนะฮะแอร์แทบไม่ได้ใช้ถึงจะมีแอร์อยู่ที่พักก็ตามนะฮะแค่เปิดหน้าต่างซะหน่อยนึงรับลมข้างนอกเข้ามานี่ก็เย็นแล้วฮะเช้ามานะครับคุณจะเห็นหมอกจางๆเนี่ยมันจะลอยเหนือสายน้ำลอยเหนือทิวเขาที่อยู่ตรงข้ามกับเราฝั่งนี้เป็นทิวเขาที่เราพักอีกฝั่งก็คือทิวเขาที่ข้างหน้าคือลำธารน้ำไหลไปใช่ไหมฮะมันจะมีหมอกยามเช้าสวยมากเลยครับจะให้ไปดูกันช่วงวันหยุดเนี่ยอย่างพรุ่งนี้ก็วันหยุดใช่ไหมฮะหรือเย็นวันนี้ถ้าใครอยากจะมีทริปเนี่ยผมว่าวันธรรมดาอย่างเงี้ยไปสบายๆเลยครับมีแหล่งแวะเช็คอินกินเที่ยวพักผ่อนตามเส้นทางตามรูทได้อีกเยอะเลยแนะนำว่าไปที่แฟเมี่ยงคาเฟ่ปางไฮเทพเสด็จนะครับเจ้าของน่ารักมากครับอาหารอร่อยบรรยากาศหลักล้านแต่ราคาเบาๆสบายกระเป๋านะครับเนี่ยฝากไว้เลยถ้ายังไงก็ลองโทรสอบถามได้ครับที่0612842882นะครับ0612842882หรือเข้าไปดูทาง Facebook Fanpage ของเขาก็ได้ครับพิมพ์คำว่าแฟเมี่ยงนะฮะแฟเมี่ยงคาเฟ่นะครับถ้าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษก็จะหาง่ายหน่อย FAE แล้วก็เมี่ยงก็คือ MIANGก็จะเห็นบรรยากาศที่คุณได้เห็นแล้วฮะว่าภาพมันสวยขนาดไหนแต่มันไม่สวยเท่าคุณไปสัมผัสด้วยตัวของคุณเองจริงๆในพื้นที่นะครับ

คุณผู้ฟังทักทายเข้ามาจากจังหวัดสงขลานะครับทำถึงงานของ Carpenter ผมเลือกเพลง Close to You มาฟังด้วยกันนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งที่ถามถึง Speak Softly Love นะครับก็เป็นงานของ Andy Williams ที่หลายคนอาจจะนึกถึง Godfather ใช่ไหมฮะแต่ว่าต้องขออภัยผมเพิ่งเปิดงานของ Andy Williams ไปเมื่อสักครู่เอาไว้คราวหน้านะครับค่อยเปิดให้อีกทีขอบคุณนะครับคุณสวิตลู

ซันต้าเอสเบลนด้าครับ You are my everything จากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาวันนี้คิวเพลงก็ทั้งชดเชยจากครั้งก่อนแล้วก็มีเพลงแนะนำเข้ามาใหม่ด้วยนะฮะทยอยจัดให้นะครับผมใช้คำว่าร่วมกันจัดผลักกันฟังบางครั้งก็เป็นเพลงจากคุณผู้ฟังที่รู้จักเพลงเหล่านั้นเป็นอย่างดีครับบางครั้งผมก็อยากจะหาเพลงบางเพลงที่เลือกมาฟังด้วยกันด้วยก็คือแจมๆกันไประหว่างทั้งคุณผู้ฟังและตัวเราเองตัวผมเองด้วยแหละแต่ที่อยากจะให้คุณได้ไปสัมผัสความอร่อยระดับที่ต้องไปลองแหละครับที่ร้านโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่เป็นเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่แท้ๆนะครับที่กำลังปังมากในหมู่คนรักก๋วยเตี๋ยวคั่วเมนูเด็ดของเราคงย้ำนะครับว่าใครไปแล้วเนี่ยต้องสั่งเมนูนี้ก่อนเลยก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซ็นนะครับด้วยเฉพาะเรื่องของไข่ของเขานี่เหลวเขาเรียกว่าเหลวเยิ้มไหลย้อยมาคลุกกับตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวที่เขาคั่วจนเหนียวนุ่มนะครับไก่ชิ้นโตๆที่ลงกระทะร้อนๆแล้วหอมเครื่องปรุงแบบฟุ้งกระจายเลยแหละฮะขณะเดียวกันเองเนี่ยเขาก็มีซอสสูตรพิเศษที่ราดลงไปแล้วเผ็ดกำลังดีแซ่บที่ปลายลิ้นนะครับไม่เลี่ยนนอกจากเตี๋ยวคั่วไก่นะครับบางคนอาจจะสั่งเป็นหมูก็ได้เป็นเนื้อเป็นกุ้งก็มีแต่ถ้าเป็นกุ้งนี่ผมนำเสนอก็คือผัดไทยกุ้งสดอร่อยจริงๆครับใช้ได้เลยแหละโดยเฉพาะซอสของการผัดไทยของเขานี่เขาใช้ของเขาสูตรเขาเองเลยหอยทอดกรอบไม่อมน้ำมันเนี่ยถูกต้องนะครับราดด้วยซอสเด็ดๆของเขาเนี่ยอร่อยหรือจะเป็นสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนก็ได้ถ้าเป็นเมนูผัดซีอิ๊วเนี่ยที่นี่ไม่ใช่ว่าผัดซีอิ๊วธรรมดาทั่วไปจะสั่งเป็นผัดซีอิ๊วธรรมดาก็ได้แต่ของเขาเนี่ยเป็นผัดซีอิ๊วไก่ไข่ออนเซนด้วยเนี่ยหรือจะลองเมนูอื่นๆของเขาเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับอร่อยในรูปแบบฉบับของคอนเซปต์เขาก็คือไม่หล่อแต่อร่อยไอ้บะเล่าแต่ไอ้ลำแต่แต่ลำขนาดน้องมาก่อนเตะร้านก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่คอนเฟิร์มนะฮะพิกัดย้ำอีกทีนะครับตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ข้างวัดแขกนะฮะวัดเทพมนเทียนสังเกตป้ายสีเหลืองๆเขียนว่าก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่นะครับอยู่บนถนนรัตนโกสินทร์นี่เองเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ครับตั้งแต่10 โมงถึง 3 ทุ่มนะฮะสั่ง Delivery ก็ได้ครับ

Grab เป็น Line Man ก็สะดวกนะฮะหรือจะนั่งชาที่ร้านก็ได้ชิวๆนะครับร้านเล็กๆแต่บริการดีเป็นกันเองสะอาดมากนะครับโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่นะครับแซ่บหอมฉ่ำไปชิมกันนะฮะกำลังมองหาของอร่อยของสไตล์เชียงใหม่เนี่ยผมว่าที่นี่ตอบโจทย์ครับความอร่อยที่คุณต้องกลับไปซ้ำแน่นอนลองเสิร์ชหาดูครับโกต้มเตี๋ยวคั่วไก่สำหรับใครที่ชื่นชอบเมนูนี้ผมว่าไม่ควรพลาด

บอกฉันอย่างนุ่มนวลบอกเบาๆดูอย่าให้มันดูพริ้วๆหน่อย Break it to me gently ครับกับ Brenda Lee ที่เลือกมาฟังด้วยกันในเบรกท้ายๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย 9:00 น.นะครับเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงหน้า Mcot Radio เชียงใหม่ FM 100.75 อยู่ฟังเพลงด้วยกันกับผมครับวสุรมสุริยวงศ์อีกเพลงหนึ่งผมอาจจะไม่จบแน่นอนแล้วฮะต้องขออภัยนะครับเอาไว้เดี๋ยวไม่ใช่เพลงนี้ไม่ใช่เพลงนี้ Speak Softly Love เอาไว้เดี๋ยวครั้งหน้าเพราะเพิ่งเปิดแอนดี้วิลเลียมส์ไปเมื่อกี้ Ed Ames นะครับ My Love Is Gone From Me

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับกุมผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวร่อง5สังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยาที่หลบหนีได้แล้ว

0: ราชทัณฑ์เปิดเผยว่าตามที่นายเด่นรัตน์ชูคำหอมอายุ37ปี10เดือนซึ่งต้องโทษในคดีมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตกำหนดโทษจำคุก2ปี12เดือนเหลือโทษจำคุก1ปี6เดือน12วันได้ก่อเหตุหลบหนีจากเรือนจำชั่วคราวบ้านร่อง5ผู้ต้องขังกองนอกขณะฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรภายนอกซึ่งเป็นนโยบายของกรมราชทัณฑ์ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ใกล้พ้นโทษที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้ออกมาฝึกวิชาชีพปรับสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่สังคมสถานที่ในการควบคุมจึงไม่ได้มีความมั่นคงเหมือนเรือนจำปิดซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569เวลาประมาณ15นาฬิกากรมราชทัณฑ์โดยเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพะเยาและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกลุ่มผู้ต้องขังคนดังกล่าวได้แล้วโดยจับกลุ่มได้บริเวณหมู่บ้านปินเหนือตำบลบ้านปินอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อเวลาประมาณ4นาฬิกาวันนี้เบื้องต้นสาเหตุการหลบหนีเกิดจากปัญหาทางครอบครัวกรมราชทัณฑ์ขอขอบคุณผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้คณะชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายรวมถึงเครือข่ายฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนในท้องที่จังหวัดพะเยาและสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการติดตามตัวผู้ต้องขังหลบหนีดังกล่าวกลับมาได้สำเร็จซึ่งกรมราชทัณฑ์จะเพิ่มมาตรการและความเข้มงวดในการควบคุมดูแลผู้ต้องขังให้มากยิ่งขึ้นต่อไปรัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 ใกล้ชิดย้ำยังไม่พบสายพันธุ์ที่รุนแรงขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าขณะนี้ประเทศไทยพบสายพันธุ์โควิด-19 ที่ระบาดหลักคือสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งแตกออกมาจากสายพันธุ์ JN.1เกี่ยวใดก็ตามยังไม่พบหลักฐานว่าสายพันธุ์ดังกล่าวก่อให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นหรือทำให้เกิดการแพร่ระบาดที่รวดเร็วผิดปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่ยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่และส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงโดยระบบสาธารณสุขยังสามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างเพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนโดยยังคงย้ำให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608ได้แก่ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์ขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่มีความรุนแรงมากขึ้นประชาชนสามารถใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติเพียงขอให้ดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียง

0: FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: คุณผู้ฟังถามถึงเสียงร้องของคุณตู่นันทิดาแก้ววัวสายเข้ามากับเต็มใจจะสูญเสียนะครับ9นาฬิกากับอีก10นาทีครับชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับคอนเฟิร์มกันแล้วนะครับว่าเราจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่เดือนนี้แหละครับมิถุนายนจะได้พบกับคุณตู่นันทิดาแก้ววัวสายที่จังหวัดเชียงใหม่มีโต๊ะมีตั๋วและพร้อมกันหรือยังครับที่เราจะไปสนุกด้วยกันเดี๋ยวค่อยมาย้ำอีกทีนะฮะกับคอนเสิร์ตที่เราจะได้ไปเจอกันที่เชียงใหม่นี่แหละครับ
1: แต่ฉันนั้นทุกข์แล้วใครจะทุกข์ด้วยแต่ฉันหมดมวยแล้วใครจะเสียใจแต่ฉันโชคร้ายผู้ใดจะเห็นใจความรักความเห็น

งานในช่วงปีพ.ศ. 2533นะฮะคุณหนุ่มเสกนะครับกับเพลงจริงหรือไม่เนี่ยก่อนหน้านั้นคุณผู้ฟังถามถึงเข้ามาเพราะฉะนั้นฉันจึงทรนงคุณชลิตเฟื่องอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นที่คุณผู้ฟังฝากถามถึงเข้ามาผ่านทางไลน์ครับ ID Line ของเราย้ำอีกทีนะฮะเป็นเพื่อนกันที่ MCOTCM1075 นะครับ MCOTCM1075 และท่านนอกจากจะทักทายเข้ามาแนะนำเพลงแล้วก็ภาพบรรยากาศยามเช้านะครับวันนี้อากาศก็แจ่มใสดีแต่ว่าเหมือนจะเริ่มอุ่นๆร้อนๆมาหน่อยๆแล้วนะครับพร้อมกับเมนูยามเช้าที่แหมเพื่อสุขภาพหลายคนนะฮะมีทั้งสลัดผักมีทั้งนมปลาท้องโก๋ด้วยนะครับขอบคุณมากๆไอผมก็อิ่มแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะใช่ ผมพูดผิดต้องคุณชลัดเฟื่องอารมณ์ไม่ใช่คุณชลิด ต้องคุณชลัดนะครับเมื่อกี้ผมพูดผิดเหรอผมพูดชื่อคุณชลิดเหรอ ขออภัยบางทีมันลั่น เข้าใจไหมเราก็จัดรายการไปเพลินๆเนี่ยก็ตาก็ดูข้อความทาง ID Line ไปด้วยแล้วก็ คือเพลงก็ฟังใช่ไหมหูก็ฟังไปด้วยแหละแล้วก็เนี่ยตาก็มองดูหน้าจอไปอ๋อมันลั่นไปขออภัยก็เป็นชิ้นนี้แหละนะครับทักทายไอ้อ้วนดำครับมาแล้วนะฮะขอบคุณครับที่แก้คำผิดให้ผมตกลงคุณชลัดนะไม่ใช่คุณชลิดนะชลัดเฟื่องอารมณ์นะแล้วก็คุณกมลรถเช่าเชียงใหม่สวัสดีครับไอ้สมพลสวัสดีนะฮะแล้วก็ป้าต้อยสุภัตรานะครับอาจารย์ชาตรีสวัสดีครับนะครับถามถึงแด่เธอของออโตบานคุณเมธีจากกฟผสวัสดีด้วยฮะแล้วก็มีคุณนิ้งชนธนานมาแล้วคุณกวาง95ผมเปิดเพลงให้เรียบร้อยกับคุณตู่ณทิดานะครับพี่นิวัฒน์สวัสดีครับนะฮะฟังอยู่ที่นู่นเลยพระประแดงสมุทรปราการนะครับคุณละออสวัสดีครับคุณแคทศรีสวัสดิ์ลุงติ๊กถามเรื่องของการใช้สื่อโฆษณาของอสมทเชียงใหม่ก็ส่งข้อมูลเบื้องต้นให้ก่อนนะครับจริงๆก็ตามงบประมาณคุยได้นะฮะอสมทเชียงใหม่พร้อมที่จะรับการสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ให้ด้วยให้เราด้วยนะครับเราจะได้อยู่กันนานๆสวัสดีอาจารย์เชอร์มันด้วยนะครับอาจารย์อนุชาติธนัญชัยสวัสดีนะฮะแล้วก็มีญาติเล็กหลังภูผามาแล้วนะครับคุณไก่นะครับเดี๋ยวครั้งหน้า and I love you so วันนี้คงไม่ทันจริงๆต้องขออภัยชั่วโมงเพลงสากลเก่ายามเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วคุณสวิตโลสวัสดีครับคุณหน่อยสวัสดีด้วยนะฮะ

าจารย์แสงดาวเปิดเพลงให้เรียบร้อยคุณกบีทุตภักดีวิจิตรคุณศิลพัชชัยศิลพัชชัยนะฮะศิลพัชชัยถูกต้องไหมฮะอยู่ที่สงขลานะครับแล้วก็คุณซูซี่คุณภาวัตสิงห์9คุณต้นน้ำจากสุราษฎร์ธานีอาจารย์ศรีสมรนะครับคุณ SJคุณออยลี่ออยพี่น้อยมาแล้วสวัสดีครับแล้วก็คุณสุรัตน์ระวีคุณสันทุรีจากลำปางนะครับอังเคิลเจลุงเจนะครับแล้วก็มีท่านผู้พันสวัสดีครับแล้วก็ยายปลาสวัสดีด้วยนะฮะคุณวรศักดิ์คุณปทุมทองนพศรีพี่ติตีคุณพิเชษคุณแม็กแม็กนะครับคุณแจ็คหลังมอชอประตูวิศวะพี่พิมลนะครับแล้วก็มีคุณอํานวยทักทายเข้ามาเพิ่มเติมมีคุณเรวัตนะครับไอ้ติ๊กมาแล้วนะฮะเดี๋ยวส่งติ๊กเกอร์ก่อนแป๊บผมก็ประมาณนี้แหละแล้วก็มีคุณเรวัตบอกว่ายังรับฟังอยู่ทุกวันนะครับช่วงนี้ที่จังหวัดตราดฝนฉ่ำเลยตราดโอ้ช่วงนี้ที่ตราดเมืองจันทบุรีนี่ก็มีแฟนรายการผมนะจันทบุรีแล้วก็มีตราดโอเคขอบคุณมากครับคุณธันพิสิทธิ์สวัสดีด้วยนะฮะแล้วก็มีคุณพิเชษมาแล้วนะครับคุณขวัญ1มาแล้วนะฮะแล้วก็คุณซิม989มารายงานตัวตามนั้นนะครับโอเคมันก็มีพ้องเป็นธรรมดาอ่ะมาถึงเพลงก่อนที่ผมจะพาไปทานเมนูอร่อยมื้อเที่ยงนะครับฟังเพลงนี้ก่อนมีคุณผู้ฟังถามถึงเพลงของออโตบานเพลงนี้เข้ามา

สองเพลงเพลินๆครับต่อเนื่องกันไปกับคุณนรีกระจ่างคันธมาศกับรักวรณิตก่อนหน้านั้นถามถึงออโตบานกับเพลงแดกเธอเข้ามาด้วยนะฮะพาคุณไปอิ่มอร่อยกับอีกหนึ่งเมนูครับแหมช่วงนี้ผมมีโปรแกรมพาคุณไปเที่ยวไปกินกันอยู่เยอะเลยต้องบอกตรงๆว่าส่วนใหญ่แล้วผมก็จะไปนะครับแล้วก็ไปพิสูจน์ด้วยตัวเองด้วยนะฮะโดยเฉพาะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2ที่เปิดได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละแล้วเป็นที่รู้จักกันแล้วกับสาขาใหม่นะครับใครที่กำลังคิดว่าวันนี้จะไปกินอะไรดีมื้อเที่ยงก็แนะนำเลยครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2ใกล้ๆถนนวงแหวนรอบ2จากแยกศูนย์ราชการสารกลางเชียงใหม่นะครับอยากให้ไปลองหลับตานึกภาพตามสักนิดนะฮะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นร้อนๆน้ำซุปสีเข้มที่เขาเคี่ยวจนหอมฟุ้งเลยล่ะครับกลิ่นเครื่องยาจีนอ่อนๆนะฮะมันจะไม่มีรสชาติที่ลักษณะมันแบบยาจีนเยอะไปมันแบบพอดีนะครับมันจะลอยเข้ามาแตะจมูกจากชามก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วตุ๋นจนเปื่อยนุ่มแล้วนะฮะหนังเป็ดนุ่มกำลังดีเสิร์ฟพร้อมกับเส้นที่คุณชอบอาจจะเป็นเส้นมีหยกก็มีนะครับบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับหรืออาจจะเป็นใครที่ชื่นชอบในเรื่องของเป็ดตุ๋นนะครับที่มีเนื้อเป็ดแล้วก็ทานเสิร์ฟแยกต่างหากก็ได้นะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยโรยผักสดๆกระเทียมเจียวหอมๆแค่นี้ก็น้ำลายสอแล้วครับผมเชื่อว่าใครที่ชื่นชอบเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็ดต้องไม่พลาดฮะเพราะว่าร้านนี้เขาการันตีกับมิชลินไกด์ถึง6ปีซ้อนด้วยนะครับคือจากสาขาแรกที่หลายคนรู้จักนะครับก็คือถนนเรียบทางรถไฟนะครับสารพี

0: เนี่ยตอนนี้เขามีสาขา2ที่คุณสามารถมาลิ้มลองกันได้ในรูปแบบเดียวกันเลยครับซึ่งตัวของสาขา2เขาก็ใส่ใจตั้งแต่การเอาน้ำซุปหม้อแรกของวันเนี่ยตุ๋นเป็ดอย่างพิถีพิถันนะครับได้รสชาติกลมกล่อมแบบต้นตำรับกินได้ทุกวันไม่มีเบื่อเหมือนกันวันนี้นะครับไม่ว่าใครที่กำลังจะหาเมนูอร่อยๆนะครับโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหน้าเป็ดข้าวหมูกรอบเขาก็มีนะฮะจะทานที่ร้านบรรยากาศก็สบายๆสั่งกลับบ้านก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับคือบางทีมันไม่ใช่วันที่เราหิวมากที่สุดแต่มันคือวันที่เราได้กินของอร่อยโดยไม่ต้องคิดเยอะไปที่นี่เลยครับเที่ยงนี้แนะนำนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2มิชลินไกด์6ปีซ้อนนะฮะรอคุณอยู่นะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่9โมงถึงบ่าย3นะครับแวะมาเติมความสุขความอร่อยมื้อกลางวันได้ทุกวันเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2ย้ำพิกัดอีกทีถนนวงแหวนหน้าสารกลางหลังเรือนจำหญิงนะฮะลอดอุโมงค์ขึ้นมาแล้วชะลอรถนิดนึงเตรียมชิดซ้ายเลยถ้าใครนึกถึงร้านเก่าของอ้ายจรัญมโนเพชรนะศิลปินโฟกซองล้านนาของเราอ่ะสมัยก่อนจะมีร้านสายหมอกกับดอกไม้อยู่ตรงนี้แหละครับร้านนี้เลยฮะโทรสอบถามก่อนได้ครับที่0951535636นะครับ0951535636แนะนำครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นสารพีสาขา2วงแหวนรอบ2เชียงใหม่เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้าเลือกเพลงมาฟังด้วยกันนะครับที่อสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับ
1: Mcot Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ๊ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้อง

0: Direct เท่านั้น
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: MCOT RadioMCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: คุณกุ้งกิติคุณเชียนส่งนะครับทั้งรักทั้งห่วงก่อนนั้นถามถึงงานของคุณปุ้มอรวรรณเย็นพุ่นสุขนะฮะสำหรับป่านนี้2เพลงต่อเนื่องครับในครึ่งชั่วโมงหลัง Mcot Radio เชียงใหม่ FM 100.75 ครับชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าช่วงนี้เป็นช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กันก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเมาอย่าฝืนเมาอย่าขับครับช่วงนี้ยังคงต้องฝากถึงเรื่องของการเดินทางหลังจากสังสรรค์ช่วงกลางคืนหรือจะช่วงไหนก็ตามทีถ้าดื่มแล้วไม่ไหวอย่าขับดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวท่านและคนที่ใช้ถนนร่วมทางด้วยกันนะครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: คุณผู้ฟังเคยมีอาการเมาไหมครับใช่เมาที่ไม่ใช่เมารถเมาเรือไปเหนือล่องใต้แฮหรือไม่ใช่เมารักคลั่งรักไม่ใช่นะครับเมาที่ว่านี้ก็คือเมาไหนเมานั่นเมาไม่เลิกนี่เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่ได้ทุกเมื่อจากปกติเดิมๆเราจะไม่เหมือนเดิมนะครับ สภาพสติสตังหายเกลี้ยงคุยไม่ค่อยรู้เรื่องการควบคุมตัวเองหายไปแล้วนี้ถ้าเมาขึ้นมาจะขับรถได้เหรอครับ
3: ขับได้ไม่เมาไม่มีปัญหาถึงบ้านแน่นอน
4: เฮ้ย พี่ขอแข็งวางใจได้ขับไม่เร่ง
3: แต่บิดเยอะไอ้น้องกุญแจพร้อมรอสตาร์ทต้องกลับบ้านจะกลับด้วยกันนะเป่า
2: แค่เสียงก็เปลี่ยนไปแล้วครับเดินน่ะจะยังไม่ไหวเลยครับอย่าฝืนโอมสติจงมาสงสัยไหมครับว่าทำไมเมาแล้วจึงห้ามขับรถบางคนคิดว่าการขับรถขณะเมาเป็นสิ่งที่สามารถทำได้และเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองแต่ผลข้างเคียงส่งผลเสียหลายด้านต่อการขับขี่ที่ไม่ควรมองข้ามครับเพราะเมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายระบบประสาทจะทำงานต่างไปจากเดิมเกิดความรู้สึกมึนเมาเวียนหัวปวดหัวสูญเสียความสามารถในการควบคุมรถสูญเสียการทรงตัวการมองเห็นการได้ยินและการตัดสินใจช้าลงการประมวลผลของสมองช้าลงการคาดการเหตุการเบื้องหน้าลดลงการตอบสนองต่อการชนจึงน้อยลงไปด้วยบางคนเมาแล้วง่วงซึมยังทำให้เกิดอาการหลับในขณะขับขี่ได้ตาพร่ามัวจากฤทธิ์แอลกอฮอล์ทำให้มองทางได้ไม่ชัดโดยเฉพาะช่วงกลางคืนยิ่งเพิ่มโอกาสเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นไม่ว่าเหตุผลข้อไหนก็ล้วนแต่นำไปสู่ความเสี่ยงหากต้องขับรถขณะมึนเมาครับมาเปลี่ยนเป็น

0: ไทยบนท้องถนนไปด้วยกันดีกว่าลองฟังข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระบุช่วงเวลา7วันการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2565ถึง4มกราคม2566เกิดอุบัติเหตุรวม 2,440 ครั้งผู้บาดเจ็บรวม 2,437 รายผู้เสียชีวิตรวม317รายด้วยสาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนเกิดจากการดื่มแล้วขับเช่นเดียวกับเทศกาลสงกรานต์2566สาเหตุหลักของอุบัติเหตุทางถนนยังคงเกิดจากการดื่มแล้วขับครับตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุเพราะเมาแล้วขับรถมีให้เห็นกันตลอดนะครับและผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเมาแล้วจะฝืนขับรถกันไปเพื่อผมมองไม่เห็นข้อดีใดๆเลยถ้าเราขาดสติสัมปชัญญะเวลาเมาแล้วโทษของการเมาแล้วขับกับความผิดทางกฎหมายไม่ธรรมดานะครับถ้าทำผิดครั้งแรกถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ4คะแนนยังไม่พอครับมีจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทแล้วถ้าทำผิดซ้ำข้อหาเดิมเมาแล้วขับภายใน2ปีศาลลงโทษจำคุกและปรับโดยจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 ถึง 100,000 บาทถูกพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีหรือถูกเพิกถอนใบขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับมีอายุต่ำกว่า20ปีหรือใช้ใบขับขี่ชั่วคราวหากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาแล้วขับส่วนคนทั่วไปใช้เกณฑ์แอลกอฮอล์ในเลือดเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาแล้วขับกรณีดื้อไม่เป่าแอลกอฮอล์ไม่รอดนะครับในทางกฎหมายจะถือว่าเมาแล้วขับทันทีหากเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 ถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถแต่หากเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระทำผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับรถอีกด้วยต้องบอกว่าโทษของการเมาแล้วขับถือว่ารุนแรงมากนะครับและนี่เป็นความผิดทางกฎหมายเพียงบางส่วนเท่านั้นถึงเวลาแล้วครับดื่มไม่ขับลดการสูญเสียเพื่อให้ทุกชีวิตบนท้องถนนมีความปลอดภัยครับ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
2: ทุกครั้งก่อนสตาร์ทมีสติในการคลองตนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะครับสำคัญที่สุดก็คือเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางและเมาไม่ขับอันนี้คือสิ่งสำคัญครับเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวท่านเองคนที่อยู่รอคุณที่บ้านนะครับเพราะว่าถ้าคุณมีอะไรขึ้นมามีปัญหาขึ้นมาทันทีเนี่ยคุณเดือดร้อนตามหลังมาก็มีอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นอย่าคิดแต่เพียงแค่ตัวเราเองนะครับคิดถึงคนที่อยู่ข้างหลังเราด้วยนะครับขอบคุณในช่วงของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับ

ทำถึงงานของเฉลียงเข้ามานะครับยังมีตังเติมเข้าไทยช่วยไทยอยู่ใช่ไหมครับถ้ามีตังเติมก็ไปใช้สิทธิ์กันนะฮะทยอยใช้ไปเดือนละพันนู่นเลยจะถึงเดือนกันยายนนะครับค่อยๆเติมค่อยๆใช้แปลว่ายังมีอยู่นะฮะ

คือฉันที่ห่วงใยนะครับท้ายของรายการ10นาฬิกาเดี๋ยวได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะฮะอยู่ฟังเพลงกันต่อกับน้องอ้อมธารินีนะครับผมกลับมาอีกทีก็เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฮะข่าวเที่ยงเมืองเหนือบายบายกับน้องอุ้ยวีรินพัฒน์นะครับและเพลงสากลกับพี่อ้อทัดดาวพี่หนูสมเกียรตินะครับ FM 100.75 อสมทเชียงใหม่ชั่วโมงยามเช้าขอบคุณนะครับบุญรักษาครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีหารือหน่วยงานความมั่นคงเรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงทำเนียบรัฐบาลโดยมีภารกิจเรียกหลายฝ่ายเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนจะประชุมคณะรัฐมนตรีอาทินายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ2570นอกจากนี้ได้เรียกหน่วยงานความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาค

0: คใต้เข้ามารายงานสถานการณ์ชายแดนใต้และสถานการณ์น้ำมันขณะที่เลขาสอบต.เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้เรียกเข้าพบเพื่อหารือถึงสถานการณ์ชายแดนใต้และรายงานสถานการณ์น้ำมันส่วนที่มีการมองว่าปัจจุบันเกิดเหตุค่อนข้างทีรองเลขาสอบต.กล่าวว่าการก่อเหตุในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการพุ่งเป้าจึงมองว่าระบบบัดดี้เป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้นายอนุทินยังได้เรียกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการกองทัพเรือพร้อมคณะเข้าหารือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สธนช.เตือน6จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้หลายฝ่ายของประเทศมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งจากข้อมูลเรดาร์ตรวจสภาพฝนพบว่าภายในระยะเวลา12ชั่วโมงมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดและภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังรวมถึงมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในบางพื้นที่นอกจากนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกสะสมล่วงหน้า 1-3 มิถุนายนพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงได้รับฝนสะสมมากกว่า200มิลลิเมตร7อำเภอได้แก่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากอำเภอเมืองตราดอำเภอเขาสมิงอำเภอบ่อไร่และอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดรวมถึงอำเภอขลุงและอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีคาดว่าช่วงวันที่ 3-5 มิถุนายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขณะที่ภาคตะวันออกและภาคใต้อย่างเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ชายเมาอ้างตัวเป็นข้าราชการระดับสูงกรมชลประทานขับรถเฉี่ยวแคมรี่ไม่ยอมเจรจาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองลำปางได้รับแจ้งเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนกันและมีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างคู่กรณีบริเวณถนนทิพวรรณใกล้สี่แยกสีชุมเขตเทศบาลนครลำปางที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งโตโยต้าแคมรี่จอดขวางหน้ารถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์โดยรถเก๋งได้รับความเสียหายมีร่องรอยถูกเฉี่ยวชนเป็นทางยาวบริเวณด้านซ้ายหน้ารถจนถึงท้ายรถขณะที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายกำลังมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงสอบถามเจ้าของรถเก๋งแคมรี่ทราบว่าขับมากับภรรยาตามปกติก่อนถึงจุดเกิดเหตุฟอร์จูเนอร์ได้ขับเบียดทางซ้ายจนครุ่นรถและไม่ยอมเจรจาต่อมาพบว่าชายที่ขับรถมีอาการคล้ายคนเมาและโวยวายก่อนขับรถหนีตนจึงขับรถขวางหน้าไว้และแจ้งตำรวจโดยชายคนดังกล่าวอ้างว่าเป็นข้าราชการระดับสูงของกรมชลประทานและบอกว่ามีปืนตนจึงให้ภรรยาถ่ายคลิปไว้ต่อมาตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์และเชิญคู่กรณีไปดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
4: 100.75 นะคะอสมทเชียงใหม่ MCOT Radio ค่ะวันนี้วันอังคารนะคะวันอังคารสีชมพูค่ะแต่ก็เป็นวันที่หลายคนยังมาทำงานอยู่นะคะเพราะว่าไม่ได้ประกาศเป็นวันหยุดราชการนะคะแต่ว่าบางหน่วยงานนะคะอาจจะเป็นองค์กรเอกชนเนาะที่เขาอาจจะหยุดรวดเลยนะคะให้กับพนักงานนะคะในบริษัทก็จะได้เผื่อว่าไปนู่นนี่นั่นนะคะไม่ต้องมาห่วงว่าวันนี้อีกหนึ่งวันอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ส่วนใครที่รวดเหมือนกันนะคะคือทำงานรวดนะคะก็อยู่ด้วยกันที่นี่ค่ะอสมทเชียงใหม่ของเรานะคะไม่ว่าจะวันไหนๆก็ขอให้เป็นวันที่ดีของคุณไม่ว่าจะทำงานก็ขอให้เป็นวันทำงานที่มีความสุขนะคะสนุกสำหรับงานของคุณนะคะสองชั่วโมงนะคะ10โมงเช้าถึงเที่ยงวันค่ะฟังเพลงด้วยกันกับทรินีเทียคพรนะคะต่อจากช่วงของพี่เอวัสุรมนะคะ

วันที่สวยงามนะคะเพลงของรัก้าอมรดิษฐ์นะคะให้ฟังวันนี้ค่ะสบายๆในเวอร์ชันของพี่นกนะคะนพพรชำนินั่นเองค่ะแดดกำลังดีก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเชียงใหม่ค่ะ 107.5 M Cord Radio นะคะ

ื่องดีๆในการที่นี้ค่ะอสมทเชียงใหม่นะคะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะพี่หอยนั่นเองเซนาหอยเรื่องดีๆนะคะช่วงนี้อาจจะเห็นหน้าพี่หอยเต็มฟีดไปนิดนึง

ื่องของธุรกิจก็ว่ากันไปเนาะนะคะ Mcard Radio ค่ะ 100.75 นะคะพี่แอลค่ะสวัสดีวันอังคารสุขสันต์วันอังคารวันนี้นะคะทักทายวันนี้อยู่กทม.ค่ะกรุงเทพวันนี้อากาศดีอากาศดีไหมอ๋อแดดดีนะคะเข้าใจซักผ้า รีบซักผ้าตากเลยทีเดียวเห็นแดดนะคะนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าอุ๊ยแดดมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะผ้าจะได้หอมๆนะนะคะคุณหนูสวัสดีค่ะนะฟังเพลงด้วยกันนะคะคุณลุงติ๊กนะคะก็คุณลุงติ๊กถามถึงราคาของเตี๋ยวคั่วไก่นะคะราคาประมาณเท่าไหร่นะคะก็ราคากลางๆนะคะทานได้ไม่แพงค่ะก็แวะไปกันได้นะคะลูกค้าของอสมทเชียงใหม่ของเรานะคะขอบคุณค่ะคุณนิภาวดีนะคะสวัสดีวันอังคารวันนี้สีชมพูเนาะนะคะคุณแทนนะคะคุณแอร์ชกุลค่ะนะคะทักทายด้วยกันฮัลโหลวันอังคารนะคะคุณภวัตค่ะถามถึงเพลงช่วงลูกทุ่งอินดี้ใช่ไหมคะส้มตำพุ่มพวงเลยหรอคะแนวเนี้ยอาจจะไม่ได้เปิดนะคะก็จะเป็นแบบลูกทุ่งใหม่นิดนึงเนาะนะคะอาจจะเป็นแนวของเขานะคะที่ทางแบรนด์เพศสัตว์เขากำหนดมาจะทีครอบมานิดนึงนะคะลูกทุ่งเก่าอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้เปิดเนาะขออภัยนะคะก็จะมีเฉพาะแนวของเขาอีกทีหนึ่งเนาะนะคะเดี๋ยวเลือกใหม่ได้ค่ะคุณแสงดาวอยากฟังการละครั้งหนึ่งนะคะการละครั้งหนึ่งในเวอร์ชันของใครเอ่ยก็จะมีหลายเวอร์ชันหลายเพลงหลายศิลปินหลายแนวนะคะถ้าการละครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองเลือกมาดูนะคะแจ้งศิลปินนิดนึงเนาะจะได้เปิดตรงกับที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังนะคะว่าการละครั้งหนึ่งของปรางหรือเปล่าหรือการละครั้งหนึ่งปามี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนวเพลงก็จะต่างกันไปเลยนะคะพี่แอลอยากฟังตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขอ่ะน้องวีนะคะคุณสุมาลีกู๊ดมอร์นิ่งค่ะกับน้องเหมียว นะคะคุณอาชกุลบอกว่าวันนี้เชียงใหม่อากาศดีฮอนขนาดเจ้า ตอนแรกก็เว้นวรรคเนาะอากาศดีฮอนขนาดนะคะเราก็ต้องว่าดีไว้ก่อนนั่นแหละค่ะนะคะขอให้มันดีทุกๆวันนะคะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนก็ตามนะคะ

ดีๆค่ะจากลิปตานั่นเองนะคะ Mcore Radio นะคะ FM 100.75 MHz นะคะคุณอโนไทยค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ที่ทะเลอยู่นะคะเมื่อวานอยู่แถวพัทลุงใช่ไหมคะวันนี้อยู่ทะเลแหวกที่หาดบ่อทองหลวงบ่อทองหลางค่ะหาดบ่อทองหลางค่ะคุณผู้ฟังจังหวัดอะไรเนี่ยต้องไปเสิร์ชหาดูโอ้สวยมากหาดจริงๆนะคะเพราะว่ามีชายหาดที่โอ้โหเข้าไปในทะเลเนี่ยลึกเลยทีเดียวนะคะคือมีชายหาดยาวเลยนะคะบางส่วนเรือยังอยู่บนดินแล้วค่ะอยู่บนหาดค่ะเพราะว่าน้ำลดใช่ไหมสวยค่ะนะคะทะเลแหวกนะคะก็ได้บรรยากาศนะคะความสวยงามสดใสท้องฟ้าเมฆเยอะนะคะทะเลสวยแต่ว่าชายหาดค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะลึกนิดนึงเพราะว่าน้ำลดลงไปนะคะขอให้มีความสุขนะคะเที่ยวแล้วก็ติดตามฟังอสมทเชียงใหม่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณสุวรรณค่ะโกต้อมเตี๋ยวขั่วไก่60บาทนี่ไปลองมาแล้วใช่ไหมนะเนี่ยเขาก็จะมีไข่ท็อปอยู่ตรงกลางด้วยนะคะอร่อยได้กลิ่นกระทะอะไรอย่างงี้นะ60บาทค่ะสำหรับคุณลุงติ๊กถามเรื่องราคานะคะคุณสุวรรณไปทานมาแล้วเรียบร้อย นะคะคุณแสงดาวนะคะกาลครั้งหนึ่งป่ามีนะคะวันนี้อากาศร้อนจริงๆนะคะดอยสะเก็ดเป็นไงคะวันนี้คุณสี่พันอยากฟังอยากรู้แต่ไม่อยากถามนะคะเราก็ถามในใจเราจะได้รู้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันสวัสดีวันดีๆค่ะจากลำพูนค่ะพี่เอ๋วันนี้ได้รับข่าวเศร้าตอนเช้านะคะอยากฟังโพสต์ใช่ไหมคะรักเธอทั้งหมดของหัวใจนะคะช่วงนี้มีแต่คนจากเราไปเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นของธรรมดาแต่ว่าบางทีเราก็ทำใจยากเหมือนกันนะคะมันเป็นการจากลาคนเรามันก็ไม่จากเป็นก็จากตายนี่แหละนะคะก็แม้ว่าบางทีบางครั้งเราก็อาจจะเตรียมพร้อมรู้อยู่แล้วล่ะมันจะต้องมีวันหนึ่งแต่ก็พอถึงเวลามันก็ทำใจไม่ได้ ยากจังเลยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณพวัตขอมาอีกเพลงค่ะมิตราอินทิราอันนี้โอเคนะคะพี่แอลขอเพิ่มเติมช่วงลูกทุ่งอินดี้ค่ะบ่าววีใช่ไหมคะสักครู่นะคะส่วนเบรกนี้ฟังเพลงนี้กันก่อนเพลงที่คุณฟังเขามาจากกทม.ค่ะน้องวีค่ะ

0: ตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขนะคะเพลงนี้จาก V Violet นั่นเองนะคะจากกทม.วันนี้ค่ะขใจซักผ้านะคะเดี๋ยวไม่รู้ว่าฝนจะมาอีกหรือเปล่ากรุงเทพฝนมาทีน้ำท่วมเลยนะคะ M Code Radio ค่ะ 100.75 MHz นะคะทางไลน์ของเรานะคะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะ MCOTCM 10075นะคะก็ทักทายกันได้ขอเพลงกันได้เลยจริงๆก็ได้ในทุกช่วงของ DJ ของเราเลยทีเดียวนะคะอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 MHz นะคะเดี๋ยวเบรกกันก่อนดีกว่าค่ะทุกเดียวนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่กลับมาอยู่ด้วยกันต่อฟังเพลงกันนะคะอสมทเชียงใหม่ออนไลน์ค่ะติดตามกันได้ทุกที่ทั่วโลกเลยแอปพลิเคชัน Mcod Connect นะคะแล้วที่ radio.network.mcod.net นะคะ
1: Mcod Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

0: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
3: แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

่วงวันสองวันมานี้นี่พระจันทร์สวยนะคะส่องสว่างกระจ่างฟ้าเลยทีเดียวแม้ว่าจะอยู่ไกลโลกนะคะแสงจันทร์ค่ะวันนี้งานของมาริโฮน่านะคะอาจารย์ไข่ค่ะเลือกให้ฟังในเวอร์ชั่นที่ร้องไว้กับน้องต้นข้าวสุปริยานั่นเองนะคะหวานหวานเลยทีเดียวนะคะก็เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะคะที่เลือกให้ได้ฟังกันนะคะเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมานี้เองค่ะใหม่สุดแล้วนะคะสำหรับเวอร์ชั่นของแสงจันทร์นะคะเพลงที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะเพลงเพราะของมะเร็งหัวหน้านั่นเองนะคะรัชเจน5อสมทเชียงใหม่นะคะสำหรับผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเราค่ะไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนๆพระจันทร์สวยหรือพระอาทิตย์จะร้อนแรงนะคะคุณได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะได้ทุกวันได้ทุกเวลาเช้าสายบ่ายเย็นค่ำเลยทีเดียวก็จะได้ทั้งความหอมแล้วก็ความเย็นสดชื่นโดยเฉพาะวันนี้ที่หลายคนบอกว่าอากาศดีฮ้อนขนาดนะคะเพิ่มเติมนะคะให้ผิวกายของคุณได้สบายสบายคลายร้อนกันได้นะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะให้คุณได้เลือกหอมเลือกเย็นสดชื่นนะคะหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเลยทีเดียวนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชเรากลิ่นหอมเกินห้ามใจหอมเย้ายวนใจนะคะโดยเฉพาะสีชมพูกลิ่นมาดามนะคะเป็นกลิ่นที่อยู่คู่กับคนไทยมาเนิ่นนานนะคะแล้วก็คนที่เคยได้ใช้กันมานะคะตั้งแต่สมัยกระป๋องอลูมิเนียมนะคะหลายคนทันหรือไม่ทันค่ะแต่ก็มีหลายๆท่านนะคะที่เคยบอกว่าก็ใช้มาตั้งแต่นู่นเลยนะคะรุ่นกระป๋องอลูมิเนียมนะคะแล้วก็ยังใช้กันต่อไปนะคะสำหรับสีชมพูเภสัชหอมกลิ่นมาดามนะคะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะหอมเกินต้านหอมเย้ายวนใจหอมไม่เหมือนใครก็เลือกกันได้สีชมพูค่ะหอมกลิ่นมาดามนะคะหรือสีฟ้าคามิลล่าค่ะหอมแบบเร้นลับหน้าคนหานะคะแล้วก็หอมเย็นสดชื่นนะคะเซ็กซี่ขยี้ใจใช้กันได้สำหรับเขียวพรินเซสนะคะก็จะออกแนวเย็นเบาๆนะคะแล้วก็เย็นแบบบางๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ได้ความสดชื่นความเย็นสบายสบายเนื้อสบายตัวค่ะสำหรับสีเขียวพรินเซสนั่นเองชอบแบบไหนก็เลือกกันได้เลยหอมแบบไหนก็เลือกหอมกันได้สำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะให้ผิวกายสบายก็จะได้จิตใจสบายนะคะไม่ร้อนถึงอากาศจะร้อนแต่ตัวเราสบายให้แป้งเย็นเภสัชนะคะช่วยดูแลให้คุณได้สบายกายสบายใจกันได้ในทุกวันได้ทุกเวลากันเลยนะคะหอมๆค่ะหาซื้อกันได้ด้วยตามร้านค้าทั่วไปค่ะ

0: เพลงเก่าของไมค์พิรมพรนะคะวันที่ได้คำตอบค่ะจริงๆเวอร์ชันนี้นะคะที่คุณพวัตเลือกมามิตราอินทิราก็หลายปีแล้วนะคะ6ปี7ปีน่าจะได้แล้วไม่น่าเชื่อเหมือนกันเนาะผ่านมาหลายปีแล้วล่ะสำหรับเวอร์ชันนี้นะคะวันที่ได้คำตอบแต่ก็ไม่นานนี้สัก 4-5 ปีเนี่ยก็มีเวอร์ชันที่คุณไมค์พิรมพรนะเอาไปร้องกันกับบอยพีซเมเกอร์ด้วยเหมือนกันก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะลองคู่นะคะเลือกให้ได้ฟังกันนะคะสำหรับคุณพวัตค่ะวันนี้เพลงในแนวลูกทุ่งอินดี้นะขอบคุณค่ะทั้งไลน์ของเรานะคะ MCOTCM 10075ค่ะช่วงเวลานี้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากเภสัชของเรานะคะแป้งก็หอมสบายเนื้อสบายตัวสดชื่นสบู่ก็ยังหอมนะคะอาบน้ำได้ผิวสดชื่นสบายกายสบายใจกันได้เหมือนกันนะคะสำหรับสบู่เภสัชไวท์เชนิ่งโซฟของเราทั้ง2สี2กลิ่นกันเลย
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยทีเดียวนะคะหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านก็ยกให้ผลิตภัณฑ์เภสัชของเรานะคะที่ทำความสะอาดผิวได้อย่างดีนะคะแล้วก็ให้คุณได้อาบน้ำกันได้แบบเพลินๆนะคะเพราะว่าสบู่ของเรานั้นหอมมากนะคะใครไม่ได้ลองจัดได้เลยนะคะรีบหามาลองกันได้รับรองติดอกติดใจแน่นอนนะคะโดยเฉพาะกลิ่นหอมจากสบู่ของเรานะคะอยากจะหอมแบบละมุนละมุนละมุนละไมก็เลือกกันได้กลิ่นน้ำนมข้าวนะคะกล่องสีเขียวขาวนะคะมีรูปรวงข้าวอยู่ด้วยหาได้ง่ายๆเลยกลิ่นน้ำนมข้าวก้อนสบู่ก็จะเป็นสีขาวละมุนนะคะใช้แล้วผิวก้อนละมุนเหมือนกันค่ะไม่ว่าคุณจะอาบน้ำหรือว่าล้างหน้านะคะไม่ทำให้ผิวแห้งตึงไม่ทำให้ผิวเอียดแน่นอนนะคะได้ผิวที่เนียนนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแล้วก็ยังหอมด้วยนะคะนอกเหนือจากกลิ่นน้ำนมข้าวละมุนละไมแล้วก็ยังมีม่วงมิกซ์เบอร์รี่นะคะนี่ก็จะได้กลิ่นหอมสดชื่นกลิ่นใสๆกลิ่นฟรุตตี้กันด้วยสดชื่นทั้ง2สี2กลิ่นผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงไม่ว่าคุณจะอาบน้ำบ่อยแค่ไหนเนาะอากาศร้อนทำนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็เหงื่อออกแล้วนะคะอาบน้ำบ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวผิวแห้งเลยนะคะนอกจากที่คุณจะได้ผิวหอมผิวสดชื่นแล้วเภสัชก็ยังช่วยดูแลบำรุงสุขภาพผิวของคุณตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำกันเลยทีเดียวนะคะให้ผิวของคุณนั้นดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติอีกด้วยนะคะกระจ่างใสอย่างใจคิดใช้ทุกวันรับรองว่าดีต่อผิวทุกวันนะคะก็จะได้ความสดชื่นสะอาดสะอาดกันได้ทุกวันเลยหอมติดกายหอมติดใจเลือกกันได้2สี2กลิ่นสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟต์ค่ะอย่างนี้ที่คุณฟังขอไว้จากบ่าววีนะคะ
3: ได้ออก

0: เงากอดนะคะบาวีนั่นเองค่ะที่คุณฟังเขามาจากกรุงเทพนะคะวันนี้อีกเพลงหนึ่งทางไลน์ของเรานะคะ MCOTCM10075นะคะเพลงนี้ก็7ปีกว่าน่าจะได้แล้วนะคะสำหรับตอนนั้นที่ก็จะมีช่วงหนึ่งที่คุณบาวีนั้นหายไปนะคะเพลงดังคุณบาวีเนาะแล้วก็หายไปอยู่ภาคหนึ่งนะคะแล้วก็กลับมานะคะในรอบหลายปีเหมือนกันสำหรับเพลงนี้นะคะแล้วก็อีกหลายๆเพลงนะคะที่ก็จะได้แนวเท่ๆนะคะเศร้าๆอกหักกันไปนะคะในแบบของบาวีนะคะหนุ่มใต้นะคะ M Card Radio ค่ะ 100.75 นะคะเลือกไว้ทางไลน์ของเรา MCOTCM10075 นะคะและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ก็ให้คุณได้เลือกใช้กันได้นะคะได้ในทุกวันได้ในทุกเวลานะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะที่ใช้แล้วดีต่อผิวสบายต่อผิวแน่นอนนะคะโดยเฉพาะความหอมความเย็นสบายแป้งเย็นเภสัชของเรา3สี3กลิ่นนะคะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
3: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
0: กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ได้นะคะใครที่อยากจะตัวหอมๆไม่เหมือนใครนะคะก็เลือกใช้กัน3สี3กลิ่นนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเราค่ะเขียวปรินเซสนะคะเย็นๆสบายๆนะคะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจสีฟ้าคาเมล่าค่ะหรือว่าจะเป็นสีชมพูหอมกลิ่นมะดามนะคะใครที่อยากจะสดชื่นหอมกลิ่นมะดามหอมเกินต้านนะคะก็เลือกใช้กันสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะกลิ่นไหนจะหอมกว่ากันชอบกลิ่นไหนมากกว่ากันนะคะใช้ครบหรือยัง3สี3กลิ่นสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเราก็มี3ไซส์3ขนาดให้คุณได้เลือกใช้กันด้วยนะคะหอมๆเย็นๆเย็นๆหอมๆนะคะใช้ตอนเช้าหอมไปถึงตอนเย็นใช้ตอนเย็นหอมไปถึงตอนเช้าก็เลยทีเดียวนะคะสำหรับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะเลือกใช้กันได้เลย3 4 3กลิ่นนะคะแล้วก็3ไซส์3ขนาดนะคะเรามีแบบพกพากระป๋องเล็กค่ะพกพากันได้ไปสะดวกทุกที่นะคะได้เติมความหอมสดชื่นระหว่างวันกันได้ในทุกเวลานะคะก็เลือกแป้งเย็นเภสัชของเราได้นะคะมีไซส์กลางไซส์ใหญ่กระป๋องใหญ่ก็ใช้คุ้มค่าใช้ได้นานใช้ก็จะลืมไปเลยทีเดียวนะคะใหญ่จริงนะคะก็ใช้กันได้แบบทั้งครอบครัวนะคะหรือจะเป็นสบู่ของเรานะคะ2สี2กลิ่นหอมกันไปคนละแบบนะคะสบู่เภสัช Whitening Soft นั่นเองนะคะสีเขียว Rice Milk กลิ่นน้ำนมข้าวก้อนสบู่จะเป็นสีขาวนะคะหรือว่าก้อนสีชมพูอมม่วงค่ะ Mix Berry ให้คุณได้เลือกใช้กันก็จะได้หอมสดชื่นหอมใสๆหอมกลิ่น Fruity รับรองติดใจแน่นอนแล้วก็จะได้ความสะอาดตากับผิวนมชุ่มชื้นด้วยนะคะผิวหอมแล้วก็ผิวใสนะคะหอมติดผิวนะคะใครก็อยากอยู่ใกล้นะคะตัวเองก็จะได้สดชื่นสบายหน้าสบายเนื้อสบายตัวนะคะสะอาดสะอาดกันได้หอมใสใสหอมนุ่นนวลชอบกลิ่นไหนชอบแบบไหนก็เลือกกันได้เลยนะคะสำหรับสบู่เภสัช Whitening Soap ของเราค่ะเหยียบจังหวัดนิดนึงวันนี้มีคุณฟังที่ถามถึงจริงก็เพิ่งเปิดไปเหมือนกันเนาะวันก่อนเพลงใหม่ของโจอี้ภูวศิษฐ์และพันธ์วรการนะคะจะมีคนไปหุงข้าวให้กินอะไรอย่างเงี้ย

0: กลิ่นน่ารักนะคะโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พันธ์วรการหม้อหุงข้าวนั่นเองซิงเกิลล่าสุดของโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะเอ็มกอดเรดิโอค่ะอสมทเชียงใหม่นะคะ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะเพลงก็หลายเพลงนะคะที่ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่เนาะนะคะหลายๆคนเลยที่เราได้เปิดเพลงของศิลปินที่อาจจะเป็นที่รู้จักอยู่แล้วบางคนอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักบางคนก็กำลังเริ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเก่งมากๆนะคะเพราะว่ากระแสของเพลงเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เพลงป๊อปเพลงไทยเพลงสตริงเพลงแนวนี้อย่างเดียวนะคะมันก็เปิดกว้างมากขึ้นอย่างคนที่ร้องเพลงป๊อปอย่างเงี้ยนะคะก็ไปร้องเพลงแนวที่เป็นลูกทุ่งก็มีเยอะเลยอย่างพันวรการอย่างเงี้ยเนาะนะคะมันก็เป็นอะไรที่เปิดกว้างมากขึ้นมาคอลแลบด้วยกันมาร้องเพลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้คนที่อาจจะชอบฟังแต่ป๊อปอย่างเดียวก็ขยายนะคะไปฟังเพลงแนวอื่นๆเพลงของไทยเราก็เพราะมีอีกเยอะเลยนะคะก็ช่วยสนับสนุนสำหรับศิลปินไทยของเราไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็ตามนะคะบางท่านอาจจะชอบแนวนี้อย่างเดียวเนี่ยนะลองฟังเพลงแนวอื่นมันก็เปิดกว้างดีนะคะฟังได้ดิฉันเองก็ฟังได้ทุกแนวนะคุณปจีบอกว่าเดี๋ยวนี้นะมีแต่เพลงเนื้อหาแรงๆได้ฟังเพลงแบบนี้บ้างก็สบายใจดีนะคะภาษาสวยๆละมุนละมุนนะคะบอกว่าเขาถึงมีคำว่าขัดเกลาจิตใจเนาะก็ฟังแล้วก็สบายใจนะคะสำหรับดนตรีเองก็เพราะนะคะเนื้อหาก็ว่ากันไปนะคะตามแต่ละบทเพลงนะคะที่เขาจะทำให้เราได้ฟังกันก็เพราะกันไปคนละแบบคุณมัทนาสวัสดีค่ะนะคะสุขวันที่สวยงามหวานๆนะคะสีชมพูใช่ไหมคะมีโชคมีไหมคะเมื่อวานนี้หมดไปก็ผิดมาคุณหนุชาสวัสดีค่ะนะคะคุณวรวุฒิด้วยนะคะเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนค่ะอัปเดตข่าวกันต้นชั่วโมงขอบคุณด้วยนะคะจากผลิตภัณฑ์เภสัชของเราค่ะหอมทุกวันแน่นอนใช้ทุกวันด้วยนะคะ
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.เทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสิริพงษ์สั่งสังคยนาบริการเรียกรถผ่านแอปหลังเกิดเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งรัดในการดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้มีลักษณะของการก่อเหตุในหลายแอปพลิเคชันแต่กรณีแอปพลิเคชันที่เกิดเหตุมีเหตุเกิดขึ้นมากที่สุดส่วนคมนาคมได้มีการรายงานผลการดำเนินการและการเยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนผู้เสียหายมีความพึงพอใจหรือไม่ขณะเดียวกันได้มีการแจ้งไปยังแอปพลิเคชันผู้ให้บริการทุกรายว่าต้องหยุดรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีเพื่อเป็นการปิดรูรั่วเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีผู้ขับขี่เข้ามาสมัครง่ายเกินไปซึ่งไม่มีการตรวจประวัติอาชญากรรมโดยคาดว่าจะมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้สำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรมกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนหน้านี้ใช้เวลาดำเนินการทำใบขับขี่อยู่ที่45วันแต่ตอนนี้ใช้เวลาเพียง1วันที่จะสามารถดำเนินการได้ทันทีโดยการแจ้งก่อนว่าจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยสตช.จะส่งข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้ามายังคลังข้อมูลให้กับผู้ขอซึ่งจะขอจะนำประวัติดังกล่าวไปขอยื่นใบขับขี่ได้ทัน

0: ทีวันนอเผยคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลเจาะถกยุทธศาสตร์ดับไฟใต้ในวันมุฮัมมัดนอมาธาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลกล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหาภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุรายวันโดยยอมรับว่าสถานการณ์ค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อยต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุใหญ่มาจากเรื่องใดซึ่งรัฐบาลกำลังติดตามอยู่โดยจะมีคณะกรรมการในการดูแลติดตามสถานการณ์ในพื้นที่หวังว่าภายหลังการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และมีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาแล้วเชื่อว่าน่าจะคลี่คลายลงพร้อมทั้งมองว่าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีประโยชน์อยู่ส่วนจะได้ประโยชน์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาหากพื้นที่ไม่ปลอดภัยการพัฒนาก็เป็นไปได้ยากซึ่งจะมีการพูดคุยสันติสุขปลายเดือนมิถุนายนสำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุมีการพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าอยากให้รอชุดกรรมการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมอบหมายได้ประชุมและวิเคราะห์สถานการณ์ก่อนพิธีรดน้ำศพอสทพวุฒิพงศ์พลีชีพเหตุปะทะจะแนะที่ศาลาอเนกประสงค์วัดบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพลตรีกรกฎผู้โชติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพอสทพวุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดร้อยทพกองหนุนชกทพ46ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่โดยมีพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาเพื่อนทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของวีรบุรุษผู้กล้าอย่างพร้อมเพรียงและเต็มไปด้วยความอาลัยพร้อมมีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยารวมเป็นเงินกว่า 535,000 บาทก่อนส่งร่างกลับสู่มาตุภูมิที่จังหวัดตรังขณะที่ความคืบหน้าทางคดีซึ่งเบาะแสสำคัญจากการสอบสวนบุคคลในบ้านระบุว่าคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่และเปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่คือนายยามาลุดดินฮาแวร์บือซาแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการซึ่งมีหมายจับติดตัวถึง4หมายซึ่งอาศัยจังหวะชุลมุนยิงเปิดทางและหลบหนีไปได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยจำนวน2รายคือนายซายูกิอาแวร์เจ้าของบ้านและนายซูเปียนซูหลงบุตรเขยคาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อเหตุรุนแรงนำตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามเพื่อขยายผลหาเบาะแสติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริ

0: พระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวัน

0: กันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ใช้แล้วเป็นโมซิสต้าครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
1: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

แต่ก็อย่าลืมเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางกันไปด้วยนะคะยังยิ้มได้ค่ะพระพลนะคะในเวอร์ชันที่ได้ร่วมงานกันกับน้องโตค่ะนะคะเสียงบรรเลงเป็นโอเพราะๆนะคะก็เป็นฝีมือของน้องโตศักดิ์สิทธิ์เวสสุภาพรนั่นเองนะคะสักวัน2วันนี้แหละค่ะสำหรับเวอร์ชันนี้นะคะยังยิ้มได้นะคะให้กับทุกๆคนนะคะได้มีรอยยิ้มนะคะไม่ว่าในวันที่แดดร้อนนะคะเพราะว่าเราต้องหยีตาแล้วก็เอามือบังแดดใช่ไหมก็ยิ้มได้ในทุกวันนะคะหรือว่าวันไหนที่ฝนตกเยอะๆนะคะไม่ว่าจะวันไหนๆนะคะขอให้เรานั้นได้ยิ้มได้ยิ้มออกแม้ว่าบางทีอาจจะต้องหุบยิ้มไปบ้างเราไปคิวล็อกแทนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปในแต่ละวันแต่ก็ขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะเราก็จะได้รันได้ในทุกวันนะคะได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจิตใจที่เขาเรียกว่ามีความสุขได้ในทุกวันไม่ว่าจะเจออะไรรูปแบบไหนๆนะคะผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปนะคะแล้วก็ตั้งรับสิ่งใหม่ๆที่มันจะผ่านเข้ามาอีกรอบนึงนะคะยังยิ้มได้นะคะเลือกให้ได้ฟังกันในเวอร์ชันพิเศษนี้นะคะรวมถึงเพลงก่อนหน้านั้นที่คุณผู้ฟังขอไว้การละครั้งหนึ่งนะคะในเวอร์ชันของปามี่แล้วก็สแตมป์นะคะรวมถึงอีกเพลงหนึ่งค่ะที่คุณฟังขอไว้นะคะจากลำพูนค่ะพี่เอลำพูนนะคะงานของพอสนั่นเองรักเธอทั้งหมดของหัวใจส่งกำลังใจให้กันนะคะในวันที่ใครบางคนอาจจะจากไปแต่คุณฟังบอกว่าช่วง อาทิตย์นี้อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ 3-4 ท่านเลยนะคะส่งกำลังใจเยอะๆนะคะอยู่ด้วยกันที่นี่ค่ะเอาสมาร์ททอเชียงใหม่ FM 100.75 MHz นะคะ3เพลงต่อเนื่องนะคะเป็นเพื่อนคุณที่นี่กับทรินีทีคาพอนนะคะเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างคะคนละครึ่งไม่ใช่คนละครึ่งสิไทยช่วยไทยพลัสนะคะเราก็จะติดเนาะคนละครึ่ง นะคะ60 40นะคะได้ใช้จ่ายกันหรือยังนะคะก็บรรยากาศก็คึกคักนะคะในหลายพื้นที่ทั่วไทยนะคะรวมถึงเชียงใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวก็มาติดตามเพิ่มเติมกันได้นะคะในช่วงของข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเรานะคะสำหรับบรรยากาศการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus นั่นเองนะคะหลายๆคนก็บอกว่าช่วยลดภาระได้เยอะนะคะร้านค้าบางร้านนี่เขายังไม่มีป้ายขึ้นเลยนะคะบางร้านเนี่ยเมื่อวานนี้ที่ฉันไปร้านเย็นตาโฟนะคะอร่อยอร่อยแถวๆนี้นะคะก็นั่งรออยู่นะคะปรากฏว่าคุณลุงบอกว่าเกี๊ยวหมดนะคะวันนี้ขายดีมากนะคะเพราะว่าเขามาใช้สิทธิ์กันเยอะเลยนะคะอ้าวร้านนี้ใช้ได้ด้วยเหรอนี่เราก็เลยต้องลองดูซะหน่อยนะคะเติมตังอะไรไปนะคะแต่เวลาที่สแกนเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ตัว QR codeที่แปะไว้หน้าร้านนะคะก็เหมือนทุกครั้งนะคะก็จะต้องเป็นตัว QR code ที่พ่อค้าแม่ค้านั้นเขาสแกนจากมือถือให้เราอีกทีนึงก็คือที่เขาไปลงทะเบียนมาเนาะนะคะมันก็จะไปคนละส่วนกันนะคะสแกนแล้วก็โอเคเลยเรียบร้อยนะคะอุ๊ยราคาดีนะคะ120หรือ48บาทนะ 60 40เติมไปเลยนะคะทีเดียวก็ได้667นะคะต่อเดือนนะคะแล้วก็ 1,000 บาทที่เขาเพิ่มเติมให้เราเนาะสำหรับไทยช่วยไทย plus นะคะก็มีเวลา1เดือนสำหรับยอดของเดือนนี้นะคะเดือนหน้าก็ว่ากันใหม่เนาะนะคะใช้ทีละไม่เกิน200บาทสำหรับในส่วนของภาครัฐที่เขาจะให้นะคะของเราก็130กว่าบาทนะคะถ้าเกินนั้นเห็นมีคนโพสต์นะคะมาบ่นเหมือนกันเนี่ยไปทานอาหารนะคะปรากฏว่า450บาทนะคะตกลงโกหกใช่ไหมเนี่ยทำไมให้แค่นี้200เอ้าก็มีคนไปแก้ให้ไปอธิบายให้เขาฟังว่าเธอต่อวันเนี่ยเขาเติมให้เธอ200บาทแล้วเธอต้องเติมเข้าไปอีก130กว่าบาทรวมแล้วก็เป็น 333.34 บาท

คุณกินไป450ส่วนต่างนะคะคุณก็ต้องเป็นคนออกนั่นเองนะคะเอออันนี้แสดงว่ามีคนเข้าใจเยอะแต่ก็ยังมีคนก็งงๆอยู่ไม่เป็นไรก็ค่อยๆใช้กันไปนะนะคะ M God Radio 100.75 MHz นะคะแต่ว่าช่วงหน้าร้อนนี่ก็ต้องระมัดระวังเนาะอาหารอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าจะบอกว่าหน้าร้อนไหมมันก็เลยหน้าร้อนมาแล้วแต่อากาศก็ยังร้อนอยู่ดีนะคะหลายคนป่วย

ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะประเภทยำส้มตำนะคะยำเนี่ยถ้าเกิดยำทิ้งไว้นานๆนะคะมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเนาะยิ่งถ้าเกิดว่าใส่พวกเครื่องหัวหอมอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้บูดแล้วก็เสียง่ายนะคะส้มตำบางทีที่แบบว่าเขาไม่ได้ล้างครกใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ไม่ล้างอะนะเพราะว่าตำครกต่อครกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะความร้อนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะมีปลาร้าด้วยนะคะมันก็เลยอาจจะทำให้บูดเสียได้เหมือนกันนะคะก็ระมัดระวังเนาะนะคะอาหารทะเลนี่ก็มีส่วนเหมือนกันนะคะบางคนท้องเสียหอยแมลงภู่นี่โอ้เคยได้ยินข่าวเนาะหอยแมลงภู่กินเข้าไปนี่ท้องเสียหนักเลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นตัวหอยนางรมใช่ไหมคะที่มันไม่สดนะมันก็มีเชื้อด้วยเหมือนกันนะคะก็เคยคุยไปแล้วสำหรับเรื่องของหอยนางรมนะที่มันอาจจะติดเชื้อในลำไส้ได้นะคะแล้วก็เรื่องของอาหารที่มีส่วนผสมของกะทินะคะอาหารค้างคืนนะคะซึ่งหลักการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยในช่วงนี้ก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะสำหรับคนที่มีอาการท้องเสียก็ดื่มน้ำละลายผงน้ำตาลเกลือแร่หรือว่า ORS นะคะค่อยๆจิบบ่อยๆนะคะตลอดทั้งวันสัญญาณอันตรายที่จะต้องไปพบแพทย์นั่นคือมีไข้สูงร่วมด้วยถ่ายเป็นมูกเลือดอ่อนเพลียมากปวดท้องรุนแรงหรือว่าอาจจะมีอาเจียนร่วมด้วยนะคะหลายๆอาการเนี่ยต้องสังเกตตัวเองดีๆเนาะนะคะบางทีทานเข้าไปอุ๊ย หรือว่าผลไม้ที่ปลอกไว้นานอะไรเงี้ยแตงโมเงี้ยนะคะว่ามันเป็นน้ำนะคะว่าผักอะไรที่หั่นทิ้งไว้นานๆที่เป็นพวกสลัดบาร์แล้วเราไปตักนะคะนั่นแหละเวลาหั่นออกมาแล้วเนี่ยเขามีน้ำใช่ไหมคะมันก็จะมีจุลินทรีย์แล้วก็มันก็จะมีส่วนทำให้เราท้องเสียได้

0: เดียวจริงๆนะคะนงพิมพ์ลักษณ์กมลเพชรนั่นเองนะคะในช่วงเวลานี้กับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะสำหรับใครที่อยากจะได้จุดนะคะในการเพิ่มแสงสว่างให้กับพื้นที่ของคุณนะคะหน้าบ้านอาจจะมืดนะคะแสงไม่พอนะคะก็เพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ที่ให้กำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะคะใช้หลอด LED มากถึง248ดวงด้วยกันนะคะก็ครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรเลยทีเดียวตัวหลอด LED ก็จะเป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ว่าให้ความสูงเปิดแล้วสว่างทันทีเปิดปุ๊บติดปั๊บนั่นเองนะคะก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะคะที่ให้มาความจุถึง 50,000 มิลลิแอมป์เลยค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะชาร์จครั้งเดียวนี่ใช้ต่อเนื่องได้นานถึง12ชั่วโมงนะคะติดตั้งง่ายสายก็ยาวนะคะอุปกรณ์ให้ครบครันเลยปรับมุมได้ด้วยอยากจะได้แบบไหนประมาณไหนนะคะกันน้ำได้อีกนะคะระดับ IP67กันเลยค่ะฝนจะตกแดดจะออกนะคะตกหนักก็ไม่หวั่นแน่นอนนะคะเครื่องก็ใช้งานง่ายๆนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทคอนโทรลนะคะสนใจเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะเราแถมให้คุณอีก1ไปเลยนะคะซื้อ1แถม1ยังไม่หมดนะคะแถมโคมไฟ LED ให้อีก2อันด้วยนะคะแล้วก็แว่นกันแดดคราฟแบบอีก1อันค่ะทั้งหมดนี้ในราคา 1,290 บาทนะคะโทรได้021143990นะคะ021143990ค่ะเรามีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้าด้วยอีก100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปคลายคุณช้อปปิ้งกันได้ที่ช็อปมาเนียของเราค่ะเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์สนใจโทรได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์จากช็อปมาเนียให้คุณได้ไปช้อปปิ้งกันด้วยนั่นเองนะคะสวัสดีคุณน้องค่ะสุขสันต์วันอังคารนะคะวันนี้เดี๋ยวเบรกกันก่อนค่ะสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าค่ะเบรกสุดท้ายของรายการแล้วนะคะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
3: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
4: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
5: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008

0: แบรนด์ของแท้ต้องที่ทีวีเดเร็กเท่านั้น
1: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080 070 8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
6: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ของโบสุนิตานะคะหนึ่งในไม่กี่คนนะคะเวอร์ชันนี้จากโซลิดมิดไลฟ์นะคะของวันธนากฤตค่ะแล้วก็โนวาเนลส์นั่นเองนะคะในประเด็นสุดท้ายแล้วค่ะ 11:43 นะคะไวจังเนาะจะเที่ยงวันกันละแป๊บๆนะคะเหมือนว่าเราเพิ่งเข้ารายการมาไม่นานนี้เองนะคะมิถุนายนฟังเสียงของมินสวรรยากันบ้างค่ะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเก่า

โอนะคะเวอร์ชันนี้ร้องใหม่เป็นเสียงของมิ้นสวรรยาแก้วมีชัยนะคะสำเพลงที่เก่ากว่านั้นนะคะก็จะเนี้ยค่ะยุคนี้ The Innocent นั่นเองเสียงของปณดาเรืองวุฒินะคะ

เพราะเธอหรือเปล่านะคะในเวอร์ชั่นของปณดาเรืองบุตรนั่นเองนะคะเพลงเพราะจาน The Innocent นะคะร้องใหม่นะคะอสมทเชียงใหม่ของเราค่ะ FM 100.75 MHz นะคะและผลิตภัณฑ์นะคะที่ให้คุณได้เพิ่มเติมนะคะช่วยให้พื้นที่ของคุณนั้นได้สะอาดหมดจดเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมนะคะโดยเฉพาะความแรงนะคะสำหรับเครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทนะคะที่ให้พลังแรงดันสูงถึง90บาทค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็สามารถฉีดได้แรงฉีดได้ไกลนะคะทำความสะอาดได้ทุกซอกทุกมุมนะคะจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงดำๆคราบต่างๆนะคะตะโครงตะไคร่น้ำก็ทำความสะอาดได้อย่างหมดจดจะล้างแอร์ก็ได้นะคะรอบบ้านนี้ได้จบครบในเครื่องเดียวเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องเดินสายเดินต่อปลั๊กอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียบปลั๊กให้วุ่นวายใช้งานได้สายแบบ 100% เลยทีเดียวนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณได้ใช้งานสะดวกมากๆนะคะจะมีสายดูดน้ำมาให้นะคุณก็สามารถใช้ได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติก็ได้เลยนะคะไปได้ทุกที่นะคะเราไม่ต้องกลัวแบตหมดง่ายนะคะใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานเพราะว่ามีแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมไอออน

ถึง2ก้อนเลยค่ะใช้งานได้ยาวๆไม่ต้องรอชาร์จแล้วก็ไม่ต้องเสียบปลั๊กด้วยนะคะไร้สาย 100% นะคะรูปแบบของหัวฉีดนี่ก็มีถึง8รูปแบบในตัวให้คุณได้ปรับหมุนได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากนะคะมีหลากหลายโหมดโดยเฉพาะใครที่ชอบล้างรถนะคะก็จะมีโหมดโฟมมาให้ด้วยนะคะมีตัวทำกระบอกโฟมนะคะหัวกรองอุปกรณ์ครบชุดเลยนะคะก็สามารถล้างเองได้ที่บ้านเลยนะคะไม่ว่าฝนจะตกบ่อยแค่ไหนก็ไม่หวั่นนะคะนี่นะคะให้คุณได้ทำความสะอาดได้สำหรับ เครื่องฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาทนั่นเองนะคะก็อุปกรณ์นะคะพร้อมเครื่องนะคะมูลค่า 1,990 บาทค่ะแบตเตอรี่2ก้อน990บาทนะคะโทรวันนี้ค่ะรับกระเป๋าเพิ่มนะคะเป็นกระเป๋าฮาร์ดเคสนะคะเอาไว้ใส่การกระแทกพกพาได้สะดวกเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะมูลค่า890บาทรวมแล้ว 3,870 บาทนะคะในราคาที่ให้คุณได้จ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองนะคะ999บาทคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ยังรับประกันให้คุณยาวนาน2ปีเต็มกันเลยทีเดียวค่ะถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมนะคะ026660008โทรได้เลยนะคะตอนนี้ทีวีไดเรกต์นะคะ026660008ค่ะของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกต์เท่านั้นนะคะสามารถที่จะโทรสอบถามกันได้ในรายละเอียดนะคะแล้วก็โปรนี้มีเฉพาะเบอร์นี้เท่านั้นนะคะอัลตราโพไซดอน90บาทค่ะแรงจบครบในเครื่องเดียวนะคะสำหรับเครื่องฉีดน้ำไร้สาย 100% นะคะสนใจโทรได้เลยค่ะแล้วเราก็จะสนุกนะคะไปกับการทำความสะอาดนะคะอุ๊ยอยากล้างอีกแล้วอะไรเนี่ยล้างแล้วมันออกไงใช้ฉีดล้างแล้วมันไม่ออกสักทีราคาก็ดีนะ2ปีมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เลยอัลตราโพไซดอน90บาทค่ะเพลงนี้จากโรสลินทิพย์นะคะก็เอามาร้องใหม่เหมือนกันครับเพลงนี้เกิดมาแค่รักกัน

ก็มีตัวของเราเองเนี่ยแหละค่ะเกิดมาแค่รักกันนะคะในเวอร์ชันของโรสสิรินทิพย์นั่นเองนะคะช่วงท้ายรายการแล้วสวัสดีคุณหมอชาวบ้านนะคะก็ฟังเพลงเพราะๆด้วยกันนะคะในทุกวันเลยค่ะขอบคุณส่งท้ายแบบว่ามีจังหวะนิดนึงเป็นเวอร์ชันที่เอามาร้องใหม่เหมือนกันนะคะเพลงของพี่โตประสานนะคะแต่ไม่จบเขาเป็นกลิ่นอายของความคึกคักสำหรับเที่ยงนี้เวอร์ชันนี้จากแอนทิติมานะคะฉันเองก็เสียใจเป็นวันที่ดีวันที่มีความสุขของคุณวันพรุ่งนี้วันหยุดอีกแล้วค่ะพรุ่งนี้แถมเพลงเก่านะหนึ่งวันด้านสำหรับการติดตามเวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวฟังข่าวเที่ยงจากสำนักข่าวไทยเราจะเจอกันอีกรอบเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะคะเด็ดหลากหลายประเด็นข่าวกันได้มีไลฟ์ด้วยเช่นเคยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: ณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงเวลาของข่าวพักเที่ยงนะคะ 12:00 น.ค่ะวันนี้ข่าวพักเที่ยงคุณดาราการทองลิ่มดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะก็อยู่ด้วยกันจนถึง 12:30 น.นะคะเพื่อรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยไปยังคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้มีหลากหลายประเด็นเช่นเคยนะคะแต่ว่าไปดูเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันค่ะเมื่อวานวันแรกนะคะที่มีการใช้จ่ายเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ก็บรรยากาศคึกคักทีเดียวนะคะแล้วก็มีการสรุปยอดการใช้จ่ายวันแรกของโครงการค่ะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเขาเปิดเผยข้อมูลยอดใช้จ่ายรวมวันแรกนะคะสิ้นสุด5ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะยอดใช้จ่ายรวมสูง 2,039,740,000 บาทนะคะซึ่งก็แบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทเงินที่ประชาชนร่วมจ่าย 40% 855 ล้านบาทโดยประมาณ

0: การวันแรกก็มีประชาชนออกไปใช้จ่ายเสร็จสมบูรณ์แล้วคือ8,724,402คนค่ะผ่านร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จจำนวน 659,686 ร้านค้าบรรยากาศนะคะตามจุดต่างๆผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็มีอย่างเช่นที่ตลาดสดหนองไผ่ศิลาตลาดขนาดใหญ่ในตัวเมืองขอนแก่นช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวก็ไปดูบรรยากาศก็พบว่าประชาชนมาจับจ่ายหน้าตากวาดทุกวันค่ะบรรยากาศคึกคักนะคะเข้ามาซื้อของในตลาดทั้งผักสดผลไม้ข้าวแกงอาหารสดเนื้อหมูเนื้อไก่คึกคักทีเดียวค่ะก็พบว่านะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าที่ตลาดแห่งนี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้าเกือบ 100% ทีเดียวที่ลงทะเบียนรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะ
1: ส่วนที่เชียงใหม่ก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะโดยเฉพาะที่ร้านหมูกระทะ On The Way Good Buffet เชียงใหม่ค่ะเมื่อคืนวันแรกนะคะก็มีคนมารอใช้ไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่เปิดร้านในช่วง 5:00 น.จนดึกร้านแทบแตกนะคะหลายคนมาช้าก็ต้องยืนเข้าคิวยาวเหยียดจริงๆโต๊ะในร้านเนี่ยมากถึง150โต๊ะนะคะรับได้500-600คนก็ยังไม่พอรองรับค่ะทางร้านคิดค่าบริการหัวละ168บาทถ้ารวมค่าน้ำก็เพิ่มอีก38บาทรวมหัวละ206บาทแต่ถ้าจ่ายผ่านโครงการก็จ่ายแค่84บาทเท่านั้นเองค่ะนายปองพลอนุพันธ์เจ้าของร้านบอกว่าปกติคนจะไม่เยอะขนาดนี้นะคะซึ่งร้อยละ90ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นโครงการที่ดีกับร้านค้าแล้วก็ยังช่วยทำให้ประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายแบ่งเบาภาระค่าครองชีพด้วยค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครนะคะผู้สื่อข่าวไปที่ตลาดกระทรวงการคลังค่ะพบว่าหลายคนเพิ่งจะเริ่มใช้สิทธิ์เป็นวันแรกเพราะว่าเมื่อวานนี้1มิถุนายนเป็นวันเปิดโครงการก็ไปตรงกับวันหยุดนะคะทำให้ประชาชนจำนวนมากเริ่มมาใช้สิทธิ์หลังจากกลับเข้าสู่วันทำงานตามปกติค่ะส่วนใหญ่เลือกใช้สิทธิ์ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงของใช้ในครัวเรือนทุกคนมองว่ามาตรการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้จริงนะคะทำให้สามารถซื้ออาหารสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงของใช้จำเป็นได้มากขึ้นแม้ว่าบางส่วนจะมีความสับสนเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้สิทธิ์จากข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ค่ะด้านผู้ประกอบการบอกว่าวันแรกของโครงการยังไม่ได้เปิดขายเนื่องจากเป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าหลังจากกลับมาเปิดร้านวันนี้ก็พบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับช่วงก่อนเริ่มโครงการค่ะโดยมองว่ามาตรการนี้ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าแล้วก็ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้พร้อมๆกันค่ะ
0: ค่ะก็มาอีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการเมาแล้วขับแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวกันนะคะเสร็จจากกรณีหนึ่งไปที่มีข้าราชการไปขับรถชนไรเดอร์จนเสียชีวิตก็มามีอีกกรณีหนึ่งค่ะเมื่อคืนนี้ตอน 3:30 นะคะที่ถนนทิพวรรณใกล้สี่แยกสีชุมเขตเทศบาลนครลำปางค่ะมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถแคมรี่สีบรอนเงินขับมาตามปกติแต่ว่าโดนฟอร์จูเนอร์สีดำเบียดด้านซ้ายนะก็ครูดเป็นแนวยาวตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงท้ายรถคนขับแคมรี่ก็บอกให้จอดนะคะแต่ว่าไม่เป็นผลค่ะก็เลยต้องขับไปปาดหน้าแล้วจอดขวางเอาไว้ภรรยาคนขับรถแคมรี่ก็ลงมาถ่ายคลิปนะคะเหตุการณ์ตึงเครียดค่ะเพราะว่าชายคนขับฟอร์จูเนอร์บอกว่าตัวเองนั้นเป็นข้าราชการแล้วก็บอกว่ามีปืนด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตอนหลังก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาควบคุมสถานการณ์ค่ะเชิญคู่กรณีไปดำเนินการตามขั้นตอนรวมถึงการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถฟอร์จูเนอร์พบว่าปริมาณสูงมากคือ225มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะตรวจในรถยังพบขวดสุรานะคะ2ขวดนะคะ1ขวดนั้นหมดแล้วค่ะอีกขวดนึงก็เหลือครึ่งขวดค่ะตำรวจเผยว่าจากการสอบสวนผู้ก่อเหตุปัจจุบันเป็นอดีตข้าราชการแล้วนะคะเพราะว่าลาออกมาได้ 2-3 ปีแล้วค่ะตำรวจตั้งข้อหาขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายและเมาแล้วขับให้ประกันตัวไปด้วยวงเงิน 20,000 บาทและส่งฟ้องศาลวันนี้ส่วนความเสียหายนะคะบริษัทประกันก็รับไปเป็นค่าซ่อม 35,000 บาทค่าเสียเวลา 15,000 บาทรวมเป็น 50,000 บาทนะคะซึ่งภรรยาของคนขับรถแคมรี่นะคะแล้วก็นายชาคริตคนขับรถแคมรี่ก็บอกว่าไม่ได้ต้องการจะเรียกเงินนะคะแต่ว่าผู้ก่อเหตุโชว์กลางว่าเป็นข้าราชการค่ะมีปืนแล้วก็จะไม่ขอเป่าแอลกอฮอล์และขอไปนอนก่อนนะคะตนก็เลยโมโหที่

0: เดียวค่ะต้องการรักษาสิทธิ์และต้องการความเป็นธรรมค่ะ
1: สิริพงษ์เตรียมเรียกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งสังคยนาคนขับต้องมีใบขับขี่สาธารณะตรวจประวัติอาชญากรรมหลังเกิดเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นค่ะนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินัทมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะได้บอกว่าประเด็นนี้เป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมกำลังเร่งรัดในการดำเนินการซึ่งก่อนหน้านี้มีลักษณะของการก่อเหตุในหลายแอปพลิเคชันค่ะแต่กรณีแอปพลิเคชันที่เป็นเหตุมีเหตุมากที่สุดนะคะส่วนคมนาคมก็ได้ให้มีการรายงานผลการดำเนินการและก็เยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนว่าผู้เสียหายมีความพึงพอใจหรือไม่ค่ะขณะเดียวกันก็ได้มีการแจ้งไปยังแอปพลิเคชันผู้ให้บริการทุกรายนะคะว่าต้องหยุดรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะทันทีเพื่อเป็นการปิดรูรั่วเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้มีผู้ขับขี่เข้ามาสมัครง่ายเกินไปซึ่งไม่มีการตรวจประวัติอาชญากรรมโดยคาดว่าจะมีการประชุมภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นจะไปดำเนินการในส่วนของระบบซึ่งกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศได้เพิ่มวันการให้บริการในการทำใบขับขี่สาธารณะและเพิ่มช่องทางออนดีมานด์ในกรณีที่แอปพลิเคชันสามารถรวบรวมผู้ขับขี่และจะมาทำใบขับขี่สาธารณะพร้อมกันการให้โดยเปิดเป็นกรณีพิเศษในทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะสำหรับการตรวจประวัติอาชญากรรมกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะในการตรวจประวัติอาชญากรรมก่อนหน้านี้ใช้เวลาดำเนินการทำใบขับขี่อยู่ที่45วันค่ะแต่ว่าตอนนี้ใช้เวลาเพียง1วันก็สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยการแจ้งก่อนว่าจะตรวจสอบประวัติอาชญากรรมโดยสตช.ก็จะส่งข้อมูลประวัติอาชญากรรมเข้ามายังคลังข้อมูลให้กับผู้ขอซึ่งผู้ขอจะนำประวัติดังกล่าวไปยื่นขอใบขับขี่ได้ทันทีค่ะส่วนการเยียวยานักท่องเที่ยวญี่ปุ่นนั้นนะคะนายสิริพงษ์บอกว่าเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันที่ต้องดำเนินการในการดูแลเยียวยาซึ่งเป็นเรื่องที่แอปพลิเคชันต้องรายงานกระทรวงคมนาคมทั้งหมดเพราะมีหลายกรณีที่ต้องส่งให้กระทรวงคมนาคมพร้อมหลักฐานประกอบค่ะ
0: เพิ่มเติมนะคะผู้ที่กรณีของคนขับรถแอปพลิเคชันที่ทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะคะก็ล่าสุดนะคะทางตำรวจบอกว่าตอนนี้สามารถพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะกำลังตรวจสอบพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายเรียกให้เข้ามารับข้อกล่าวหาค่ะก็คือเบื้องต้นนะคะจะแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะแต่ว่าถ้าตรวจแล้วเนี่ยผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัสก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมด้วยนะคะก็เป็นกรณีที่ชาวญี่ปุ่นนะคะเป็นนักธุรกิจค่ะเขาทำร้านอาหารอยู่ที่ย่านสุขุมวิทนะคะเรียกรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันค่ะแต่ว่าขับไปจนถึงจุดหนึ่งนะคะคนขับรถก็บอกว่าไม่ไปแล้วนะคะไปได้แค่นี้ค่ะบอกว่าค่าโดยสารนั้นไม่คุ้มกับสภาพการจราจรที่ติดขัดและเกิดการโต้เถียงกันขึ้นและสุดท้ายคนขับไล่นะคะผู้โดยสารลงแล้วก็ทำร้ายร่างกายด้วยการใช้หมัดและศอกจนศีรษะแตกค่ะก็พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
0: อ มาคุยกันถึงข่าวคราวอื่นๆต่อนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกหารือหลายเรื่องเลยค่ะซึ่งก็มีการจับตาสถานการณ์ชายแดนภาคใต้เพราะว่าเลขาธิการสอบต.เข้ารายงานความคืบหน้าด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมน

0: ตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาถึงทำเนียบรัฐบาลนะคะมีภารกิจเรียกหลายฝ่ายเข้าหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าก่อนการประชุมครม.ค่ะมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะเป็นการหารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณปี2570เรียกหน่วยงานความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการสอบตรายงานสถานการณ์ชายแดนใต้นะคะซึ่งทางเลขาสอบตเปิดเผยสั้นๆค่ะบอกว่านายกรัฐมนตรีเรียกเข้าพบหารือสถานการณ์ชายแดนใต้และก็สถานการณ์น้ำมันด้วยส่วนที่มีการมองว่าปัจจุบันเกิดเหตุในพื้นที่ชายแดนใต้ค่อนข้างถี่เลขาสอบต.บอกว่าการก่อเหตุในพื้นใต้ในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นการพุ่งเป้าค่ะจึงมองว่าระบบบัดดี้นั้นเป็นเรื่องสำคัญค่ะ
1: ด้านในวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็พูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาภาคใต้เส้นเดียวกันนะคะหลังจากมีเหตุเกิดขึ้นรายวันก็ยอมรับว่าสถานการณ์ค่อนข้างเกิดขึ้นบ่อยค่ะต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุใหญ่มาจากเรื่องอะไรซึ่งรัฐบาลก็กำลังติดตามอยู่นะคะโดยจะมีคณะกรรมการในการดูแลติดตามพัฒนาสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นประธานหวังว่าภายหลังการประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีการวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเชื่อว่าน่าจะคลี่คลายลงค่ะพร้อมทั้งมองนะคะว่าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีประโยชน์อยู่ค่ะส่วนจะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยของประชาชนจากพื้นที่ไม่ปลอดภัยการพัฒนาก็เป็นไปได้ยากซึ่งจะมีการพูดคุยสันติสุขปลายเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งตอนนี้ก็มีคณะเล็กไปเตรียมการเพื่อรอพูดคุยล่วงหน้าแล้วเพื่อจะวางกรอบของการพูดคุยนะคะสำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุมีการพิสูจน์แล้วหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนในวันมูฮัมหมัดนอบอกว่าอยากจะให้รอชุดกรรมการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยมอบหมายได้ประชุมและวิเคราะห์สถานการณ์กันก่อนแบ่งงานกันก่อนว่าฝ่ายใดต้องไปเร่งงานด้านไหนเนื่องจากสถานการณ์เริ่มถี่ขึ้นในช่วงนี้แต่ติดว่าหลังจากคณะกรรมการเริ่มมีการเจรจาในระดับต่างๆสถานการณ์น่าจะคลี่คลายค่ะ
0: ค่ะก็ยังมีความคิดเห็นมาจากนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะหรือสมช.ค่ะพูดถึงการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ค่ะโดยบอกว่ารายละเอียดนั้นอยากให้ไปพูดไปคุยหรือสัมภาษณ์นายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้พูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเดินหน้าการพูดคุยไปบางส่วนแล้วนะคะส่วนการก่อเหตุที่เกิดขึ้นจะทำให้การพูดคุยสะดุดหรือไม่นายชัดชัยบอกว่าในนโยบายก็ยังคงมุ่งมั่นในการพูดคุยสันติสุขให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องส่วนเหตุการณ์นั้นจะเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ผู้ก่อเหตุใช้ในการต่อรองหรือไม่นายชัยบอกว่าอยู่ที่เราจะพิจารณาว่าเขามีข้อเสนออะไรส่วนจะต่อรองอะไรหรือไม่ต้องไปพิจารณาอีกครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถี่นะคะเป็นเพราะหน่วยงานด้านความมั่นคงปิดล้อมตรวจค้นเข้มข้นใช่หรือไม่เลขาธิการสมช.นะคะก็บอกว่าอยากให้หัวหน้าคณะพูดคุยเป็นผู้ชี้แจงค่ะแต่เห็นว่ากลุ่มผู้เห็นต่างก็มีหลายกลุ่มทั้งกลุ่มที่ต้องการพูดคุยและกลุ่มที่ต้องการใช้ความรุนแรงซึ่งก็ต้องโน้มน้าวให้เข้าสู่กระบวนการพูดคุยภายในกลุ่มก็มีหลากหลายความคิดนะคะแต่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายก็ยังคงจะต้องดำเนินการต่อไปค่ะวันนี้สมช.ก็ขอประเมินสถานการณ์นะคะก่อนที่จะเรียกประชุมใหญ่เนื่องจากมีการประชุมตามวงรอบเพื่อสรุปสถานการณ์อยู่แล้วและก็เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจและฝ่ายปกครองยังคงรับมือได้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอด

0: ไร้น้ำมันคาชิวารุ่นเคเดบิล811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อวานนี้นะคะมีพิธีรดน้ำศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อทหารผู้ปลีชีพจากการถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงใส่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะมีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพลตรีกรกฎภูโชติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพที่ศาลาอเนกประสงค์วัดบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้บังคับบัญชาเพื่อนทหารตำรวจฝ่ายปกครองมาร่วมไว้อาลัยอย่างพร้อมเพรียงนะคะโดยผู้ว่านราธิวาสได้เป็นผู้แทนวางรีดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมขณะที่พลตรีกรกฎภูโชติเป็นผู้แทนวางพวงรีดของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะนอกจากนี้ประธานในพิธียังได้มอบเหรียญบางระจันใบประกาศเชิดชูเกียรติตลอดจนเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นและการเยียวยาจากหน่วยงานต่างๆเป็นเงินกว่า 535,000 บาทนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของผู้ปลีชีพค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้ยังมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอีกหนึ่งนายด้วยนะคะคือจ่าสิบเอกทวีเกียรติยาวิระถูกกระสุนที่เสื้อเกราะบริเวณหน้าอกซ้ายมีอาการแน่นหน้าอกค่ะปัจจุบันปลอดภัยแล้วแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชครินทร์นะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะไปพบเบาะแสสำคัญจากการสอบสวนบุคคลในบ้านค่ะว่าคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่แล้วก็เปิดฉากยิงใส่เจ้าหน้าที่คือนายยามาลุดดินฮาแวร์บือซาแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการมีหมายจับติดตัวถึง4หมายก็อาศัยจังหวะชุลมุนยิงเปิดฐานแล้วก็หลบหนีไปได้นะคะวันนี้เจ้าหน้าที่ก็สนที่กำลังปิดล้อมปูพรมเคลียร์พื้นที่ป่าสนยางและป่ารกทึบเพื่อไล่ล่าตัวนายยามาลุดดินแต่ว่ายังไม่พบตัวค่ะพร้อมกับใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกเชิญตัวบุคคลต้องสงสัย2รายก็คือเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็ลูกเขยคาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะ
2: พักกันอีกสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะบมจ.สมท.จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษก9รูปบริเวณลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคารอำนวยการ1โดยมีดร.ยาดากาศยปนันท์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานอสมทถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะจากนั้นมีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรที่อาคารอำนวยการ1เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีดร.ยาดากาศยปนันท์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานในพิธีนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานผู้ประกอบข่าวเข้าร่วมพิธีก็มีการกล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคลและร่วมลงนามถวายพระพรค่ะมาเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.บ้างค่ะช่วงนี้ก็หาเสียงกันเข้มข้นนะคะ
1: ค่ะเมื่อเช้านี้ก็คุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ไปพบพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดเตาปูนค่ะรับฟังความคิดเห็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนก็ยอมรับนะคะว่าการใช้จ่ายมีความคึกคักน้อยลงแม้ว่าจะมีโครงการไทยช่วยไทย plus มากระตุ้นแต่ว่าก็ยังอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีค่ะนางมาริกาบอกว่าตามแผนยุทธศาสตร์ของตนนั้นในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็โดยเฉพาะหลังจากนี้จะเกิดขึ้นจากภาวะค่าพลังงานแพงเราจึงต้องมีแผนนะคะนอกเหนือจากการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วต้องมีมาตรการรองรับก็คือสร้างรายได้ลดค่าใช้จ่ายให้ประ

0: ชาชนชาวกรุงเทพแม้ว่าจะมีมาตรการจากรัฐบาลกลางไปบางส่วนแล้วนะคะแต่ว่าด้วยอำนาจพิเศษของกทม.สามารถที่จะจัดสรรบริหารจัดการงบประมาณด้วยตนเองจึงมีมาตรการที่จะช่วยค่าครองชีพอย่างเช่นการลดค่าแก๊สค่าพลังงานเพิ่มพื้นที่สินค้าธงฟ้าลดราคาในแต่ละตลาดแต่ละโซนฟรีค่าโดยสารสาธารณะค่ารถไฟฟ้าและรถเมล์ในภาวะวิกฤตค่ะโดยการใช้คูปองกทม.รองรับกลุ่มเปราะบางครัวเรือนยากจนในกทม.นอกจากนั้นยังกางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเพิ่มเติมในลักษณะเพิ่มเบี้ยยังชีพที่เรียกว่าสวัสดิการพิเศษนอกเหนือจากที่รับสิทธิ์จากรัฐบาลกลางแล้วนะคะโดยใช้วิธีการจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพเป็นกรณีพิเศษในภาวะวิกฤตท่านี้จะมีทีมเศรษฐกิจวางแผนเรื่องการจัดเก็บงบประมาณจัดสรรงบประมาณที่ซ้ำซ้อนและจัดงบประมาณก็จะเป็นแผนงานในอำนาจของผู้ว่ากทม.ที่จะเป็นสิ่งใหม่และเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นโดยความสามารถค่ะ
1: มาอีกคณะหนึ่งนะคะที่ก็ไปลุยหาเสียงเช่นเดียวกันก็คือทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะวันนี้ไปตลาดเช้าดินแดงเขตดินแดงนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.พรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีคณะผู้บริหารของพรรคไม่ว่าจะเป็นนายสกลทีภัทยกุลดร.การดีเลียวไพโรจน์นายองอาจคล้ามไพบูลย์นางสาวจันทิมาสิทธิสุราชคนนี้เป็นผู้สมัครสก.เขตดินแดงเบอร์4นะคะก็ไปพบปะหาเสียงกับประชาชนค่ะก็มีพี่น้องประชาชนมาที่มาตลาดพ่อค้าแม่ค้าทักทายให้การต้อนรับนะคะขอถ่ายรูปอย่างเป็นกันเองค่ะขณะที่นายอนุชาก็เดินทักทายอ้อนขอคะแนนจากประชาชนสอบถามความเป็นอยู่ฝากเนื้อฝากตัวนะคะขอให้ผู้สมัครของพรรคได้มีโอกาสเข้าไปรับใช้ประชาชนค่ะก็อธิบายเรื่องบัตรเลือกตั้งด้วยนะคะสีเขียวนะคะก็คือบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะก็บอกให้เลือกเบอร์5ส่วนสีชมพูเลือกสก.นะคะก็ให้เลือกเบอร์4อันนี้ของเขตดินแดงเขานะคะนายอภิสิทธิ์บอกว่าการหาเสียงเลือกตั้งเป็นสิ่งสำคัญในการลงพื้นที่ของนายอนุชานะคะก็ไม่ได้แค่ไปหาเสียงละค่ะแต่ว่าก็ไปรับฟังปัญหาต่างๆแล้วก็เห็นว่ามีปัญหาที่รอการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องกัญชาผิดวัตถุประสงค์ซึ่งสร้างปัญหากับกรุงเทพในหลายมิติเรื่องขยะนะคะยังคงเป็นปัญหาอยู่การแยกขยะก็ต้องปรับให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ทางด้านพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็มีข้อเสนอชัดเจนค่ะก็ต้องมีระบบปิดทั้งหมดนะคะเพราะว่าผู้ว่าเก่าของพรรคประชาธิปัตย์ได้เริ่มต้นเรื่องของระบบกำจัดขยะแบบระบบปิดไว้แล้วรอการสานต่อนะคะเรื่องของน้ำท่วมนายอนุชาก็ไปคุยกับสำนักระบายน้ำเรื่องการใช้โครงสร้างอุโมงค์ยักษ์หรือเพิ่มเติมให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นประเด็นเหล่านี้จะค่อยๆนำเสนอค่ะถ้าพี่น้องกรุงเทพเห็นว่าสิ่งเหล่านี้รอการแก้ไขอยู่ทางพรรคก็มีความชัดเจนในเรื่องนี้ที่สุดนะคะมีประเด็นหนึ่งที่นายอภิสิทธิ์นะคะพูดถึงด้วยนะคะก็คือในส่วนของปัญหาด้านพลังงานนะคะโดยมองว่ารัฐบาลไม่ได้จัดการที่ต้นเหตุค่ะส่วนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะก็บอกว่าถ้าของแพงแบบนี้ไปเรื่อยๆและ4เดือนผ่านไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเงินก็กู้มาถึง 100,000 ล้านบาทและปัจจุบันก็ยังไม่มีการเอาจริงเอาจังกับเรื่องค่ากัดกลั่นและก็ยังไม่ได้รับการชี้แจงจากกระทรวงพลังงานรวมถึงภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดที่จะลดต้นทุนพลังงานได้นะคะซึ่งในสภาก็จะมีการอภิปรายเรื่องพ.ร.ก.ติดตามตรวจสอบแล้วก็จะหยิบยกประเด็นนี้มาคุยกันในวันพฤหัสนี้ด้วยค่ะส่วนนายอนุชาบุรพชัยศรีบอกว่าได้มีโอกาสพบปะพี่น้องประชาชนค่ะก็คิดว่าประชาชนนั้นจำพรรคประชาธิปัตย์ได้นะคะแล้วก็จำถึงนโยบายได้ค่ะเพราะว่า5เรื่องเป็นสิ่งที่ตรงใจเดินทางสะดวกบ้านเมืองสะอาดใช้ชีวิตสบายรายได้ดีขึ้นตรวจสอบได้ในทุกเรื่องค่ะเป็นเรื่องของสิ่งที่จะดำเนินการนะคะแล้วก็เมื่อถามว่าเขตดินแดงนั้นมีอะไรให้แก้ไขบ้างนายอนุชาบอกว่าก็จะทำให้ชีวิตสะดวกสบายการเดินทางสะดวกและความสะอาดแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของรายได้ด้วยค่ะจากนั้นก็ขึ้นรถแห่หาเสียงพร้อมผู้สมัครสก.ไปตามถนนประชาสงเคราะห์ค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศนะคะจากการสู้รบอย่างหนักหน่วงระหว่างอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนที่เสี่ยงจะกระทบกับการเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านล่า

ส่วนเฮสบอลลาห์ตอบรับข้อตกลงหยุดยิงบางส่วนกับอิสราเอลแล้วค่ะเลบานอนประกาศว่ากลุ่มเฮสบอลลาห์ตอบรับข้อเสนอหยุดยิงบางส่วนกับอิสราเอลแล้วซึ่งถือเป็นการลดระดับความรุนแรงของสงครามที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากโดยข้อตกลงนี้กำหนดให้อิสราเอลระงับการโจมตีกรุงเบรุตขณะที่กลุ่มเฮสบอลลาห์ก็จะหยุดการโจมตีเข้าไปในดินแดนอิสราเอลค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐซึ่งเป็นผู้เปิดเผยเรื่องนี้เป็นคนแรกนะคะบอกว่าเขาได้พูดคุย

0: ติดอาวุธในเลบานอนที่มีอิหร่านหนุนหลังผ่านทางคนกลางและได้รับคำมั่นว่าจะไม่โจมตีอิสราเอลและในทรัมป์ยังระบุด้วยว่าเขาได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลแล้วเช่นกันซึ่งทางอิสราเอลได้ตกลงที่จะถอนกำลังทหารส่วนที่กำลังเตรียมพร้อมเปิดฉากโจมตีพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนออกไปแล้วค่ะสหรัฐยังคงขึ้นบัญชีดำกำหนดให้กลุ่มเฮสบอลเลาะห์เป็นองค์กรก่อการร้ายและที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ก็ยังไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนเปิดการเจรจาหรือว่าพูดคุยกับกลุ่มดังกล่าวเลยไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านคนกลางอย่างไรก็ตามนะคะสถานเอกอัครราชทูตเลบานอนประจำกรุงวอชิงตันดีซีบอกว่าแผนการนี้ยังไม่ใช่การยุติความขัดแย้งทั้งหมดค่ะเพราะว่ายังเกิดการสู้รบและการยิงปะทะกันทางตอนใต้ของเลบานอนอยู่แต่ว่าเลบานอนก็เตรียมที่จะผลักดันการเจรจาเพื่อขยายผลข้อตกลงหยุดยิงเพิ่มเติมในการหารือร่วมกันที่กรุงวอชิงตันดีซีต่อไปนะคะขณะเดียวกันสื่อของรัฐบาลอิหร่านก็รายงานว่าเมื่อเกิดการสู้รบในเลบานอนที่อิสราเอลโจมตีเฮสบอลเลาะห์ที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านทำให้ฝ่ายอิหร่านกำลังพิจารณาระงับการเจรจาสันติภาพกับสหรัฐและอาจยุติข้อตกลงหยุดยิงที่บังคับใช้มาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนด้วยอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันรายงานดังกล่าวอย่างเป็นทางการจากฝ่ายรัฐบาลอิหร่านขณะที่นายทรัมป์บอกว่าเขาเองยังไม่ได้รับรายงานใดๆจากทางอิหร่านพร้อมทั้งระบุว่าการเจรจาสันติภาพนั้นเริ่มน่าเบื่อและไม่ได้สนใจแล้วว่าการเจรจานั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ค่ะ
1: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะพายุโซนร้อนกำลังแรงที่ชื่อว่าชางมีนะคะหรือญี่ปุ่นเรียกว่าพายุไต้ฝุ่นหมายเลข6ฟิลิปปินส์เรียกว่าพายุไต้ฝุ่นดอมเมงนะคะก็เคลื่อนเข้าไปสู่ญี่ปุ่นค่ะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงคลื่นสูงนะคะพายุเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็ทำความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าดับผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนนะคะในแถบโอกินาวาและหมู่เกาะอามามิค่ะส่วนใหญ่เกิดจากลมพัดล้มหรือถูกเศษวัสดุปลิวใส่บ้านเรือนกว่า 30,000 หลังในคาโกชิมะและอีก 17,000 หลังในโอกินาวาไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็เที่ยวบินมากกว่า400เที่ยวบินถูกยกเลิกเมื่อวันจันทร์นะคะและอีกกว่า300เที่ยวบินก็งดบินในวันนี้นะคะส่วนทางจีนนั้นก็มีการประกาศนะคะว่าเริ่มต้นสู่ฤดูน้ำหลากประจำปีอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็บอกว่าปริมาณฝนในเดือนมิถุนายนนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างสุดขั้วในแต่ละภูมิภาคค่ะก็คาดว่าอาจจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกตินะคะถึง 10-20% ค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณสสิธรกุวังคดิโลกที่ฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHzเลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
3: ชาวเชียงใหม่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกคึกคักช่วยกระตุ้นยอดขายทำเศรษฐกิจดีขึ้นขณะที่การนัดยามเย็นผลร.7อำเภอแม่ริมพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าข้าวของมาเพิ่มเติมทำป้ายติดหน้าร้านป้ายสแกนให้ประชาชนเข้ามาใช้จ่ายรวบแล้วหนุ่มเมียนมาฆ่าหมกสาวในห้องส้วมหลังหนีกบดานประเทศเพื่อนบ้านแค้นถูกเย้ยเพศสภาพอ้างถูกบังคับให้มีความสัมพันธ์ด้านลูกชายไม่ปักใจเชื่อรถกระบะต้องสงสัยขับหนีตำรวจไปไม่รอดพลิกคว่ำคนขับเสียชีวิตในรถพบยาบ้า5ล้านเม็ดเจ้าหน้าที่ไล่ล่าหลังได้รับแจ้งเบาะแสจะมีการขนยาเสพติดผ่านเข้าพื้นที่ร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2569
4: สวัสดีค่ะข่าวเที่ยงเมืองเหนือ2มิถุนายนวันนี้นะคะวันอังคารค่ะคุยข่าวด้วยกันนะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะอสมทเชียงใหม่ 100.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ออนไลน์ติดตามเราได้ที่ไลฟ์ตอนนี้นะคะทางเพจแล้วก็ YouTube ของอสมทเชียงใหม่นั่นเองนะคะมีหลากหลายประเด็นให้คุณได้ติดตามก็ฝากกดไลค์

0: ดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันกับพี่เอวัชรมสุริยวงศ์และดิฉันฮารินีธีคพรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีน้องอ้อมครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังด้วยนะฮะวันนี้วันทำงานปกติแต่บางคนก็อาจจะถือโอกาสลาอีกวันหนึ่งนะครับ2มิถุนายนแต่ก็สัปดาห์นี้แหมช่วงวันหยุดมีต่อเนื่องหลายวันก็เป็นโอกาสดีที่คุณจะได้ออกมาใช้เงินกัน
0: ใช่หรือยัง
1: ได้ใช้หรือยังได้ใช้เงิน
0: ถามว่าใช้เงินหรือยัง
1: ใช้
0: ทุกวัน
1: ได้ใช้เงินแล้ว
0: แต่ว่าสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยน่ะใช้หรือยัง
1: ใช้แล้วเมื่อวานพี่เอใช้แล้ว
0: ใช้แล้ว
1: เมื่อวานลองแล้ว
0: ลองกับอะไรอ่ะ
1: ลองไปใช้ดูนี่แหละ
0: เป็นไงบ้าง
1: ก็โอเคนะมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแต่จะมีบางคนเขามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของยอดเงินโอนเข้าเท่าไหร่เราเสียคนที่ใช้สิทธิ์เสียไปเท่าไหร่หากว่า60-40ใช่ไหมมันก็จะขึ้นยอดให้ดูเลยว่าพอสลิปเงินเราโอนเรียบร้อยปุ๊บจะบอกว่าร้านค้ายอดเท่านี้เราเสีย
0: เราจ่ายเท่านี้
1: จากยอดสมมติว่า200 บาท
0: ค่ะ
1: ก็ร้านค้าจะได้ไป120จากเราจ่ายให
0: ้
1: พี่เอก็จะเสีย80 บาทแต่ถ้าคุณอยากใช้แบบเต็มสิทธิ์333 บาทนะ
0: 34 สตางค์
1: ประมาณเนี้ยก็ให้ทางร้านเนี่ยคือเราซื้อนู่นซื้อนั่นเนี่ยคุณมีใช้ได้ถึง333 บาทต่อวันสมมติว่าเราไปร้านใดร้านหนึ่งที่ซื้อแบบช็อปทุกอย่างแล้ว
0: ทีเดียว
1: เลยนะไปร้านสะดวกร้านพวกเขาเรียกว่าอะไรขายของชำที่เขาร่วมกิจกรรมโครงการนะ
0: ร้านของชำ
1: แล้วจะซื้อทุกอย่างนู่นนี่นั่นให้ทางร้านเนี่ยกดเลย333
0: อ๋ออย่างนั้นก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่เราก็จะจ่ายแค่คือทางร้านเนี่ยก็จะได้เงินของรัฐไป200เราก็จ่าย134 บาท
0: ใช่เท่านี้เอง
1: แค่นี้เองเลยมันก็จะเห็นแบบใช้งานง่าย
0: อันนี้ก็คือถ้าใช้เต็มยอดต่อวันนะ
1: ต่อวัน
0: อันนี้คือต่อวันทีนี้บางคนอาจจะใช้จ่ายเกินก็เห็นมีบนเอ้ยทำไมนู่นนี่นั่นคือถ้าคุณจ่ายเกินยอด333.34 บาทอันนั้นคุณต้องรับผิดชอบเอง
1: รับผิดชอบเอง
0: ต้องจ่ายเอง
1: เพราะมันไม่ใช่คนละครึ่งและคนละครึ่งเขาก็ยังมีกรอบวงเงินเหมือนกัน
0: ใช่ใช่
1: ฉะนั้นเขาถึงให้คุณใช้วันหนึ่งประมาณ333 บาทแบบเต็มที
0: ่
1: ใน1,000 บาทต่อเดือนใน1,000 บาทต่อเดือนนะฉะนั้นบรรยากาศมาเลยคึกคักครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะหลายที่เลย
0: ใช่
1: เมื่อวานนี้มีที่ไหนบ้างฮะกับการที่คนไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย
0: อันนี้ป๊อกกาแม่กาคนไปซื้อหมูเนี่ยค่ะที่ตลาดนะคะเมื่อวานนี้นะคะวันแรกก็ต้องบอกว่าคึกคักนะคะของกินของใช้ต่างๆนะคะที่บางร้านเขามีป้ายแล้ว
1: อ
0: ันนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวแถวนี้ละค่ะ
1: ออฟฟิศอสมทเชียงใหม่
0: ใช่อร่อยๆราคาไม่แพงนะคะผลไม้นี่เป็นตลาดดอกไม้ที่กาดหลวงนะคะก็ไปหลายพื้นที่เลยอันนี้ได้ภาพนะคะขอบคุณจากคุณรวิวรรณสมรภูม
1: ิน
0: ะคะผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย
1: ก็เห็นว่าไปสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ค้ากับผู้ไปใช้สิทธิ์เยอะทีเดียว
0: ใช่
1: ทีนี้มันมีอันนี้ที่ร้านอะไรเนี่ย
0: หมูกระทะ
1: ร้านหมูกระทะ
0: เมื่อคืนนี้
1: เป็นร้านหมูกระทะชื่อดังในเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส
0: แถวบ้านท่อปาตัน
1: คือปกติเนี่ยร้านโต๊ะนี้ไปมาประมาณสัก150 โต๊ะรับคนได้500-600 คนเต็มนะเรียกได้ว่าร้านเมื่อวานนี้ร้านแทบแตก
0: ร้านแตกไปเลย
1: คนเข้าคิวยาวเข้าใช้บริการร้านหมูกระทะ
0: แล้วคนกินหมูกระทะไม่ได้กินแป๊บเดียวเนาะพี่เอ๋เนาะ
1: โอ้โหนั่งกินกัน
0: เออใช
1: ่กำลังดู
0: ยังน้อยมีครึ่งชั่วโมง
1: หนึ่งในนั้นกำลังดูลูกหลานผมอยู่เนี่ยมีป่ะเนี่ย
0: มีหรือเปล่า
1: ลูกหลานผมเมื่อวานเห็นบอกนัดไปกินหมูกระทะกับเพื่อน
0: โอ้โหดูเต็มทุกโต๊ะนะคะก็ต้องเคลียร์โต๊ะกันไปนะคะแต่คนก็ยังเต็มใจรอ
1: ใช่
0: ไหมคะ
1: สังเกตจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่พากันไปใช้บริการทานร้านหมูกระทะชื่อว่า On The Way Good Buffet เชียงใหม
0: ่
1: ย่านบ้านท่อป่าตันนะฮะตัวเมืองเชียงใหม
0: ่
1: ลูกค้ายืนต่อคิวยาวเลย เพื่อจ่ายเงินก่อนนะจ่ายเงินก่อนเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านที่เรียกว่าได้รับความนิยมของวัยรุ่นมาก
0: จ่ายเงินก่อนก็ดีนะคะจะได้กินแบบสบายๆไปเลยนะทีเดียวจ่ายเงินแล้วฉันต้องรอกินมันก่อน
1: คนรุ่นใหม่คนทำงานเขาไปนั่งร้านนี่เยอะนะ
0: จริงๆราคาไม่แพงนะคะพี่เ
1: อ
0: หัวละ168เอง
1: เขาบอกว่า
0: ร้านรวมน้ำ
1: ร้านเปิด5โมงเย็นนะ
0: 5โมง
1: เขาคิวรออ
0: ๋อเฮ้ยแต่ไหนเล็งมาละ
1: คือเจ้าของร้านบอกว่าเนี่ยมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกวันที่เห็นอย่างได้ชัดแล้วคิดทางร้านอ่ะปกติแล้วหัวละเท่าไหร่นะ
0: หัวละ168ถ้ารวมน้ำจะบวกอีก38รวมแล้ว206 บาท
1: 206 บาทแต่พอคนไป ชาร้านเมื่อวานนี
0: ้เหลือ
1: หมูกระทะร้านนี้จ่ายแค
0: ่84บาท
1: 84บาท ยังเหลืออยู่อ่ะ
0: โอ้ยใครก็อยากกินอ่ะ
1: มีใครมีใครเค้ากินหมูกระทะราคา84บาทบ้าง
0: ใช่ๆมีนะเมื่อก่อน99
1: อันนี้84นะครับ
0: ถูกกว่าอีก
1: ถูกกว่าอีกนะครับเห็นไหมฮะมันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งได้เลยนะ
0: ใช่พี่เอ3ชั้น3ชั้น
1: โอ้โหนี่ค่ะดูสิฮะ
0: จี่บนกระทะนะ
1: ชายอร่อยแล้วทีนี้แล้วจะมีผีหมูกระทะแย่งกันตรงนั้นแหละ
0: ผีเลยเหรอ
1: เออผีหมูกระทะกำลังย่างอยู่ดีก็เป็นสุกเกรียมแล้วอันชิ้นนั้นเราจองหันมาอีกทีปุ๊บอ้าวหายไปไหน
0: ใช่ค่ะอุกเมือนี่ของฮะจองไว้แล้ว
1: จองไว้แล้ว
0: หันไปอีกที
1: หาย
0: หาย
1: ไอ้ทุยที่จองไว้
0: อย่าได้เผลอ
1: นะฮะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบ่งเบาภาระค่าของชีพของคนที่อยากไปกินหมูกระทะได้ดีมากทีนี้มันมีที่นึงฮะที่กาดนัดยามเย็นที่พลร.7อำเภอแม่ริมเชียงใหม
0: ่ค่ะ
1: บรรยากาศก็คึกคักไม่แพ้กันโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าครับเขานำสินค้าที่ปกติแล้วมาขายตามปกติทั่วไปเนี่ยเขานำสินค้ามาขายเพิ่มก็คือเพิ่มปริมาณในการขายแล้วก็ติดป้ายหน้าร้านบางร้านเนี่ยอาจจะยังติดป้ายไม่ทันก็ประกาศบอกว่าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสได้แต่บางร้านเนี่ยเขาทำป้ายเสร็จเรียบร้อยเนี่ยติ
0: ดเลย
1: พร้อมQR code
0: เรียบร้อย
1: ให้พร้อมสแกน
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่
0: มันจะต้องสแกนสดไหมคะอย่างเมื่อวานเนี้ยค่ะคุณลุงบอกว่าต้องสแกนจากมือถือ
1: ใช่สแกนจากมือถือ
0: ของร้าน
1: ใช่ใช่แต่บางที่เขาก็ประมาณว่าโอเคมันก็อาจจะมีเกินก็ต้องสแกนต่างหาก
0: อ๋อสแกน
1: ที่เราบอกว่ามันเกิน
0: ส่วนต่าง
1: ไปคุณก็ต้องสแกนต่างหากของทางร้าน
0: อ
1: ่ะ
0: หรือไม่งั้นก็เติมเงินไว้
1: ใช่
0: หักไปเลย
1: ทีน
0: ี้ก็จะดึงเงินในบัญชีเอง
1: ประชาชนเขาก็มาใช้บริการกันเยอะนะฮะแถวกาดนัดยามเย็นที่พลร.7อำเภอแม่ริมใช่ใช่คึกคักตั้งแต่ช่วงเย็นเลยฮ
0: ะ
1: ประชาชนทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่เนี่ยขับรถผ่านมาก็แวะซื้อของกันเยอะทีเดียวแล้วเขาบอกว่าเนี่ยจากการที่เขาเคยสแกน50 50มาเป็น60 40เห็นได้ชัดว่ามันก็เพียงส่วนต่างเล็กน้อยนะแต่เห็นได้ชัดว่ามีคนเนี่ยมาจับจ่ายบางทีมา2รอบ
0: ค่ะ
1: เขาบอกมาสแกนสนุกเลยแหละสแกนอย่างสนุกสนานเหมือนเป็นเรื่องของเล่นนะเงินก็ไม่ใช
0: ่ก็ได้นะถ้าตังค์ยังไม่ครบต่อวัน
1: เงินก็ไม่ใช่ว่าโอเคมันก็
0: ไม่ได้จากเขาทั้งหมดอ่ะนะมันก็ต้องเติมของเราเข้าไปด้วย
1: คือเขาบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเอาของมาขายเพิ่
0: ม
1: ก็คือจากปริมาณที่เราขายปกติทั่วไปเนี่ยน้อยไม่เท่าไหร่เพื่อให้มันขายได้วันต่อวันพอมีโครงการนี้ขึ้นมาปุ๊บเขาก็สินค้ามาวางเพิ่มเพื่อที่สามารถได้จำนวนปริมาณของการขายของได้เพิ่มมากขึ้น
0: เนี่ยทีนี้มันจะเกิดมองไปถึงร้านค้าชุมชนนะคะพี่เอที่บอกว่าไม่ใช่ห้างใหญ่ห้างค้าปลีกอะไรอย่างเงี้ยนะที่อยู่ใกล้บ้านของประชาชนที่ไปปากซอยไปซื้ออย่างเงี้ยนะคะถ้าเขาร่วมโครงการอย่างน้อยแล้วเนี่ยย่านนั้นนะอย่างน้อยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะต่อคนอย่างน้อยคิดง่ายๆเนาะ 4,000 อาจจะใช้ไม่ได้เต็มทั้งหมดหรอกประมาณสักครึ่งนึง 2,000 ก็ยังดีมีสัก10ครัวเรือน20ครัวเรือนไปใช้โอ้ก็ถือว่าเงินก็สะพัดมากขึ้น
1: เรามองถึงการสะพัดในกลุ่มรากหญ้ากลุ่มของชุมชนท้องถิ่น
0: ชุมชนชาวบ้านร้านขายของชำก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ถูกต้องครับเป็นร้านที่ไม่ใช่เป็นร้านแบบเจ้าใหญ
0: ่
1: อะนะฮะก็คือเป็นร้านที่ชุมชนท้องถิ่นชาวบ้านร้านขายของชำตามหมู่บ้านชุมชนเนี่ยมันเป็นอานิสงส์ที่ได้รับกันโดยตรงแล้วมันกระจายสินค้าโดยตรงถึงแม้ว่าโอเคสุดท้ายแล้วเนี่ยทางอ้อมเนี่ยยังไงมันก็ต้องไปซื้อของพวกนี้มาตุนจาก
0: ห้างค้าปลีก
1: ห้างค้าปลีกอยู่แล้ว
0: จริงก็กระจายกันไปเนาะรายได
1: ้
0: ไปคนละทาง
1: แต่เงินหมุนเวียนตรงนี้มันช่วยได้เยอะ
0: มันก็จะคล่องตัวมากขึ้น
1: ในช่วง4เดือนนี้
0: เขาบอกว่าร้านค้าบางร้านเนี่ยช่วงก่อนที่จะมีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบ
1: ใช่
0: นะคะรู้สึกว่าจะเป็นร้านเขาเรียกว่าอะไรร้านหมูทอด
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แคบหมูอะไรเงี้ยนะคะท่านหนึ่งที่พี่ออสไปสัมภาษณ์คุณสุรพันธ์สอนไม้เนาะเขาบอกว่าก็ค่อนข้างจะเงียบแต่พอมีไทยช่วยไทยพลัสมาปุ๊บอุ้ยมันคือคักขึ้นมาเลย
1: คนเริ่มทยอยออกมาใช้มันเหมือนแมงเม่าแมงมันออกมาหลังจากที่ฝนตก
0: เล่นไฟ
1: เอามาเล่นไฟ
0: เอามาลองก่อน
1: เอามาลองก
0: ันก่อนนะคะก็สนุกดีนะคะแต่ว่าก็ทำให้อย่างร้านก๋วยเตี๋ยวแถวๆนี้ค่ะเมื่อวานนี้คุณลุงบอกว่าโอ้เกี๊ยวหมดขายดีมากเพิ่งจะบ่ายโมงเองนะคะบ่ายโมงกว่าๆนี้ของหมดแล้วนะคะก็ถือได้ว่าคนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะนะตื่น
1: แต่ทีนี้คืออยากจะฝากเป็นข้อมูลในพื้นฐานของการทำกิจกรรมโครงการนี้หน่อยเพราะว่าถ้าเราจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยซื้อของที่มันคุ้มอย่างเช่น ตุนเอาไว้หน่อยนะไข่ข้าวสารอะไรอย่างเงี้ยสำรองเอาไว้หน่อย
0: น้ำมงน้ำมันพืชอะไรเงี้ย
1: ไม่ใช่ว่าไปซื้อนู่นซื้อนี่กินนี่เล่นซะ
0: โอ้หมดแล้ว
1: อ้าวเฮ้ยแล้วเราจะซื้อตุนเอาไว้เผื่อมันมีแค่4เดือนนะคร
0: ับ อ๋อให้เก็บไว้เป็นที่ระทึกเงี้ยหรอ
1: มันมีแค่4เดือนหลัง4เดือนเนี่ยก็ต้องมาว่ากันใหม่ฉะนั้นเดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องมาเคลียร์ปัญหาให้ได้ในเรื่องของเศรษฐกิจว่าหลัง4เดือนนี้จะเป็นยังไงต่อไปฉะนั้นใช้คำว่าซื้อเพื่อตุนเอาไว้หน่อยนะคร
0: ับ มีตุนบ้าง
1: สำรองเอาไว้หน่อยนะครับ
0: บางคนก็หมูเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาหารที่ใช้อุปโภคบริโภคนะคะหรือว่าหมูกระทะก็ไปได้ในบางวัน
1: ใช่
0: หรือจะไปทุกวันแล้วแต่สะดวก
1: แต่ซื้อตุนเอาไว้หน่อยเพราะว่ามีแค่สีเดือนถึงกันยายน
0: ใช่
1: นะฮะ
0: อันนี้ก็ที่ดีนะคะก็ได้ทั้งผู้ประกอบการจริงๆก็จะมีบางร้านนะคะที่เป็นผู้สูงอายุเขาบอกว่าเขายังลงทะเบียนไม่ได้นะคะเขาบอกมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะคะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดมีขยายเวลาเผื่อไปเผื
1: ่อ
0: ไม่รู้จะมีหรือเปล่าเขาว่าเขาก็จะต้องทำให้ได้นะคะก็อาจจะช่วยเนาะสำหรับโครงการนี้หรืออาจจะมีขยายหรือเปล่าเดี๋ยวก็ต้องรอดูอีกทีนึง
1: ก็เป็นเรื่องที่ดีฮะโอเคเดี๋ยวจะพักไหมหรือว่าต่อด้วยข่าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยข่าวนี้ดีกว่าม
0: ันจะยาวเน
1: า
0: ะ
1: มันจะเป็นเรื่องของเนี่ยนะฮะยาเสพติดโอ้โหจับรายวันแล้วก็อีกหนึ่งคดีอาชญากรรมที่เรียกว่า Talk of the Town ของเชียงใหม่เลย
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวมาคุยกันครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สะดวกซื้อสนุกช็อปค่ะช้อปปิ้งกันได้นะคะช็อปมาเนีย02-114-3990ค่ะนะคะก็เมื่อวานนี้นะคะหลายคนอาจจะได้ติดตามข่าวนะคะสำหรับเรื่องของคดีนะคะที่
1: เป็นหนุ่มเมียนมา
0: ฆ่า
1: ฆ่าหมกสาวในห้องส้วม
0: ในห้องส้วมแล้วเป็นห้องพักของตัวเอง
1: ใช่
0: นะคะก็คดีเกิดตั้งแต่วันที่ไปพบศพนะคะมีการแจ้งตำรวจก็คือวันที่18พฤษภาคมแต่ว่าเหตุเกิดจริงๆก็คือวันที่16พฤษภาคม
1: ครับอันนี้ก็คือ2วันก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็คือเรื่องของหญิงสาวที่มากับผู้ชายชื่อว่านายใจสู้ใช่ไหม
0: ค่ะชื่อใจสู
1: ้อายุ46ปีสัญชาติเมียนมาเนี่ยเขาก็มาอาศัยห้องพักอยู่แถวตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม
0: ่
1: นะครับแล้วก็มีการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของมันมีคนแจ้งมาว่ามีกลิ่น
0: ใช
1: ่ไม่มีกลิ่นออกมาจากห้องนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าของห้องอยู่ไหนสุดท้ายก็ต้องเข้าไปดูในห้องหมายเลข8ก็พากันเดินเข้าไปสุดท้ายแล้วก็พบศพหญิงนะฮะ
0: อยู่ในห้องน้ำ
1: อยู่ในห้องน้ำ
0: ค่ะ
1: จากเหตุการณ์เนี่ยมีพยานเขาบอกว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมช่วงกลางคืนนายใจสู้เนี่ยขับรถจักรยานยนต์เข้ามาพร้อมกับผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายมาจอดที่หน้าห้องของเขาและพากันเดินเข้าในห้องไปจนเช้าวันถัดมา8โมงครึ่งพยานออกมาเขาบอกว่ารู้จักห้องรู้จักนายใจแหละพอออกมาปุ๊บไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์ของนายใจสู้แล้วนะ
0: คือไม่อยู่แล้ว
1: ไม่อยู่แล้วน่าจะออกไปแต่เช้าเลยแหละ นะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนของสภ.แม่ปิงก็ลงไปที่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดนะฮะแล้วก็สอบถามข้อมูลจากลูกของหญิงใช่ไหมผู้หญิงคนนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะก็คือนายเคอร์นะคะเป็นลูกชายนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือลูกชายเนี่ยเขาไปหาแม
1: ่
0: นะคะแล้วก็บอกว่าไปเจอคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วก็คุณแม่ก็ชื่อว่านางคำอิ่งนะคะไม่มีนามสกุลเหมือนกันนะคะก็คือ เป็นแม่หายตัวออกไปจากบ้านตั้งแต่16พฤษภาคมก็ติดตามเพื่อไปตรวจสอบนะคะซึ่งพบว่าตรวจสอบศพแล้วก็ศพนั้นสวมเสื้อตัวเดียวกันกับแม่ที่ใส่ออกไปแล้วก็ทรงผมแหวนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดว่าเป็นแม่ของตัวเองนะคะแล้วก็ได้ถามจากคนใกล้ชิดแล้วก็กล้องวงจรปิดนะคะเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบนะคะก็พบนางคำอิ่งที่เป็นผู้เสียชีวิตนะคะมุ่งประเด็นก็คือน่าจะเป็นคนสุดท้ายที่เจอก็คือจ่ายสู้นะคะว่าน่าที่จะเป็นคนลงมือฆ่านางคำอิ่งเนื่องจากว่าตรวจสอบหลักฐานต่างๆทั้งกล้อง CCTV ที่เกี่ยวข้องก็ไม่พบใครคนอื่นบุคคลที่3ที่เชื่อมโยงแล้วก็ได้ข่าวหลังจากนั้นนะคะว่านายคนนี้เนี่ยหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็คือที่เมียนมานะคะก็เลยอนุมัติ
1: หมายสารนะฮะแล้วก็หาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็มีการประสานระหว่างหน่วยงานก็คือฝั่งบ้านเรากับทางเจ้าหน้าที่ของทางเมียนมานะครับเพื่อ ให้ข้อมูลแหล่งข่าวหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานเนี่ยแล้วก็มีการติดตามจับกุมได้ว่าในใจสู้อยู่ทางฝั่งเมียนมานั่นแหละแล้วก็สามารถไปรวบตัวมาได้นะครับจนเมื่อวันที่31พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ก็มีการควบคุมตัวของนายใจสู้เนี่ยฝั่งจาก

0: เมียนมาผ่านมาทางตำรวจภูธรเกาะช้างเชียงรายใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ส่งมาที่สพแม่ปิงเพื่อทำการสอบสวนแล้วก็นั่นแหละครับเป็นคดีนั่นแหละฮะ
1: ค่ะก็จากการสอบปากคำนะคะใจสู้เขาก็ยอมรับนะคะสารภาพว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาบอกว่าเขาถูกหวยนะคะเขาเลยไปชวนผู้ตายเนี่ยมากินเหล้าด้วยกันนะคะแล้วก็ดื่มสุรากันนะคะจากนั้นใจสู้ก็บอกว่าผู้หญิงก็ใช้กำลังทำร้ายร่างกายตัวเองนะคะแล้วก็พูดจะเยอะหยันดูหมิ่นว่าเกี่ยวกับเรื่องของเพศสภาพนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะมีคลิปที่เขาแต่งหญิงลงโซเชียลมีเดียอะไรอย่างเงี้ยเต้นเงี้ยนะคะซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะแล้วผู้หญิงเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าอยากจะมีความสัมพันธ์ด้วยแต่ว่าใจสู้ไม่ยอมนะคะก็เลยเกิดการสู้กันนะคะตัวเองก็โกรธด้วย
0: สองคนนี้เขารู้จักในโลกในโซเชียลใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เห็นว่าอย่างนั้นแล้วก็นัดเจอกันแล้วรู้จักกันตั้งแต่นั้นมาทีนี้ก็ไม่รู้ว่ายังไงกันแน่แล้วในใจสู้เนี่ยเขาก็บอกว่าลูกชายไม่เชื
1: ่อ
0: ว่าเขาเป็นเพศสภาพเขาจะทำคอนเทนต์หรือเปล่
1: า
0: เขามองอย่างนี้นะว่าเป็นคอนเทนต
1: ์คอนเทนต
0: ์
1: คือลูกเขาก็ไม่เชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแม่เขาเหรอจะไปขอมีความสัมพันธ
0: ์
1: อะไรอย่างเงี้ยบังคับผู้ชายเหรออย่างเงี้ยนะคะในมุมมองของลูกกันเน
0: า
1: ะนะคะก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ยสืบสวนอย่างเขาให้ในรายละเอียด
0: ให้ความกระจ่างให้ความกระจ่างนะฮะสุดท้ายถึงจะให้สู้จะเป็นเพศสภาพก็ตามคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายถึงขั้นให้เขาเสียชีวิต
1: ใช่
0: คุณทำไม่ได
1: ้
0: ต่อให้คุณทะเลาะอะไรยังไงเขาจะพูดเยอะหยันยังไงใช่ไห
1: ม
0: เป็นผมนะถ้าเขาพูดเยอะเยอะอย่างเงี้ยผมออกมาแล้วป้
1: า
0: เลิกวงแตกปิดบ้านดีกว่า
1: แยกย้ายเนาะ
0: แยกย้ายดีกว่าแต่เบอร์นี้เป็นห้องชั้นจะไล่ออกไปเขาไม่ยอมไป
1: เขายอมไปอีก
0: คงเมาอยู่มั้ง
1: อาจจะด้วยอาการมึนเมาด้วยหรือเปล่าน
0: ั่นแหละประเด็นพอมันมีอาการมึนเมาและอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยมันก็เลยทำอะไรลงไปโดยไม่ทันยั้งคิดนั่นแหละฮะ
1: ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะซึ่งเขาก็ไม่ใช่คนไทยกันนะ
0: ทั้ง
1: สองฝั่งเลยนะคะก็โดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนานะคะแต่ก็ในระหว่างการหลบหนีเนี่ยก็ได้ความร่วมมือนะคะจากทางเมียนมาที่เข้าช่วยนะคะที
0: ่
1: หลบหนีไปทางเชียงรายแล้วก็ส่งต่อมายังจังหวัดเชียงใหม่นี่เป็นอีกหนึ่งคดีสำคัญที่จับได้นะคะทางเมื่อวานนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเห็นภาพที่ก้มกราบเลยนะลูกชายกราบท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ขอบคุณ
0: ที่ตามคนร้ายจนเจอจนได้มาดำเนินคดีจนได
1: ้
0: คือเดี๋ยวนี้อย่าคิดว่าทำอะไรผิดแล้วจะหนีรอดนอกจากกล้องวงจรปิดการสืบสวนต่อให้ข้ามแดนไปอีกฝั่งนึงเนี่ยเขาก็มีการประสานการระหว่างหน่วยงาน
1: ระหว่างประเทศอยู่แล้ว
0: ระหว่างประเทศอยู่แล้วฉะนั้นคิดที่ทำอะไรแล้วหลบหนีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันแหมอย่าคิดว่ามันจะง่ายอย่างนั้นนะครับนะ
1: ทำให้ฉันมีสติไว้ก่อนนะคะไปเรื่องของยาเสพติดนะคะพี่เอ
0: ใช่มันมีคลิปนึงฮะคลิปตื่นเต้นหน่อย
1: ระทึกเลยใช่ไหม
0: คือมีตำรวจเนี่ยขับรถไล่ตามรถกระบะต้องสงสัยคันหนึ่งฮะเป็นรถกระบะที่มันมีเป็นคอกเรียบร้อยเลยนี่วิ่งตามกันเลยฮะตอนที่ช่วงกลางคืนมั้งฮะประมาณสักเขาบอกเช้ามืดนะ
1: เช้ามืดวันที่หนึ่ง
0: เช้ามืดของเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วทีเนี้ยเขาก็ตามรถคันนี้เพราะว่ามีสายรายงานว่าจะมีการขนส่งยาเสพติดลำเลียงยาเสพติดผ่านเส้นทางที่จะมาทางอำเภอกัลยาณิวัฒนา
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ก็ตั้งด่านสกัดแล้วครับแล้วก็รู้เห็นว่ามันมีรถที่มันอยู่ต้องสงสัยที่เขาระบุเอาไว้เนี่ยเข้ามาพื้นที่แล้วก
1: ็
0: ขับตา
1: ม
0: ทีเนี้ย
1: จริงๆแล้วเขาเรียกให้หยุดก่อน
0: แล้วมันไม่หยุดไง
1: มันบ่หยุด
0: ไม่หยุดแล้วขับ
1: รถฝ่าไปมีสายไปสายมาด้วยนะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ใช้ความเร็วจัดเลยนะเนี่ย
0: แต่ด้วยความที่เขาไม่ชินเส้นทางเนี้ย คนขับนะเห็นว่ามีช่วงนึงที่มันมีอุบัติเหตุแล้วก็รถพลิกคว่ำ
1: ใช
0: ่คนขับเสียชีวิตคารถนะครับ
1: ตาย
0: เร
1: ีย
0: บร
1: ้
0: อยเลยแล้วประเด็นเนี่ยดูจากภาพฮะนี่ยังขับหนีอยู่นะเนี่ยขับหนีอยู่ฮะ
1: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนนี้ไม่ชำนาญเส้นทางหนีเข้ามาในพื้นที่ของกัลยาณวัฒนานะคะบ้านแม่แดดน้อยหมู่ที่4นะคะก็เลยอาจจะไม่ชำนาญทางมันเป็นกลางคืนด้วยนะคะก็เลยรถพลิกคว่ำคนขับเสียชีวิตนะคะปรากฏว่าไปเจอกระสอบป่านนะคะที่หลังกระบะเมื่อกี้เนี่ยเห็นอยู่25กระสอบนะคะข้างในมียาบ้าโอ้5ล้านเม็ด
0: 5ล้านเม็ดทางตำรวจภาค5นะครับก็เลยมีการแถลงข่าว
1: ค่ะ
0: เรื่องของการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดแล้วก็ยาเสพติดเนี่ยโอ้โหเยอะมากฮะหลาย
1: คดี
0: หลายคดีเลยโดยที่อาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาวนะครับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะครับพลตำรวจโท ฤทธาพลยี่สาครนะครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มาแถลงนะครับก็คือเรื่องของการจับกลุ่มยาบ้ารายแรกที่เราพูดถึงเมื่อกี
1: ้ค่ะ
0: ก็คือที่อำเภอกัลยาณนิวัฒนาไล่สกัดจับรถยนต์กระบะมีคอกเหล็กขับหลบหนีทำให้คนร้ายเสียหลักพลิกคว่ำบริเวณบ้านแม่แดดน้อย
1: ค่ะ
0: ตำบลแม่แดดอำเภอกัลยาณิวัฒนาเนี่ยคนขับเสียชีวิตยาบ้าซุกซ่อนอยู่5ล้านเม็ดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: 5ล้านเม็ด
1: มี25กระสอบ
0: ถือว่าคนคนนี้เป็นหนึ่งในคาราวานกองทัพมดที่ลักลอบขนข้ามชายแดนนะครับมาพักไว้ในพื้นที่ก่อนที่จะลำเลียงเข้าพื้นที่ชั้นในส่วนใหญ่จะบรรทุกปะปนมาพร้อมกับสินค้าทางการเกษตรสารพัดวิธี
1: อ
0: ันนี้คือรายที่เราพูดถึงกับเหตุการณ์ที่รถตามไล่ล่าร ายที่2ครับ
1: ในพื้นที่ของสภ.ชัยประการนะคะจับกุมยาบ้า3ล้าน3แสนเม็ดนะคะ
0: ไม่น้อยเลยเน
1: ี่
0: ย
1: รถยนต์อีก1คันค่ะผู้ต้องหา2คนนะคะเพราะเป็นยาบ้ารุ่นใหม่เมื่อสักครู่นี้จะเห็นภาพเป็นโลโก้จานบิน
0: นะคะมาจากนอกโลกโลโก้จานบิน
1: มีรูปปลาคราฟต์ด้วยนะคะ
0: ปลาคราฟต์ด้วย
1: แล้วเป็นปลาผู้ชายถ้าเป็นปลาผู้หญิงจะพูดว่าไง
0: ปลาค่ะปลาค่ะเล่นก็ได้อ่ะเล่นซะหน่อยนึงนะฮะก็คืออย่างนี้นะครับทางชลประการเองนี่ก็จับกุมได้ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ยาบ้ารุ่นใหม่นะฮะ 3.3 ล้านเม็ดส่วนรายที่3ครับตำรวจภูพิงราชนิเวศนะฮะยึดยาบ้าได้อีก 1,540,000 เม็ดใช่ไหมผู้ต้องหาอีก1คนโอ้หลักล้านทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: หลักล้านกับ2ล้าน
0: มีรายที่4อีกนะครับ
1: อ
0: ันนี้จับได้ที่สภ.แม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายอันนี้คงเป็นด่านไม่โถแหละจับกุมยาบ้าได้ 5.8 ล้านเม็ดครับรถยนต์3คันผู้ต้องหา3คนใช่เลยด่านตรวจยาเสพติดไม่โถอันนี้ก็ได้5ล้าน8แสนเม็ด
1: โอ้โหได้อันนี้ยาบ้าใช่ไหม5ล้าน8แสนเม็ด มีไอซ์อีกนะคะ254กิโลกรัมนะคะคาดันแม่โถเช่นเดียวกันนะคะซุกซ่อนในรถยนต์ส่วนคนขับหนีไปได้นะคะรวมยาบ้าที่ยึดได้ทั้ง5รายนะคะ5คดีนะคะรวมแล้ว15ล้าน6แสน40,000เม็ด
0: เกือบ16ล้านเม็ด
1: ไ
0: อซ์อีก254กิโลกรัมผู้ต้องหา7คนรถยนต์7คันปีนี้ภาค5เนี่ยจับกุมยาเสพติดได้แล้วถึง2,230 คดีนะครับคุณผู้ชม
1: เฉพาะปีนี้นะคะว่าก็เป็นหมื่นคดี
0: อันนี้ยังเพิ่งกลางครึ่งปีแรกอยู
1: ่นะครับเพิ่งจะถึงมิถุนาเองนะ
0: แล้วรายสำคัญเนี่ย247คดียึดยาบ้าได้กว่า360ล้านเม็ดไอซ์ 7,050 กิโลกรัม
1: ค่ะ
0: เคตามีนอีก639กิโลกรัม
1: ค่ะ
0: ยึดทรัพย์ได้อีก837ล้านบาท
1: โอ้นะคะเงินมันเป็นมูลค่ามหาศาลเนาะมันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้ล่อใจจูงใจนะคะได้เงินเป็นกอเป็นกามอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่คุ้มเสี่ยงกับชีวิตนะคะตายอ้องไป
0: นั
1: ่
0: นแหละฮะ
1: ถ้าเกิดมีปะทะกันก็นะคะเปิดฉากยิงใส่ก่อนเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องป้องกันตัวนะคะที่ผ่านมาก็มีหลายศพแล้วหลายสิบศพนะคะที่ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็จบชีวิตนะ
0: ครับมาข่าวจะเบาไหมเนี่ย หินไม่เบานะ ก็จะคุยข่าวเบาๆเท่าไหร่หินไม่เบาเลย
1: ดูภาพ
0: ที่แม่ฮ่องสอนฮะ
1: อันนี้แม่ฮ่องสอน
0: ฮะเนี่ยหินขับรถต้องระวังฮะช่วงนี้หน้าฝนนะครับคุณผู้ชมดูภาพนี้ฮะ
1: คือคำเตือนเรื่องของต้นไม้ใช่ไหมกิ่งไม้ที่มันจะหัก
0: แล้วก็หินที่มันมาจากทางเชิงเขาอ่ะมันถล่มลงมา
1: ใครจะคิดเนาะอู้หินหล่นมาก้อนขนาดนี
0: ้แล้วถ้ารถมันมาตรงนั้นจังหวะพอดีอ่ะ
1: เนี่ยก็มีรถอยู่นะพี่เอเป็นเส้นทางที่รถผ่านสัญจรแต่หน้าบุญเนาะ
0: ไม่เจอรถที่มาพอดีทางหลวงหมายเลข108ครับช่วงบ้านแม่สุรินทร์ตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมแม่ฮ่องสอนเนี่ยมันมีเรื่องของหินยักษ์ขนาดใหญ่เลยฮะถล่มลงมานะครับแต่เดชบุญไม่มีใครที่สัญจรในห่วงเวลานั้นเน
1: ี่
0: ยก็เลยปิดเส้นทางการจราจรไม่สามารถผ่านไปได้ในช่วงหนึ่งนะครับทางผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมหรือว่าในอำเภอในอำเภอนะฮะ
1: แล้วก็ผู้ใหญ
0: ่แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับนำรถไถมาช่วยดันก้อนหินออกไปก่อนก็สามารถเปิดหนึ่งช่องทางการจราจรได้
1: เพราะหินมันใหญ่อะพอหินแร่
0: ก้อนบาเล่บาเล่น
1: โอ้กีตาร์หู
0: ก้อนบาเล่บาเล่
1: ไม่อยากจะคิดเลยเนาะถ้าแบบว่ามันมาตอนที่แบบรถกำลังมาอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยทีเดียวนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่เองก็เคลื่อนย้ายนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนเนาะนะคะมีฝนตกทุกวันนะคะโดยเฉพาะทางแม่ฮ่องสอนนะคะฝนเขาก็จะเยอะกว่าเชียงใหม่นิดนึงปัญหาเรื่องของดินสไลด์ต้นไม้หักข้างทางอะไรอย่างเงี้ยนะมาปิดทับเส้นทางก็ระมัดระวังสำหรับใครที่ใช้รถใช้ถนนกันอยู
0: ่ครับทีนี้ข่าวเบาจริงแล้วฮะ มันมีงานนึงฮะเป็นผลงานนิทรรศการจัดเสวนาวิชาการพัฒนาองค์ความรู้ตามโครงการออกแบบสร้างสรรค์

0: การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ
1: ์
0: ซอฟต์พาวเวอร์สาขาแฟชั่นที่จังหวัดเชียงใหม
1: ่เมื่อวานนี้เนาะ
0: จัดที่เซ็นทรัลเฟส
1: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่มีงานเสวนาด้วยนะคะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะเรื่องของสาขาแฟชั่นนะคะที่จะยกระดับผ้าไทยแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะสู่แฟชั่นร่วมสมัยนี่ก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปจนถึงเรื่องของกระแสความนิยมด้านแฟชั่นที่มีการต่อยอดออกไปอีกนะคะผ้าไทย
0: ก็คือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกือบจะสูญหายให้กลับคืนสู่แผ่นดินนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยอย่างที่บอกไปก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้คนรู้จักนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ก็คือกรมประชาสัมพันธ์เองก็เป็นอีกหนึ่งสื่อในบทบาทของการผลิตและเผยแพร่สื่อนี้ด้วยนะครับเราเองก็เป็นสื่อที่เราก็พร้อมที่จะร่วมประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสิ่งดีของบ้านเรานะครับส่งเสริมในเรื่องของอะไรล่ะความคิดสร้างสรรค
1: ์
0: เชื่อมโยงแฟชั่นไทยสู่ตลาดโลกใช่ไหมฮะ
1: สร้างรายได้
0: ใช่
1: ให้กับชุมชนนะคะกิจกรรมต่างๆนะคะที่ภายในงานนะคะเขาก็มีเดินแฟชั่นโชว์ด้วยนะคะภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identities นะคะรันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอนะคะก็มี10ชุมชนนะคะที่มีการพัฒนาการแล้วก็มีนักแสดงนายแบบชื่อดังก็คือน้องมิวสุประสิทธิ์มาด้วยนะคะก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเลยทีเดียว
0: มีการเสวนาด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับหรือว่างานนี้มีจนถึงวันที่3มิถุนายนนะครับ
1: ถึงวันพรุ่งนี้
0: พรุ่งนี้ที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม
1: ่เฟ
0: สติ
1: วัลการแสดงผ้าจาก10ชุมชนกว่า100ชิ้นงานเลยทีเดียวนะคะใครที่สนใจก็ไปกันได้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยสำหรับการติดตามนะคะพรุ่งนี้เราจะเจอกันใหม่นะคะเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงข่าวที่เมืองเหนือวันนี้เราสองคนลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: บุญรักษาด้วยครับ
2: สามนาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ปี2570ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้า 17-45 บาทตลอดสายได้แน่หลังคมนาคมชงครม.โอนรวมรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายให้รฟม.ดูแลเจ้าเดียวนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงวาระที่กระทรวงคมนาคมเสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบหลักการโอนสิทธิบริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ว่าวันนี้วาระดังกล่าวอาจเข้าสู่การพิจารณาไม่ทันเนื่องจากการรับฟังความเห็นยังตอบกลับมาไม่ครบซึ่งยังไม่ทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างคาดว่าจะสามารถพิจารณาวาระดังกล่าวได้ในสัปดาห์หน้าส่วนเนื้อหาหลักของเรื่องนี้นายสิริพงษ์กล่าวว่าเป็นการยกเลิกมติของคณะรัฐมนตรีเก่าในการทำอัตราค่าโดยสารใหม่ตลอดสายเริ่มต้นจาก17บาทไม่เกิน45บาททุกแพลตฟอร์มรวมกันซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเดิมให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่ทำระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์เบื้องหลังซึ่งคิดว่าระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ที่กระทรวงการคลังดำเนินการอยู่แล้วโดยใช้ธนาคารกรุงไทยน่าจะมีความพร้อมอยู่และยังมีเรื่องของการโอนสิทธิ์โอนรายได้โอนหนี้สินของสายสีเขียวและสายสีทองให้แก่รฟม.เพื่อให้สามารถดำเนินการถือกรรมสิทธิ์เดียวเมื่อถามว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันเป็นของขวัญให้ประชาชนในปี2570หรือไม่นายสิริพงษ์กล่าวว่าทันแน่นอนเพราะตอนนี้เริ่มดำเนินการมาไกลพอสมควรแล้วนรเศรษฐ์เผย19มิถุนายนนี้กรรมธิการพัฒนาการเมืองสว.จะพบประธานศาลรัฐธรรมนูญถามขอบเขตคำวินิจฉัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาแถลงข่าวเรื่องการเข้าปรึกษาหารือกับประธานศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นคำวินิจฉัยขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกส.ส.ร.และการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ในนามสว.อิสระว่าจากกรณีที่กรรมธิการพัฒนาการเมืองได้นัดเข้าปรึกษาหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อหาความชัดเจนถึงขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนตามคำวินิจฉัยเพิ่มเติมของศาลว่ารัฐสภาไม่สามารถให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเบื้องต้นได้รับการประสานกลับมาว่าจะอนุญาตให้เข้าหารือกับนายนครินทร์เมตไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญในวันที่19มิถุนายนนี้เวลา10นาฬิกา

0: ากตนจะทำหนังสือเชิญไปยังทุกพรรคการเมืองที่เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อส่งตัวแทนเข้าไปร่วมหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนเรื่องขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนเชื่อว่าจะได้รับความชัดเจนถึงขอบเขตดังกล่าวเพื่อนำไปพูดคุยในกรรมาธิการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแคนาดาจับเสื้อฟุตบอลปลอมตำรวจนครโทรอนโตของแคนาดาแถลงตรวจยึดเสื้อฟุตบอลและธงปลอมล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า 16,000 ชิ้นรวมไปถึงถ้วยรางวัลจำลองฟีฟ่าเวิลด์คัพมูลค่ารวมกว่า87ล้านบาทจากคลังสินค้าแห่งหนึ่งพร้อมจับกลุ่มชายสองคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายและส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ตราฟีฟ่าสัญลักษณ์ยี่ห้อ Nike Adidas และ Puma ให้แก่ร้านค้าปลีกต่างๆก่อนที่การแข่งขันฟุตบอลโลกจะเปิดฉากขึ้นในอีกไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้าการกวาดล้างครั้งนี้มีขึ้นในช่วงที่นครโตรอนโตกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งหมด6นัดซึ่งรวมไปถึงนัดเปิดสนามของทีมชาติแคนาดาในวันที่12มิถุนายนนี้โดยทางการคาดว่าจะมีแฟนบอลและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาในเมืองมากกว่า 300,000 คน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง M-COT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ M-COT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
4: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ใช้หรือเปล่า Sista นั่นคือครีมแตงโม Sista ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
5: M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะประจำวันอังคารวันนี้ค่ะนะคะ2มิถุนายน2569เป็นวันที่2แล้วนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะคะก็คึกคักกันไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะก็ค่อยๆใช้กันไปเนาะทยอยเติมเงินกันเข้าไปให้ครบ667บาทนะคะในเดือนนี้นะคะเดือนหน้าแล้วก็เดือนที่3รวมถึงเดือนที่4คือเดือนกันยายนด้วยนะคะที่เราจะออกไปใช้สิทธิ์ของเรากันนะคะเงินของเรานะคะก็หลายท่านนะคะก็บอกว่านะคะก็คล่องตัวดีนะคะแอปใช้งานง่ายนะคะสะดวกด้วยนะคะแต่ก็อาจจะมีติดขัดบ้างนะคะในบางพื้นที่เหมือนกันนะคะในหลายๆกลุ่มเหมือนกันค่ะที่อาจจะเจอกับปัญหาเรื่องของร้านค้าค่ะที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าแล้วก็บริการนะคะอาจจะขึ้นไม่มากแต่ดูเหมือนว่ามันจะนะคะก็พอไปได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่เราก็สามารถที่จะแจ้งได้ที่สคบสายด่วน1569กันได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะวันนี้กลับมาทำงานกลับมาเรียนเป็นปกตินะคะแต่ดูเหมือนว่าถนนบางเส้นบางสายนะคะก็อาจจะโล่งๆผิดหูผิดตานะคะเอ๊ะโรงเรียนเปิดหรือเปล่านะคะบอกโรงเรียนเปิดค่ะแต่ว่านักเรียนไม่ไปโรงเรียนทำไงดีล่ะคะเนี่ยนะคะคุณครูจะเหงาหรือเปล่านะคะนั่นก็เป็นช่วงของวันหยุดที่ผ่านมานะคะช่วงวันหยุดยาวแต่หลายที่นะคะสถานที่ทำงานก็อาจจะมีการปิดให้ยาวไปเลยนะคะแบบรวดเดียวนะคะพรุ่งนี้อีก1วันค่ะนะวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนะคะ3มิถุนายน2569วันนี้เราเริ่มต้นนะคะกันที่บทเพลงที่ให้กำลังใจค่ะบอกตัวเองกับRoom 39นะคะแล้วก็หินเหล็กไฟนะคะเป็นเพลงแรกที่เข้าสู่รายการของเราติดตามกันได้นะคะในชั่วโมงดีๆแบบนี้ชั่วโมงยามบ่ายหลังจากข่าวเที่ยงเมืองเหนือก็กลับมาติดตามฟังกันได้ที่นี่กับดิฉันวิรินทร์ภัทรสมศักดิ์เกียรติก่อนนะคะฟังสดกันได้ทาง radio.network.mcot.net ฟังผ่านแอปได้ที่แอปพลิเคชัน mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาด้วยอยากจะส่งข้อความถึงกันนะคะแชร์มาได้นะคะส่งข้อความถึงกันได้ค่ะทาง LINE ID MCOTCM10075 LINE Open Chat ของอสมทเชียงใหม่ของเราด้วยนะคะขอให้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีนะคะนะเป็นวันที่มีความสุขกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังล่ะคะวันนี้ตอนนี้ทำอะไรกันอยู่หรือว่ากำลังไปจับจ่ายใช้สอยไทยช่วยไทย6040กันอยู่

ผู้ป่วยความจำเสื่อมนะคะกับศิลปินวงไมค์ค่ะฟังเพลงเพราะกันอยู่นะคะทักทายกันมาแล้วนะคะคุณแสงดาวบอกว่าฟังเพลงเพราะกันอยู่นะคะทักทายจากตินดอยค่ะกำลังจะบอกว่าอาหารบางรายการเนี่ยราคาแพงขึ้นนะคะนะเราก็พิสูจน์ด้วยตัวเราเองได้ใช่ไหมคะนี่บางท่านบอกว่าข้าวราดแกงเนี่ย3อย่างนะคะแต่ว่าจ่ายไป20กว่าบาทนะคุ้มมากทีเดียวเลยนะคะคุณต้นน้ำนะคะก็ทักทายมาแล้วนะคะจากสุราษฎร์นะคะไปใช้สิทธิ์60 40หรือยังน่ะนะคะสวัสดีด้วยนะคะคุณพวัชค่ะฟังเพลงเพราะกันอยู่ได้ที่นี่เลยค่ะบอกว่าวันนี้วันส้มตำสากลใช่ไหมคะนะก็นะน่าจะแบบว่าตำไทยก็ได้อะนะคะตำปูปลาก็อร่อยนะคะแบบครบรสกันเลยนะคะแซ่บหลายแซ่บหลายดูแลตัวเองด้วยใช่แล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนนะคะก็อาจจะทำให้สุขภาพท้องไส้ของเราเนี่ยอาจจะปั่นป่วนไปสักเล็กน้อยนะคะเอาที่พอดีพอดีละกันนะคะอย่าเผ็ดมากอย่าเผ็ดเกินไปนะคะเอาที่ปรุงสุกละกันนะคะกินร้อนช้อนกลางกันไปด้วยกับคุณมากๆเลยนะคะที่เอามาเตือนกันนะคะนะนี่ก็บางทีเราก็ลืมเนาะนะคะอร่อยปากค่ะแต่ว่ามันลำบากจริงๆ

ฟังกันดีนะคะที่มีทั้งเพลงแล้วก็เรื่องราวสาระดีๆกันด้วยพังลำพังนะคะกับ Get to Know Wa ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่านะคะก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์กับเขาอ่ะนะคะก็บอกว่าเนี่ยนะคะเพราะว่ามีวงเงินอะไรสักอย่างหนึ่งเลยไม่ได้สิทธิ์นี้นะคะเดี๋ยวรอฟังอีกทีนึงละกันนะคะว่าจะมีรอบเก็บตกอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าเขาจะมีการพิจารณาผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกลุ่มเนี้ยนะคะก็หรือรวมทั้งกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยนะคะว่าจะให้เปิดเมื่อไหร่นะคะให้ลงทะเบียนอีกรอบหนึ่งเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปค่ะแต่ว่าร้านค้านะคะก็บอกว่าร้านค้ารายย่อยตอนนี้เนี่ยเขาก็มีความกังวลนะจากการที่ไปพูดคุยสอบถามมีความกังวลเกี่ยวกับว่านะคะจะมีการส่งข้อมูลรายได้เนี่ยจากแอปถุงเงินไปให้ทางกรมสรรพากรเนี่ยคิดภาษีย้อนหลังหรือเปล่านะคะซึ่งเรื่องนี้เองนะคะทางภาครัฐเขาก็ออกมาย้ำนะคะว่านะคะจะไม่ใช่ช่วงนี้นะคะจะไม่มีนะคะไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กับกรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังได้ก็จะดูรายได้ทั้งปีค่ะไม่ใช่เฉพาะช่วงโครงการนะคะดังนั้นแล้วได้ยินได้ฟังแบบนี้ค่ะร้านค้าที่สนใจจะเพิ่มยอดขายนะคะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าต่อไปนะคะเราก็สามารถไปลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันได้นะคะลงทะเบียนได้จนถึง31กรกฎาคมนี้ส่วนร้านค้าเดิมนะคะก็กดยืนยันได้นะคะนะแล้วก็ร้านค้าใหม่นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปที่แอปถุงเงินนะคะแล้วก็อาจจะไปสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่ธนาคารกรุงไทยนะคะใกล้บ้านกันได้เลยค่ะฟังเพลงนี้กันต่อนะคะใจเย็นๆค่ะ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ส่วนต่างนะคะกับโบกี้ไลออนนะคะชีวิตจริงก็บอกว่ามันยิ่งกว่านะคะซีรีส์ซะอีกแน่นะคะส่วนต่างกับโบกี้ไลออนแล้วยังมีเส้นบางๆกับอินดิโก้ค่ะที่คุณผู้ฟังบอกว่าไม่ได้ฟังมาจะ2เดือนแล้วกลับมาฟังนะคะนะเพราะว่าเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดมาคิดถึงคลื่นวิทยุนี้จังเลยนะคะโอ้โหดีใจจังเลยนะคะขอบคุณมากๆด้วยค่ะนะคะไม่ได้บอกชื่อเสียงเรียงนามมานะคะมีช่อดอกไม้แล้วก็มีเสียงเพลงมาด้วยยินดีมากๆเลยนะคะแวะทักทายกันแบบนี้ได้นะคะวันอังคารก็ขอให้คุณผู้ฟังนะคะมีความสุขนะคะกับชั่วโมงการฟังเพลงด้วยนะคะสวัสดีกันด้วยนะคะคุณจ๊าบเนี่ยนะคะมีเพลงไหนอีกบ้างนะคะที่จะฮีลใจให้คุณผู้ฟังกันได้นะคะบอกว่าคิดถึงบ้านก็ยินดีมากๆเลยนะคะก็อย่างที่บอกกันไปนะคะว่าเราอย่าล้อเล่นนะคะกับชีวิตนะคะทุกวันเนี่ยก็ให้มันจริงจังซะหน่อยนะเราจะได้ไม่ต้องมาเสียอกเสียใจทีหลังนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราไม่อย่างนั้นทำไมเราไม่อย่างนี้นะคะมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคะทำวันนี้ของเราให้เต็มที่ละกันนะคะผลลัพธ์จะออกมายังไงช่างมันนะคะนะแล้ววันนี้ค่ะคุณก็จะไม่เสียใจไม่เสียเงินด้วยนะไม่เสียดายเงินด้วยค่ะเพราะว่าที่ช็อปไมเนียของเราเนี่ยมีไฟหน้าบ้านนะคะให้คุณไปติดเลยนะคะแล้วก็สว่างจ้ามากๆเลยค่ะกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงที่เราพูดถึงเนี้ยนะคะก็คือเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะทีนี้แหละนะคะบ้านสว่างจ้าเลยนะคะป้องกันทั้งขโมยขโจรอุบัติเหตุเอ่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยไฟหน้าบ้านอาจจะไม่พอใช่ไหมคะมันมืดอยากจะติดไฟเพิ่มนะคะแต่ก็คิดไปหลายตลบอยู่ใช่ไหมคะว่าต้องเดินไฟนะคะวุ่นวายเสียเงินเสียเวลาแถมค่าไฟก็อาจจะพุ่งปรื๊ดอีกด้วยปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์กำลังไฟสูงมากเลย 2,500 วัตต์ครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยนะคะมาพร้อมแบตเตอรี่ที่จุมากถึง 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์อีกด้วยค่ะชาร์จ1ครั้งใช้นานต่อเนื่อง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายค่ะมีสายยาว5เมตรมีอุปกรณ์ครบเลยนะคะปรับมุมได้กันน้ำได้ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกนะคะเพราะว่าเป็นกันน้ำระดับ IP67 ด้วยเครื่องใช้งานง่ายเพียงแค่กดสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะคะเห็นไหมคะว่าง่ายมากๆเลยและตอนนี้เราก็มีนะคะโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับไปเลย1นะคะยังไม่พอแถมอีก1ไปเลยนะคะพร้อมกับโคมไฟ LED อีก2อันแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันด้วยค่ะนะทั้งหมดนี้ที่กล่าวมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเห็นไหมคะว่าราคาดีแบบนี้ต้องรีบจัดเลย02-114-3990เลยค่ะ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้าเพียง100บาทเท่านั้นสะดวกซื้อสนุกช็อปอย่าลืมโทรมานะคะที่ช็อปไมเนียค่ะ02-114-3990ค่ะ

เลมอนซุปกับความพยายามกลายเป็นศูนย์นะคะเพราะว่าเราไปเห็นตัวเลขนี้ขึ้นมานะคะเรื่องของจุดฮอตสปอตนะคะตั้งแต่ต้นปีมาค่ะจนถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมาคือเป็นช่วงเวลานะคะที่เราห้ามเผาใช่ไหมคะเชียงใหม่ไม่เผาเนี่ยละค่ะก็ตัวเลขออกมาชี้ชัดแบบนี้แล้วนะคะที่มีจำนวนจุดฮอตสปอตนะคะรวบรวมจากจิสดานะคะบอกมี 11,023 จุดนะคะก็คิดเอานะคะอันนี้ข้อมูลนะคะตัวเลขณวันนี้ค่ะเป็นจุดความร้อนสะสมนะคะ 11,023 จุดเป็นตัวเลขที่ออกมาแบบนี้ก็นะคะสรุปเอาเองละกันนะคะว่าเราประสบความสำเร็จหรือเปล่านะคะก็คงจะมีข้อถกเถียงแล้วก็มีการสะท้อนนะคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าจะมีการบังคับใช้ห้ามเผา 100% ในทุกพื้นที่หรือเปล่ายังไงต่อไปนะคะก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนทุกคนละค่ะก็ไปถามคุณแม่นะคะบอกว่าเนี่ยเขาให้เผาหรือยังนะคะเพราะว่ามันสิ้นสุด31พฤษภาคมแล้วก็บอกว่ายังนะคะก็น่าจะดีนะคะถ้าเกิดว่าตลอดทั้งปีแบบนี้นะคะมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะว่าเพราะอะไรใช่ไหมคะนะเราก็ตอบในใจของเราได้นะคะมันส่งผลกับสุขภาพเอ่ยปัญหาต่างๆตามมามากมายเลยเดียวนะคะห้ามเผาเด็ดขาดนะคะจะเป็นอะไรที่เป็นมาตรการหรือว่าจะเป็นกฎหมายจะเป็นพรบต่างๆนะคะก็ว่ากันไปค่ะแต่วันนี้ค่ะยุงเยอะไหมคะที่บ้านนี่ก็ยุงเยอะด้วยเหมือนกันเนาะยุงชุมเป็นพิเศษเลยหน้าฝนแบบนี้ใครโดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคค่ะไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะคะลูกหลานเราพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคเหล่านี้ได้เสียเงินเสียเวลานะคะเสียโอกาสหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแมลงจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้

ใช้งานง่ายค่ะสำหรับสมาร์ทการ์ดนะคะเพียงแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามานะคะแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปบินขึ้นมาไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวตะแกรงเรามีถึง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรนะคะตั้งเอาไว้กลางบ้านก็จะช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณผู้ฟังคนพิเศษเฉพาะเครื่องนี้ของเราค่ะสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องคุณจะได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทโทรมาตอนนี้แล้วเป็น100สายแรกก็รับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทพร้อมเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายไม่ถึงพันค่ะจ่ายเพียง990บาทนะคะย้ำว่าจ่ายเพียง990บาทรีบโทรมานะคะ02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียเครื่องมีปัญหาใน1ปีเราเปลี่ยนเครื่องหมายคุณทันทีเลย02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะฟังเพลงกันต่อนะคะเรนิสราฝังร่างข้างๆกัน

ฟังร้านข้างๆกันนะคะกับเรนิสรานะคะวันนี้ก็นะคะในช่วงบ่ายๆนี่เตรียมตัวนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันหยุดค่ะเตรียมตัวอะไรล่ะคะพักผ่อนสิคะวันหยุดเราก็พักผ่อนใช่ไหมคะก็มีความสุขด้วยกันค่ะพรุ่งนี้วันหยุดนะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดานะคะพระบรมราชินีค่ะก็จะกลับมานะคะมอบความสุขให้คุณผู้ฟังเหมือนเดิมค่ะทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดแน่นอนอยู่แล้วนะคะที่นี่อสมทเชียงใหม่ฟังสดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลารวมถึง radio.network.mcord.net ด้วยบ่าย 2:00 นฟังข่าวทุกชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยนะคะเดี๋ยวฟังเพลงสากลกันต่อกับพี่อ้อทัดดาวนะคะและพี่หนูสมเกียรติในบ่ายนี้วันนี้ลาไปก่อนนะคะกับคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินลั่นไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายหลังเสรีพิสุทธิ์บุกบ้านในวินทวงคืนเขากระโดงนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยทวงคืนเขากระโดงและบุกไปถึงบ้านนายเดวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจังหวัดบุรีรัมย์ว่าทุกคนมีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อทั้งเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายหากออกมาทุกคนต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครฝ่าฝืนกฎหมายได้ส่วนกระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้าเรื่องของการทวงคืนทีละแปลงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเป็นเรื่องของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ต้องมีการรายงานกระทรวงคมนาคมส่วนของกระทรวงมหาดไทยและกรมที่ดินก็ได้มีการรายงานมาตลอดไม่ได้ผูกพันคำพิพากษาที่บางคนพยายามพูดแล้วไปชี้นำให้สาธารณะได้เชื่อถือคำพิพากษาผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งคำพิพากษาที่ออกมานั้นคือชาวบ้านฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดศาลบอกว่าไม่ต้องให้ออกแล้วไปทึกทักว่าแปลงอื่นเถื่อนทั้งหมดก็ไม่ใช่การรถไฟต้องมาฟ้องเป็นรายแปลงไปซึ่งดำเนินการอยู่และศาลได้มีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดประเสริฐเตรียมไปปน.ตาริกาลุยสางปัญหาใต้เชื่อหลังส่งตัวแทน2โรงเรียนร่วมสอวต.ปัญหาจะคลี่คลายขึ้นนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการพูดคุยกับโรงเรียนปน.และโรงเรียนตาริกาถึงสถานการณ์ความไม่เข้าใจในพื้นที่ชายแดนใต้ว่าหลังจากเดินทางมาพูดคุยที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการส่งตัวแทนจากทั้ง2โรงเรียนเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้รับผิดชอบเรื่องการศึกษาในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เพื่อเสริมความเข้าใจและจะมีการประชุมร่วมกันอีกหลายฝ่ายทั้งนี้ตนจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมและติดตามผลอย่างรอบด้านและดูประเด็นที่เป็นปัญหาคลี่คลายลงแล้วหรือยังรวมไปถึงดูเรื่องของหลักสูตรการศึกษาด้วยกองกำลังบูรพาไลฟ์สด24ชั่วโมงยืนยันว่าด่านชายแดนยังปิดตามมาตรการส่วนกระแสข่าวปลอมแอบเปิดด่านผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่กองกำลังบูรพาออกมายืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณด่านชายแดนไทยกัมพูชาหลังมีกระแสข่าวอ้างว่ามีการเปิดด่านให้ชาวกัมพูชาข้ามเข้ามาเรียนในประเทศไทยทางนี้กองกำลังบูรพาได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV ถ่ายทอดสดไลฟ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาติดตามสถานการณ์จริงได้อย่างต่อเนื่องโดยยืนยันว่าด่านชายแดนยังคงปิดและเป็นไปตามมาตรการที่หน่วยงานความมั่นคงกำหนดไว้ไม่มีการเปิดด่านตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการพร้อมร่วมกันช่วยเผยแพร่ข้อเท็จจริงเพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและลดการส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จในสังคมออนไลน์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ

0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio เชียงใหม่ค่ะทักทายกันในบ่ายวันอังคารนะคะไล่วันที่ไปเลยค่ะเพราะว่าเดือนนี้เริ่มต้นจาก1มิถุนายนเมื่อวานวันจันทร์วันเปิดสัปดาห์ใหม่นะคะแต่บรรยากาศก็อาจจะครึ่งๆวันหยุดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นวันทำงานวันเรียนหนังสือของน้องๆหลายๆคนนะคะบางที่ก็ไม่หยุดวันนี้แต่พรุ่งนี้ก็หยุดใช่ไหมคะมันก็แปลกๆดีนะคะมีเว้นๆนิดหนึ่งวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายนนะคะเข้าสู่ช่วง MCOT Radio เชียงใหม่เปิดรายการด้วยงานที่โด่งดังนะคะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่หลายคนชอบจำได้เลยจากวง Earth, Wind and Fire นะคะ After the Love Has Gone ก็เป็นงานที่ร่วมทำกับโปรดิวเซอร์คนเก่งนะคะคนนี้ก็มาสายป๊อปที่อาจจะมีแจ๊สเบาๆนะคะเพลงเต้นรำก็ทำได้หลากหลายเลยแล้วก็แต่ละเพลงว่าแล้วแต่ถ้านับเป็น10เนี่ยเขาประสบความสำเร็จไปสัก8เพลงแล้วล่ะนะคะเดวิดฟอสเตอร์นะคะแต่ว่าเวอร์ชันที่เลือกมาฝากกันก็เป็นงานของศิลปินแจ๊สแนวร่วมสมัย2คนนะคะโปรเจกต์ร่วมของเดวิดเปนัวและบรัสฟรีแมนแผ่วๆเบาๆกันไปก่อนนะคะเสียงของเวสต้านะคะกับฟิลเพอรี่ค่ะร้องในเวอร์ชันเมื่อสักครู่ของ After the Love Has Gone นะคะ

เนื้อร้องของเพลงนี้นะคะก็ทิ้งคำถามเอาไว้ว่าเราจะยังคงรักษารสชาติหรือว่าอาจจะเป็นความหวั่นไหวแบบนั้นก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นความรู้สึกที่มันสดใหม่อ่ะแบบนี้ก็แล้วกันเอาไว้ได้อย่างไรนะคะทุกๆเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่เคยโดนใจเราเราจะเก็บรักษามันเอาไว้ให้ยาวนานได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็น่าสนใจนะคะนั่นคือเสียงร้องคู่กันเจมส์อินกรามและแพตตี้ออสตินนะคะเป็นเพลงที่แต่งโดยมิเชลเลแกรนและก็อลันกับมาริลินเบิร์กแมนนะคะทีมนี้เคยทำงานในอดีตที่โด่งดังมากๆเท่าที่นึกออกเร็วๆตอนนี้ก็คือ The Windmills of Your Mind เพลงจากภาพยนตร์เรื่อง The Thomas Crown Affair นั่นเอง How do you keep the music playing ทั้งที่เรารู้ว่าเวลานี่แหละมันจะเป็นตัวอาจจะลดทอนความสดใหม่ลงไปแน่นอนนะคะสักวันหนึ่งแต่คุณค่าจะยังอยู่นะคะ

โซนดนตรีนิดนึงนะคะคนละยุคกันเลยนะคะฟังจากซาวก็คงจะเปรียบเทียบได้ดานิล่าโปรโคปิโอค่ะคอปาคาบาน่าในแบบชิลเลาท์ฟังดูก็มีจังหวะอุ่นๆนะคะพอสบายจะได้ไม่ไปเพิ่มความร้อนให้กับแดดข้างนอกวันนี้ก็ร้อนแรงมากเลยนะคะแดดเปรี้ยงเลย

งนี้รู้จักกันดีนะคะน่าจะประมาณ80นะคะยุคนั้นเป็นเพลงดังที่ร้องไว้โดย Kenny Rogers และก็ Dolly Parton ในอดีต Bee Gees นะคะเป็นเจ้าของผลงานแต่งเอาไว้ค่ะจังหวะเบาๆโยนๆตัวได้พอไม่ง่วงนะคะจบไป Bertin Set Islands Industry

ั้งฟัง Don't Stop the Music นะคะเวอร์ชันนี้ของ Marcela Mangabeira ไปด้วยก็แหมชอบจังหวะซิงเบสเนี่ยซิงเบสพาให้เราเพลินไปกับดนตรีจริงๆนะคะเวอร์ชันนี้นี่เป็นเพลงเก่าของเจมี่คาลัมนั่นเองนะคะก็ฟังเพลงด้วยกันค่ะช่วงบ่ายๆนะคะมีจังหวะจากคนกันบ้างนะคะในช่วงที่หลายท่านก็นั่งก้มหน้าก้มตานะคะอยู่กับงานของตัวเองค่ะก็ตามหน้าที่นะคะทุกคนก็มีทุกอย่างที่ต้องทำนะคะคงจะนั่นแหละสู้กันไปนะมีหลายๆคนก็ขอกำลังใจนะคะไม่รู้จะให้ยังไงเลยกำลังใจทุกคนก็อาจจะต้องสร้างด้วยเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนั่นแหละนะคะแล้วก็คนรอบๆข้างก็สำคัญนะคะเรียกว่าเกาะมือกันไปนะคะอบไหล่กันเบาๆนะคะอาจจะเจอหนุ่นเจอนี่รอบๆตัวก็ยังไงก็ขอให้แข็งแรงนะคะสู้กันต่อไปค่ะในสภาพหลายๆอย่างรอบตัวปัจจุบันนะคะเอาพูดรวมๆกันละกันนะคะก็ให้กำลังใจขอเอ่ยชื่อกันละกันฟังอยู่นะคะน้องเปิ้ลนะคะอาจจะเหนื่อยกับหลายๆอย่างที่อาจจะบางทีพูดไม่ออกเอฟซีของอสมทเชียงใหม่นะคะเจ้าประจำของรายการด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะ

0: าบนผืนทรายนะคะก็ความหมายง่ายๆที่เราเข้าใจทันทีก็คือมันไม่อยู่นานนะคะทุกอย่างนี่แหละเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปค่ะชักกระแทกนะคะอัลบั้ม Afterglow กับเพลงจังหวะคึกคักเลยจะเป็นดิสโก้บางๆก็ว่าได้จริงวงนี้ก็เริ่มมามีชื่อเสียงนะคะในยุค80ต้นๆเลยนะคะตามที่เราทราบกันนะคะแล้วก็ยังคงเล่นผลงานที่ถือว่าเป็นลายเซ็นของวงกันอยู่จนทุกวันนี้บวกลบเองก็แล้วกันว่ากี่ปีละ1982จนถึงปัจจุบันนะคะเอา2026ตังก็ยังฟังกันได้เพลินสำหรับเพลงลายเซ็นเพลงนั้นของ Shack Attack นะคะแล้วก็กลุ่มพวกเขาก็ยังเหนียวแน่นนะคะทำงานต่อเนื่องทีเดียวจบไป Footprints in the Sand จาก Shack Attack ค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
3: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02 666 0000

0: ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ีเสียงผิวปากด้วยนะคะเวอร์ชันนี้ก็ฟังดูอบอุ่นดีเป็นมิตรดีนะคะ You've got a friend in me ค่ะจากภาพยนตร์หรือว่าแอนิเมชันเรื่อง Toy Story นะคะ I can tell that you're tired. เห็นว่าคนไทยจะได้ดูคอนเสิร์ตจากคนนี้ใช่ไหมคะ

0: ถึงนี่
1: ปลายชั่วโมงกันแล้วค่ะนั่นคือ So Wonderful จากเอมิเลียมีทิคุนะคะเจอกลุ่มฝนนะคะเรดาร์ลำพูนอัปเดต14 นาฬิกาที่ฝางชัยประการนะคะเปียงแหงเชียงดาวสะเมิงแม่วางแม่แจ่มจอมทองฮอดและก็อมก่อย

ซีซั่นของเรเก้ช่วงท้ายๆนะคะจอห์นโฮสต์นะคะศิลปินชาวจาเมกามาจากจาเมกานะคะเป็นชาวจาเมกานั่นแหละนะคะ Help Me Make It Through The Night นะคะเป็นงานเก่าของคริสโตเฟอร์ Cross นะคะเป็นนักร้องศิลปินแนวอาจจะเป็นลูกทุ่งพ็อปคันทรีนะคะแล้วก็เป็นดาราด้วยนะคะเล่นหนังกับบาร์บาร่าสไตรซันนะคะยุค 70s เป็นพระเอก A Star Is Born จำกันได้นะคะนั่นคือคริสโตเฟอร์ไม่ใช่คริสโตเฟอร์ครอสมันคล้ายๆกันนะคะคริสโตเฟอร์ซันนะคะก็เป็นเรียกว่าคู่ชีวิตของริต้าคูลิดจ์อยู่พักใหญ่เลยเหมือนกันนะคะเวลาใกล้หมดแล้วนะคะหยิบเอางานของ UB40 มาตั้งแล้วก็นึกถึงคนฟังเพลงท่านหนึ่งตอนนี้ไม่อยู่ละนะคะก็จำได้นะคะว่ามีอยู่วันหนึ่งไปร้านซีดีนะคะดิฉันไปร้านซีดีเจ้าประจำแล้วก็เจ้าของร้านก็ถามบอกว่าเอ๊ะตอนนั้นเพลงที่เล่นเปิดในรายการเนี่ยนะคะเป็นเพลงนิ่มๆตอนนั้นจัดช่วงเย็นนะคะประมาณสัก5 โมงประมาณนั่นแหละก็เขาก็บอกว่าเขาถามนะคะว่าเอ๊ะมีคนมาถามหาเพลงเป็นเรเก้เพลงหนึ่งนุ่มๆนิ่มๆนะคะจังหวะสบายๆเปิดเพลงอะไรไปนะเขามาถามดิฉันก็นึกตั้งนานนะคะและในที่สุดก็หาเจอว่าเพลงนี้นี่เองนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่จริงๆเราก็ฟังกันบ่อยๆในรายการเพราะว่าเป็นเพลงที่ถือว่าลายเส้นเพลงหนึ่งของ UB40 นั่นแหละหาจนเจอนะคะเพราะว่าคุณฟังท่านนั้นฟังจากอสมทเชียงใหม่แล้วก็ไปถามหาซื้อซีดีที่ร้านขายซีดีปัจจุบันไม่อยู่แล้วนะคะปิดท้ายเลยก็แล้วกันเพลงนี้

0: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณนายกรัฐมนตรีบอกไม่ต้องแก้เกมกัมพูชาหลังร้อง UN ไทยยกเลิก MOU 44ทำเจรจาทวิภาคีล่มนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กัมพูชายื่นหนังสือแจ้งเตือนประเทศไทยและเลขาธิการสหประชาชาติเพื่อเริ่มต้นกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเชิงบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS ภายหลังจากรัฐบาลไทยยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาอ้างถึงการคุยทวิภาคีเดินหน้าไม่ได้ว่ายังไม่ได้รับทราบและไม่ได้รับทราบว่าเกิดปัญหาอะไรซึ่งเรื่องของ MOU 44เราได้แจ้งแก่ผู้นำกัมพูชาตั้งแต่การประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยผู้นำกัมพูชาไม่ได้ยืนยันว่าได้รับทราบได้ยืนยันว่าได้รับทราบและได้แจ้งกลับว่ารู้สึกผิดหวังหลังจากนี้จะใช้อันคลอสดำเนินการต่อไปซึ่งไม่ได้กำหนดว่าจะดำเนินการเมื่อใดส่วนถูกมองว่าต่อหน้าและฉากหลังฉากไม่เหมือนกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีถามกลับว่าใครมองแต่ตนไม่ได้มองแบบนั้นนายอนุทินยังกล่าวว่าการที่เราไปเจรจากับนานาชาติเวียดนามก็มาเยือนเราและเราก็เพิ่งไปพบกับผู้นำฝรั่งเศสหรือผู้อำนวยการยูเนสโกก็ไม่ได้มีปัญหาประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมาปรับท่าทีเพราะไม่มีใครหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาแม้แต่น้อยส่วนบุคคลที่สร้างเฟซนิวขึ้นมาต้องการอะไรนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามันคิดไม่ได้ตนไม่เสียเวลากับคนพวกนี้อยู่แล้วครม.ไฟเขียวลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 1-21 มิถุนายนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติใหม่ของผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเปิดรับลงทะเบียน 1-21 มิถุนายนและประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติ 17 กรกฎาคมทางนี้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการเดิมคือปี 2565จำนวนกว่า13ล้านคนต้องทำการยืนยันตัวตนใหม่ทุกรายเพื่อร่วมโครงการในปี2569และผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปสำหรับคุณสมบัติพื้นฐานได้แก่ต้องมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ปิดรับลงทะเบียนบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนนอกจากกลุ่มเดิมเช่นภิกษุสามเณรผู้ต้องขังและข้าราชการแล้วปี2569ได้มีการเพิ่มกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่รายได้น้อยแท้ที่แท้จริงดังนี้นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือมหาชนผู้ถือครองหลักทรัพย์และตราสารหนี้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์หรือทะเบียนประวัติถือครองตราสารหนี้ผู้เอาประกันชีวิตประเภทสามัญที่มีการชำระเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสที่มีผู้ที่มีเงินได้นำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเกณฑ์รายได้และรายจ่ายที่ได้รับสิทธิ์รายได้บุคคลต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีรายจ่ายที่จ่ายให้บุคคลอื่นต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีทั้งนี้ในปี2569นี้ไม่มีการนำรายได้เฉลี่ยของครอบครัวมาคำนวณเหมือนโครงการปี2565แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานพิธีส่งศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์จุมเชื้อทหารกล้าผู้เสียสละอย่างสมเกียรติสูงสุดเมื่อเวลา 12:20 นณสนามบินบ้านทอนท่าอากาศยานนราธิวาสพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีส่งศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์จุมเชื้อสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งเสียชีวิตอย่างกล้าหาญจากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านหรือป่อเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่4นำข้าราชการทหารตำรวจและฝ่ายปกครองร่วมตั้งแถวส่งศพทหารกล้าขึ้นเครื่องณวัดยอทอง ตำบลนาคาบเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังโดยทางกองทัพภาคที่4และหน่วยต้นสังกัดได้ประสานการอำนวยความสะดวกในพิธีอย่างสมเกียรติสูงสุดพร้อมทั้งเร่งดำเนินการตามสิทธิ์กำลังพลและการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบของทางราชการเพื่อดูแลครอบครัวของผู้เสียสละอย่างดีที่สุดสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพระหว่างวันที่2ถึง6มิถุนายนและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพอย่างสมเกียรติสูงสุดในวันที่7มิถุนายนณวัดเมนณเมนวัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรัง
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริก

0: พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz.
5: I want to thank all the artists for being here and supporting the foundation.And all of you, of course, thank you so much.

0: จริงๆเราก็อาจจะได้ยินเสียงในหัวของเราดังแบบนี้แล้ว I shall be released จากบันทึกการแสดงสดของแจ็คจอห์นสันและเพื่อนๆนะคะในแทร็กนี้มีเอ็ดดี้เวเดอร์กับสกิลมาช่วยแจมด้วยนะคะ
1: Thank you guys. We'll see you next year.
0: เล่นคอนเสิร์ตเพื่อนำเอารายได้ส่วนหนึ่งนะคะไปสนับสนุนเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะที่ดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้านของตัวเองที่ฮาวายนั่นเองนั่นเก่าของบ๊อบดีแลนนะคะ I shall be released เมื่อสักครู่นี่ก็เช่นเดียวกันเพลงนี้นะคะ

ป๊อบดีแล้วนะคะแต่งเพลงนี้ไว้ Knocking on Heaven's Door มีหลากหลายเวอร์ชันค่ะมีครั้งหนึ่งEric Claptonเคยนำไปทำเป็นเรเก้ด้วยเหมือนกันนะคะนั่นคือ Baby Face เป็นนักแต่งเพลงเป็นโปรดิวเซอร์เป็นนักร้องเป็นนักดนตรีเล่นกีตาร์เก่งอัลบั้มส่วนตัวของเขาคัฟเวอร์งานของ Bob Dylan เมื่อสักครู่ค่ะ

0: คนส่งข่าวมานะคะบอกว่าเลเว่จัดคอนเสิร์ตไปเมื่อก่อนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะวันที่31พฤษภาดิฉันเองก็เห็นแวบๆเท่านั้นเองว่าเขามีตารางคอนเสิร์ตนะคะแต่ก็แม่ไม่ทันดูว่าวันที่เท่าไหร่ปรากฏว่าเล่นไปแล้วนะคะเนื่องจากว่าเมื่อช่วงก่อนนะคะไมโครโฟนได้ยินไหมเนี่ยทำไมมันแปลกๆนะมีเสียงหายๆดับๆนะก็เปิดมาอยู่นะคุณผู้ฟังอาจจะรู้สึกปกตินะคะแต่ว่าบางทีเจ้ามิกเซอร์นี่ก็แปลกๆนะคะเสียงมันดับไปเมื่อกี้อ่ะมาเรียบร้อยอ่ะเล่นไปแล้วคอนเสิร์ตของเลเว่นะคะเมื่อวันอาทิตย์31ที่ผ่านมานี่เองกับคุณน้องออมบอกมาอ่ะให้ฟังเสลยเพลง Snow White นะคะคิดว่าเพลงนี้คงจะอยู่ในตารางอยู่ในลิสต์ด้วยเหมือนกัน
1: Can't help but notice
0: แสดงไปแล้วนะคะที่ Impact เลเว่ค่ะ

เฟ่นะคะนักร้องที่ร้องเพลงหลากหลายสไตล์นะคะไม่จำกัดตัวเองอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในการร้องเพลงนะคะมีเสน่ห์มากๆนะคะซุ้มเสียงเธอค่ะก็น่าสนใจเป็นศิลปินรุ่นใหม่ๆนะคะนั่นคือน่าจะมาจากอัลบั้มใหม่ล่าสุดของเธอนะคะที่รับแกรมมี่ไปด้วยถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คือเพลงชื่อ Snow White ค่ะอัลบั้มที่ชื่อ A Matter of Timeจำผิดขออภัยด้วยนะคะโปรแกรมบางทีก็เออเร่อเหมือนกันฟังแล้วนึกถึงบรรยากาศของเพลงจากหนังหลายเรื่องเหมือนกันนะคะในยุคประมาณปี2000 เพลงหนึ่งที่นึกถึงหลังจากฟัง Snow White เมื่อตะกี้ก็คืองานของ Damien Rice The Broer's Daughter ช้าๆแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่นึกถึงปี2007นะคะภาพยนตร์เรื่อง Once จำกันได้ใครได้ดูไหมคะFalling slowly now.

พลงนี้ได้รางวัลออสการ์ด้วยนะคะปี2008และหนังออกฉายในปี2007นะคะสาขาเพลงประกอบยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Once นะคะเป็นเรื่องราวดนตรี2คนชายหญิงแล้วก็เขาทั้งคู่ก็มาบันทึกเสียงจริงๆนะคะในเพลงนี้ Falling Slowly นะคะเป็นเรื่องราวนักดนตรีข้างถนนนะคะเล่นดนตรีหลายคนก็อาจจะได้ชมนะคะเป็นหนังเก่าพอสมควรแล้วนะปี2007นะคะนุ่มๆขึ้นมาหน่อยก็แล้วกันมาร์คโชเตส

ป่านี้ร้อนจริงๆนะคะฟ้าแจ้งทีเดียวรู้สึกว่าวันนี้ฝนคงจะไม่มาแต่แถวนี้นะคะฟ้าสว่างมากๆนะคะสีฟ้ามีกลุ่มเมฆ

ซโร่ค่ะ yeah, yeah, yeah. จังหวะเพลินๆนะคะเพลงจากภาพยนตร์ประมาณสักยุคปี2000นะคะถ้าจำไม่ผิดยนต์แม็กเกรเกอร์เบรนนี่ซิลเบเกอร์นะคะนำแสดงเสียงของแอสโตรค่ะ Every day is a holiday ขอนจังหวะลงหน่อยค่ะวันนี้ร้อนจริงๆนะใครอยู่ด้านนอกบ้านนะคะหรือว่านอกอาคารนี่โอ้โหแทบละลายนะคะ

0: ปิดท้ายกันนะคะ You'll Never Get to Heaven ค่ะของเปิดแบ็คแร็กกับฮาวเดวิดนะคะทวินเจอุสเดอะฮูสมาปิดท้ายเป็นศิลปินนักร้องชาวดัตนะคะก็ฟังเสียงเธอบ่อยร้องเพลงได้หลายแบบนะคะจะไปทางโซก็ได้นะคะหรือว่าจะมาทางป๊อปก็ร้องดีเหมือนกันนะคะเอาล่ะเบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ. อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

0: ียงใหม่โทร053-357-061
1: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

มันกลับหลับไปแป๊บหนึ่งนะคะงีบลองลอยในห่วงของเรียกว่าอาจจะไม่ถึงกับว่างเปล่าแล้วก็ยังไม่ถึงกับฝันหลับไม่ลึกนะคะให้ฟังเพลงต่อเนื่องแปลกๆจริงๆก็เป็นเพลงที่หยิบมาเล่นอยู่บ้างเหมือนกันนะคะนับตั้งแต่ Sting นะคะกับ The Book of My Life ก็พูดถึงเรื่องราวของหนังสือเล่มหนึ่งเปรียบกับชีวิตหน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายซึ่งเขาบอกว่าเปิดจากหน้าสุดท้ายเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปเจออะไรนะคะที่น่าสนใจเพราะว่าได้เสียงซีต้าของอนุชกาชังกานะคะมาช่วยสร้างบรรยากาศให้มันรู้สึกมีเรียกว่ามีเวทมนต์หน่อยๆมีความขลังอยู่ในตัวเองนะคะก็เป็นเพลงที่อาจจะผสมอารมณ์แบบเวิลด์เข้าไปนะคะสติงก็เป็นคนที่ชอบทดลองและก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรแบบนี้จะเป็นแนวพรตะอะไรแบบนั้นด้วยเหมือนกันนะคะก็ได้อารมณ์แล้วก็เลยต่อกับเพลงของแพทแมททานีซะเลยนะคะอัลบั้มที่ได้แกรมมี่นะคะเมื่อต้นยุค90นะคะชื่อชุด Secret Story ฟังทีไรเปิดทีไรหลายคนก็อาจจะสะดุดหูว่าเอ๊ะเอาเพลงไทเดอร์มาเปิดหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วก็เป็นการเล่นของทั้งตัวแพทเองนะคะในแนวแจ๊สในแนวเวิลด์เข้าไปด้วยแล้วก็มีวงของกัมพูชานะคะเป็นวงมโหรีพินเปียดนะคะคณะบัลเล่ของกัมพูชาแล้วก็ร่วมกับออเคสตราของลอนดอนออเคสตราด้วยนะคะนั่นก็เป็นการทดลองในอัลบั้ม Secret Story ฟังเมื่อไหร่ก็แหมเห็นภาพนะคะชื่อเพลงว่า Above the Tree Top นั่นเองสวยงามมากๆมีเสียงกีตาร์ของแพทแมททานีนะคะในตอนท้าย

ซึ่งหลายคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นเพลงไทยเดิมหรือเปล่าจริงก็ออกทางเขมรนั่นแหละนะคะก็ใกล้ๆกันไทยกับเขมรนะคะออกมาในรูปแบบของวงมโหรีนะคะแล้วก็จบไปเป็นงานของหนุ่มสองคนมิชมาลอยกับพอคาร์แรกนะคะร้องร่วมกันแนวโปรเกรสซีฟหน่อยๆไปถึงกับร็อกนะคะออกพ็อปๆนุ่มๆเนื้อเพลงก็น่าสนใจเพลงชื่อ Ready to Go Home ปิดท้ายคุณด้วยเพลงนี้กันแล้วกันนะคะ Justin Herbert ค่ะ

ายหลังมาแล้วล่ะค่ะทิ้งท้ายกันด้วยอดีตสมาชิกของ The Moody Blues นะนี่คือ Justin Herbert ค่ะจำเสียงได้นะคะงานส่วนตัวของเขาค่ะ Broken Dream อยู่กับพี่หนูค่ะหลังข่าวจากสำนักข่าวไทยบ่าย4นะคะใกล้เลิกงานเลิกเรียนแล้ววันนี้น้องๆไปโรงเรียนหรือเปล่าบางโรงเรียนก็หยุดยาวเลยบางโรงเรียนยังไปอยู่นะคะใช้รถระมัดระวังด้วยค่ะมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการฟังวิทยุและจูนมาที่นี่ 100.5 เมกะเฮิรตซ์ MCOT Radio เชียงใหม่หรือว่าออนไลน์กันแล้วก็ฟังผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกช่องทางด้วยนะคะขอบคุณจาริชันทัดดาวประทังบูรณ์ค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีระบุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคลังดูแลตามเกณฑ์ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องจนไม่จริงว่ามีหลักเกณฑ์อยู่แล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างซึ่งกระทรวงการคลังและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดูแลในเรื่องนี้อยู่มีหลักเกณฑ์อยู่แล้วทำตาม

0: เจอไหมฮะ34องศาครับคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้ต่ำสุด25ครับโอ้สวิงกัน10องศาเลยทีเดียวโหดมากวันนี้อากาศสุดๆเลยตอนนี้แดดจัดสุดๆถนนหนทางยังไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่นะครับผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ไม่รู้อีก1ชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปสถานการณ์การจราจรเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยขึ้นต้นกับเพลงของถือว่าเป็นเพลงคลาสสิกเก่าแก่ทีเดียวใครก็ร้องมาเยอะน็อกกินในฮาวานดอสนะครับแล้วก็60 40คุณผู้ฟัง60 40คืออายังคิดยังไงให้มา 1,000 บาทนะครับบัญชีมาแล้วในเป๋าตังนะครับให้มา 1,000 บาทเวลาคุณจะใช้คุณจะต้องเติมเข้าไปนะครับเติมเพิ่มเข้าไปนั้น 1,000 บาทเขาให้ใช้1เดือนถ้าคุณจะใช้จนครบ 1,000 บาทเนี่ยคุณต้องเติมไป133 134บาทเนี่ยนะฮะใส่ลงไปนะครับจริงๆแล้วมันต้อง667บาทนะฮะถ้าเอาครบกันเลยทีเดียวเนี่ย667บาทนะครับถึงจะเอาไปสู้กัน 1,000 นี้นะฮะแล้วคุณสามารถใช้ได้นะฮะ 1,000 บาทของเขานี่ที่ให้มาเนี่ยคุณใช้ได้วันละ200บาทฉะนั้นถ้าคุณใช้หมดนะฮะนั่นคือต่อวันคุณต้องเติมเข้าไป134บาทนะครับ34บาทถ้าคุณใช้เต็มเกเลยเนี่ยคุณก็ใช้ได้ทั้งหมด5ครั้งนะฮะฉะนั้น60 40ก็คือนะครับเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยนะฮะ200บาทบวกของเราอีก3 134บาทเนี่ยมันก็จะกลายเป็น334บาทนะครับ334บาทเมื่อหารออกมาแล้วนะครับ200ก็จะเป็น 60% และไอ้เจ้า134บาทเนี่ยก็จะเป็น 40% นี่คือคิดรายวันอย่าไปคิดยอดเต็มคิดแค่นี้ง่ายๆนะครับอ๋อถ้าเกิดคนละครึ่งก็คือเราได้มา2เราต้องเพิ่มอีก200ใช่ไหมเหมือนครั้งที่แล้วใช่ป่ะใช่ไหมฮะก็คือถ้าคนละครึ่งก็คือให้มา200เราต้องเติมอีก200ใช่ไหมครับถึงจะใช้ได้อันนี้เขาให้มา200เราเติมแค่134บาทนั่นก็คือ 60-40 แค่นี้เถียงกันโอ้มึนหัวนะฮะประมาณนั้นอากาศก็อย่างนี้ขอบคุณคุณฟังในหน้าไลน์นะฮะมาเยอะแยะเลยนะฮะเมื่อกี้บอกว่ารับฟังไม่ได้อยู่จังหวัดสงขลารับฟังได้นะครับอินเทอร์เน็ตปกติแล้วนะฮะเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วได้ยินแล้วโอ้นี่36องศาจากไหนเนี่ยโอ้ช้างเผือกนะฮะคุณหมอบอกช้างเผือกนี่36องศาหรอนี่ขอบคุณดอกกุหลาบนะฮะดอกกุหลาบกุหลาบกุหลาบหรือว่ากูหลับได้หมดเลยทีเดียวอ่ะ knock knocking and have one door
1: for the fire
0: yeah
1: Shaka Khan

True the Fire นะฮะของ Ovivo นะฮะร้องแบบไลฟ์เวอร์ชันได้ดีทีเดียวนะครับเพลงเก่าของ Chaka Khan Chaka Khan นั่นเองนะครับร้อนดีเหลือเกิน คุณผู้ฟังเรื่องของ ProPack Asia นะครับงานที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์ไม่ควรพลาดนะครับพบกับสุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกกว่า 2,500 แบรนด์นะฮะที่จะช่วยยกระดับธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคพร้อมสัมมนาหลากหลายจากองค์กรระดับโลกนะครับเวทีที่ให้คำปรึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการลงทุนพร้อมให้โอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ๆกับสถานที่จัดงาน Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้านะครับใครที่จะเดินทางไป ProPack Asia งานเดียวครบทั้ง Ecosystem อุตสาหกรรมแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีจัดโดย Informa Market สอบถามเพิ่มเติม02-036-0500นะครับคุณผู้ฟังนะที่พูดถึงจริงๆแล้วเมื่อวานผมก็เปิดไปแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดให้ฟังอันนี้ก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะฮะสำหรับ To The Fire ส่วนเพลงนี้คุ้นเคยอยู่แล้วชื่อเพลงก็คือ How Long

จฟโคลัมนะฮะแล้วก็แบรนด์อูเกอร์นะฮะคริสโตเฟอร์ครอสนำเพลงนี้มาร้องใหม่นะครับ How Long ของเดิมน่าจะเป็นคนอื่นนะครับแต่ว่ากลุ่มๆเดียวกันนะฮะแก๊งนี้เขาแก๊งสตูดิโออยู่แล้วนะครับคริสโตเฟอร์ครอสอะไรอย่างเงี้ยเป็นมาตั้งนานแล้วของ Warner Record นะครับอันนี้จำแม่นเพราะว่าก็คุ้นเคยกับดนตรีของเขาอยู่เลยทีเดียวคุณฟังช่วงนี้เนี่ยผมมีเวลาผมก็จะนั่งดูทีวีซึ่งส่วนเนี่ยผมจะดู 99% ของผมคือดู YouTube นะฮะบางทีบางช่วงก็ดู Netflix บ้างแล้วแต่ว่าอยากดูหนังเรื่องไหนอะไรเงี้ยดูไม่จบก็พอสไว้แล้วก็ไปอยู่ดูย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงหลังๆนี่ผมดูหลากหลายทำอาหารบ้างนะฮะวิทยาการเรื่องประหลาดๆบ้างนะฮะเมื่อก่อนนี่ชอบดูจังเลยนะ UFO ตั้งแต่ตัวตูนละอะไรอย่างเงี้ยอนุนากินะฮะดูอะไรอีกอะที่มันดูแล้วมันแปลกๆนะฮะแล้วก็วิทยาศาสตร์ถ้าเราจะศึกษาได้ตามนั้นนะครับอันไหนก็เป็นดูเป็นความบันเทิงเป็นหลักนะฮะไม่ยึดถืออะไรมากมายเพราะหนังสืออย่างนี้เราถ้าอยากจะให้มันชัดเจนมันต้องดูอีกหลายๆอย่างนะฮะต้องศึกษาเองด้วยแล้วก็จะดูในลักษณะของที่มันเป็นเรื่องแปลกๆหรือเราน่าสนใจอย่างผมเนี่ยดูซูโม่มาเกือบๆจะ 3-4 เดือนละจนล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วนี่ก็ได้แชมป์ซูโม่แกรนด์ซูโม่ไปละนะฮะดูวิธีการฝึกของเขาอาหารการกินเขากินยังไงดูการออกกำลังกายการฝึกโอ้โหชาวต่างชาติที่จะมาเรียนซูโม่จะต้องเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็จริงๆแล้วแชมป์ซูโม่นี่ก็เป็นมองโกเลียก็เยอะนะฮะเป็นต่างชาติก็มีเคยมีไปแล้วฮาวายก็เคยมีด้วยซ้ำไปตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ดูว่าวิธีการเขาฝึกเขาอะไรแล้วเขาทานอาหารอะไรยังไงเท่าที่เขาจะให้เราดูได้นะบางอย่างเขาก็ไม่ให้เราดูหรอกนะฮะเดี๋ยวก็ดูวิธีการใช้ชีวิตการกินอยู่หลับนอนส่วนใหญ่แล้วต้องใส่สโนว์เกิลหมดเลยตอนนอนเพราะน้ำหนักมากใช่ไหมคุณฟังไม่งั้นมันจะกลนเนี่ยผมเดาว่ามันก็จะมีปัญหาเรื่องภาวะการหายใจอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะมีที่ครอบเลยนะเวลานอนเราดูแล้ว อุทิศชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยจนกว่าจะแขวนนวมแล้วก็ตัดผมแล้วถึงจะใช้ชีวิตตามปกติมีครอบครัวมีแต่งงานอะไรเงี้ยเราก็ดูวิธีการจนก็แต่ผมคงไม่ไปเล่นซูโม่นะดูเฉยว่าโอ้มันเป็นงานที่ทุ่มเทมากแล้วก็เป็นอะไรที่มีเกียรติมากๆนะสำหรับนักซูโม่ในญี่ปุ่นนะครับล่าสุดก็ไปนั่งดูแชมป์เพิ่งแข่งไปเมื่อ24ที่ผ่านมาเองนะแข่งม้านะฮะแล้วก็ผมก็นั่งดูนะฮะว่าทำไมมันถึงดังอ๋อเป็นผู้หญิงอ่ะคุณผู้ฟังแคดดี้เป็นผู้หญิงด้วยเอ้ยไม่ใช่จ็อกกี้ไม่ใช่แคดดี้แคดดี้มันเล่นน้ำละจ็อกกี้นะเป็นผู้หญิงด้วยนะล่าสุดเมื่อวันที่24เนี่ยโอ้โหแบบเขาชนะแบบแซงขึ้นมา10กว่าตัวอยู่ท้ายสุดขึ้นมาได้แล้วก็แบบชนะเป็นที่ชื่นชมมากนะความสามารถผมยังงงอยู่เลยเป็นผู้หญิงด้วยนะอายุยังไม่มากเลยนะเราก็ดูวิธีการในโลกที่มันมีอะไรมากมายมหาศาลที่มีเวลาก็เลยนั่งอ่านให้ฟังเดี๋ยวว่างๆค่อยหาประวัติมาเล่าให้ฟัง

We in this love together นะฮะงานจากเอาเจ้าโลคนมาแล้วที่ผมนั่งดูเธอมาตลอดเมื่อคืนนี้นั่งดูว่าฝึกยังไงคุณพ่อเป็นจ็อกกี้เก่านะครับเป็นนักขี่ม้าแข่งมาก่อนนะฮะก็ฝึกลูกสาวมาเธอที่สร้างประวัติศาสตร์ก็คือจ็อกกี้หญิงของญี่ปุ่นคนนี้ชื่อเซอินะอิมามุระอายุแค่22ปีเองคุณผู้ฟังนะฮะหน้าตาน่ารักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เขาเพิ่งคว้าแชมป์สร้างประวัติศาสตร์เมื่อวันที่24ที่ผ่านมานี่เองนะฮะด้วยการเป็นจ็อกกี้หญิงคนแรกของ JRA นะฮะที่ชนะการแข่งขันระดับ G1 นะฮะซึ่งคว้าชัยในการแข่งขันJapanese Oakที่ม้าที่ชื่อว่าจูยูโกะพีรอตนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นนักแข่งม้าที่ได้ความสนใจที่สุดตอนนี้เลยทีเดียวชนะนักแข่งต่างชาติด้วยนะฮะคนนี้เฮกันทั้งสนามเลยอันนี้ไม่ได้ชวนคุณฟังไปเล่นม้านะฮะ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: คันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย0800708338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

Biggest Pass of Me เดวิดแพ็กนะฮะนักร้องนำแห่งคณะแอมโบรเซียนั่นเองครับคุณผู้ฟังส่วนเพลงนี้เป็นงานของศิลปินรุ่นใหญ่อย่างอัลกรีนจีน่าเทรนเนอร์

อัลกรีนทำไว้ดีดีนะฮะสำหรับ Let's Stay Together จีน่าเทเนอร์ก็มาร้องให้ฟังกันละคนนี้ยังอยู่นะฮะจอร์จเบนสัน

เลิฟบาลาดนะฮะจอร์จเบนสันตอนนี้ก็4โมงกับอีก54นาทีนะฮะอากาศก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ข้างนอกนี่แดดสุดๆเลยคุณผู้ฟังมา

0: ในยุค90เนี่ยศิลปินคณะนี้ในบ้านเรานี่โดยเฉพาะเชียงใหม่นะผมก็จำได้ว่ามันเป็นช่วงยุคต้นทีเดียวนะของ94 95 96เนี่ยมันเป็นยุคของ Boys to Men เลยทีเดียวนะฮะตั้งแต่ I Fake Love to You หรือว่าเพลง End of the Road อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่ดังมากนักร้องประสานเสียงนะฮะแข่งไล่ๆกันมากับ Boys Band อย่าง Take That อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันก็มาในยุคไล่กันมาแล้วก็พอโตขึ้นนี่เขาก็นำเพลงเก่าๆของ The Motown มาขับร้องใหม่นะครับเพราะน่าฟังก็เป็นเพลงที่ทำให้คุณฟังเย็นหน่อยไหมข้างนอกตอนนี้มันร้อนจริงๆนะคุณผู้ฟังผมนั่งอยู่ในห้องนี้ซึ่งมันมีแอร์คอนดิชันนะฮะเขาก็ตั้งอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่25องศานะฮะผมไม่เดือดร้อนแล้วตรงนี้แต่เมื่อกี้เข้ามามัน34 35เลยทีเดียวโดยเดินผ่านหน้ากระจกนี่มันรีเฟล็กมานี่โอ้โหแบบแทบไหม้เลยแล้วคุณฟังงั้นตอนนี้อากาศมันร้อนมากทีเดียวอย่างที่บอกนะฮะบ้านเรามันอยู่ในเส้นศูนย์สูตรยังไงก็เป็นประเทศในเขตร้อนมันมีทางเป็นประเทศในเขตหนาวนี่ยังดีหนีขึ้นมาอยู่เชียงใหม่เนี่ยมันก็ยังดีกว่าภาคกลางหรือว่าทางลงไปด้านล่างติดทะเลนั้นยิ่งร้อนหนักกว่านี้เลยทีเดียวนะฮะทีนี้มันก็จะแก้ไขได้ด้วยการมีลมนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ลมมันก็ไม่ค่อยมีด้วยนะฮะมาอีกทีก็ฝนเลยทีเดียวอย่างเมื่อคืนดูข่าวโอ้โหกรุงเทพนี่โดนฝนกระหน่ำซัมเมอร์เซลกันกระจุยกระจายเลยอย่างหนักทีเดียวนะมีน้ำท่วมขังด้วยนะฮะกรุงเทพโดนฝนหนักไม่แพ้เราเมื่อ2วันที่แล้วเลยทีเดียวของเรายังคงมีอยู่นะครับเรื่องฝนที่จะตกขึ้นในสัปดาห์นี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องอยู่ที่วันไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่เขาเถอะแต่กลางวันร้อนมากคุณผู้ฟังไม่จำเป็นจะไปตากแดดนะแล้วก็เดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อ
1: ขณะนี้เวลา 17:00 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: นายพลแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดระเบียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ประจำปี2569โดยผู้ถือสิทธิ์เดิม 13,180,000 รายจะต้องยืนยันตัวตนใหม่โดยใช้เกณฑ์การคัดกรองใหม่ที่มีความเข้มงวดและแม่นยำมากขึ้นเปลี่ยนจากการตรวจสอบรายครอบครัวเป็นรายบุคคลโดยเกณฑ์ใหม่ปี 2,569

0: 19ได้แก่เป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปกลุ่มต้องห้ามนอกจาก4กลุ่มเดิมยังเพิ่ม5กลุ่มใหม่ได้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีหุ้นตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตเกิน 12,000 บาทต่อคนต่อปีบิดามารดาบุตรคู่สมรสผู้มีเงินได้ใช้สิทธิ์หลักหักลดหย่อนรายได้บุคคลมีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้กับบุคคลอื่นไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีทรัพย์สินทางการเงินรายบุคคลมีเงินฝากสลากรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทหนี้สินวงเงินสินเชื่อรวมทุกบัญชีไม่เกิน 100,000 บาทเกณฑ์ใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นจะทำให้ตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐน้อยลงกว่าปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 13,180,000 คนแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะน้อยลงมากเพียงใดต้องทำการคัดกรองสิทธิ์ให้แล้วเสร็จจึงจะทราบผลคาดว่าจะประกาศรายชื่อได้17กรกฎาคมนี้ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องยืนยันตัวตนโดยจะเปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่ายืนยันลงทะเบียนรอบใหม่ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้เต้007ชูนโยบายเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึก 3,000 บาทต่อเดือนนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หรือเต้007ประธานกลุ่มกรุงเทพปินได้ลงพื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิพบปะกลุ่มทหารผ่านศึกระบุว่าตนเป็นหนึ่งในผู้ที่เริ่มรวบรวมรายชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึกมาตั้งแต่ปี2565ร่วมกับอดีตส.ส.อีกกว่า20คนเพื่อผลักดันให้ทหารผ่านศึกได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายสมัยแต่ร่างกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานภาครัฐโดยปัจจุบันหน่วยงานส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเหลือเพียงขั้นตอนการพิจารณาของฝ่ายบริหารพรบดังกล่าวมีเป้าหมายดูแลทหารผ่านศึกผู้ถือบัตรชั้น2 3และ4ทั่วประเทศประมาณ 700,000 คนซึ่งปัจจุบันยังได้รับสวัสดิการไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะข้าราชการพยาบาลที่หลายกรณีต้องสำรองจ่ายเองก่อนขณะที่ทหารผ่านศึกบัตรชั้น1ได้รับการดูแลอยู่แล้วสำหรับกรุงเทพมหานครมีทหารผ่านศึก 70,000 คนหรือกว่า 70,000 ครอบครัวกลุ่มกรุงเทพปินได้จึงผลักดันนโยบายให้ผู้สมัครผู้ว่ากทมของกลุ่มคือนายพัสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหมายเลข7นำนโยบายจ่ายเงินผดุงเกียรติทหารผ่านศึกเดือนละ 3,000 บาทต่อคนบรรจุเป็นนโยบายหลักในการหาเสียงซึ่งถือเป็นการตอบแทนผู้ที่เคยเสียสละรับใช้ชาติและยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันไอรัชนกย้ำพรรคประชาชนไม่มี IO หลังแก้วตาทิสนาวิจารณ์ใช้ไอโอนหนุนดร.โจชิงผู้ว่ากทม.นางสาวรัชนกศรีนกผู้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีนางสาวทิสนาชุนหวันออกมาระบุว่าพรรคประชาชนใช้ไอโอในการสนับสนุนนายชวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.โดยยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่มีกระบวนการดำเนินในการดำเนินการแบบนั้นส่วนกระแสตอบรับของพรรคประชาชนมองว่าผู้สมัครของพรรคสู้อย่างสมศักดิ์ศรีในทุกสนามแต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าหัวหน้าพรรคและสมาชิกพรรคไม่ได้ช่วยหาเสียงมองว่าภายหลังเปิดประชุมสภาและกรรมาธิการเดินหน้าเต็มที่แล้วนั้นมีการเลือกตั้งพัทยากทม.แต่ละคนมีหน้าที่ที่ต้องไปปฏิบัติทั้งนี้อาจเพราะสื่อมวลชนมองว่าเป็นม้ามองมากกว่าทำให้ไม่มีพื้นที่สื่อและดูเหมือนว่าไม่ช่วยกันยืนยันว่าพรรคประชาชนทำเต็มที่กับทุกสนามที่ส่งผู้สมัครส่วนกระแสที่มองว่านายชัยวัฒน์เป็นม้ารองไม่ได้หมายความว่าเป็นม้ารองแล้วจะไม่สู้การเป็นม้ารองทำให้ต้องทุ่มเททุกศักยภาพรีดไอเดียและใช้ทุกองคพยพที่มีเพื่อเอาชนะให้ได้มากที่สุดเพราะอยากได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทุกสนามอยู่แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ

0: LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดพระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Bestที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้องซิสต้า
1: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

คุณฟังครับ 17:00 น.กับอีก 11:00 น.นะครับติดรถไปด้วยเหมือนเดิมนะครับวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายนนะครับอุณหภูมิตอนเข้ารายการเมื่อตอน 4:00 น.เนี่ยประมาณ 34 องศาตอนนี้ก็ยังเท่าเดิมไม่ลดไม่เพิ่มนะฮะยังร้อนเหมือนเดิมแสงแบบสุดๆเลยไม่ต้องใช้รีเฟล็กเลยใครติดฟิล์มกองแสงนี่เหมือนใครลอกฟิล์มออกเลยใช่ไหมคุณผู้ฟังนะแดดมันแผดสุดๆเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าเขาบอกวันนี้ปริมาณฝนนะ 50% ของพื้นที่นะแต่ตรงไหนอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ดูข่าวกรุงเทพนี่มีฝนตกและฟ้าผ่ารถมอเตอร์ไซค์บนสะพานลอยงงมากนะฮะเอ๊ะมันยังไงกันนะครับก็มีผู้บาดเจ็บด้วยเมื่อกี้ผมนั่งดูข่าวเล็กๆว่าเอ๊ะยังไงกันเนี่ยเดี๋ยวนี้อันตรายนะคุณผู้ฟังคือไม่รู้อ่ะมันจะอะไรตรงไหนอะไรยังไงนี่มันเดากันยากเหลือเกินทางที่ดีเราก็ต้องเพลย์เซฟไว้ก่อนนะฮะอันไหนที่มันบุ่นไปแล้วมันเสี่ยงก็ควรจะต้องหาที่สมัยไอแอมหลบเลี่ยงไปก่อนดีกว่านะฮะอย่าเสี่ยงไปกันแล้วกันที่ฟ้าแรงๆนี่มีฟ้าแลบแปรปรับมีเสียงคลื่นคลั่นเนี่ยหลบไปก่อนดีกว่าเสียเวลานิดนึงนะคุณผู้ฟังอันนี้เผื่อไว้ถ้าเวลาฝนตกเยอะๆ

เอธานจอห์นนะฮะเพลงนี้โคฮาร์ทกับดูอาลิปาเพิ่งแต่งงานไปนะผมเห็นรูปเพิ่งแต่งงานหูเราะทำไม

เมดี้มายนะฮะ Kiss of Life รุ่นใหญ่ทีเดียวนะฮะร้องออกมาแบบแจ๊สเลยทีเดียวนะครับฟังกันชิลเพลินๆเลยนะครับบ่ายวันนี้ซึ่งผมก็อยากจะหาอะไรเย็นๆนะไม่ใช่เย็นตาโฟนะคือฟังให้มันแบบลดดีกรีอากาศข้างนอกไปหน่อยนึงก็แล้วกันเมื่อวานนี้ชิลมากสบายเมื่อวานวันหยุดใช่ไหมเมื่อวานนี้เต้นระบำกันมาตั้งแต่4โมงถึง6โมงเลยทีเดียวเพลงที่จะเปิดต่อจากนี้ไปจะเรียกว่า Lounge Music ก็ได้นะฮะเป็นเพลงที่แบบสำหรับฟังนะฮะ Easy Listening นะครับแต่ว่าเป็นเพลงเก่าที่นำมาขับร้องใหม่ทำดนตรีใหม่ของศิลปินในแนว Lounge นั่นก็คือ Blank and Jones My Francis ชื่อเพลงคือ Someone Like You

อันนี้ปากแข็งจะบอกว่าชอบก็ไม่กล้าบอกตรงๆแค่เลยเลี่ยงๆว่า someone like you who is someone someone is youเราเคยฟังจาก One Friday ของชอนคอร์วินนะฮะ Someone Like You นี่เป็นงานจาก Blank and John แล้วก็ Mike Francis นะฮะแต่เพลงนี้โชว์สกิลการร้องแบบฝีมือมาก

แม่ก็คือแม่นั่นเองนะฮะมารายแคลรี่นะฮะยังไงเสียงของเธอก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมนะครับ I want to know what love is มาเมืองไทยแล้วด้วยนะฮะก็เป็นบรรยากาศสบายๆของเราในเย็นวันนี้ตอนนี้ผมก็มานั่งดูสถานการณ์สังคมทั่วไปนะฮะการที่คนสองคนจะแยกย้ายกันไปไม่ว่าจะอยู่กันคบกันมาสั้นยาวก็แล้วแต่ดูจะเป็นเรื่องราวในสังคมที่ใกล้ชิดใกล้ตัวมากๆเลยทีเดียวนะฮะเปลี่ยนจากยุคสมัยก่อนที่การเดินทางของคนสองคนนั้นจะไกลมากปัจจุบันนี้มันค่อนข้างจะไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะไปกันไกลแค่ไหนใช้เวลาแค่ไหนนะครับมีโอกาสที่จะแยกย้ายกันเสมอเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มักจะมีปัญหาคำถามเสมอนะฮะปัญหาโลกแตกบุคคลที่3หรือว่าในภาษาเอนเตอร์เทนเมนต์ใช้คำว่ามือที่3อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมันก็เลยนึกถึงเพลงอยู่เพลงหนึ่งที่บอกว่าถ้าหากว่าคุณเจ๋งพอแล้วก็ไม่ว่าจะกี่มือก็ไม่สามารถมาอยู่ตรงกลางได้อยู่ดี

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขาย
3: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: สถานีวิทยุอสมท.จังหวัดเชียงใหม่ FM

0: 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
1: MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

เองเดนแดนและจอห์นฟอร์ดคอลลี่ครับ What do you see? Why is me? You could have been a... ทำไมไม่เป็นฉันอะไรอย่างเงี้ย ที่ถูกหวยเหรอ แหมเห็นคนถูก20ใบนะเก๋มากเลยครับ นะฮะความสุขสนุกสนานเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็แอบยิ้มไปด้วยนะฮะประมาณนั้นฟังเพลงเป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ถึงบ้านหรือยังพรุ่งนี้หยุดนี่ใช่ไหมครับหลายคนพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะครับฉะนั้นวันนี้ก็แบบชิลอีกแล้วโอ้โหหยุดกันมาบางคนวันนี้ก็ไม่ทำงานด้วยถือโอกาสเนียนมาตั้งแต่วันอาทิตย์เลย

ดอนนี่ออสมอนนะฮะ How deep is your love เป็นคำถามที่เฉยเฉยนะแต่ว่าคนที่อยากจะฟังคำตอบอ่ะก็ชอบอยู่นั่นแหละฮะไม่ยอมเบื่อทุกที

ทุกคนก็อยากเจอแล้วก็อยากเป็นหนึ่งในร้านนั้นมันยากเป็นแล้วต้องเป็นให้ตลอดอีกต่างหากมันยากกว่าได้เป็นนะคือเป็นแล้วนานแค่ไหนเป็นตลอดไปเป็นตลอดกาลถึงจะสมฐานะหนึ่งในล้าน

แลลี่แกรแฮม One in a Million You นะครับก็อันนี้ก็เก็บเอาไว้ชื่อเพลงมันเพราะดีก็เลยเอาซ่อนไว้วันนี้มาเปิดให้ฟังตอนมันร้อนๆมันจะได้เย็น

เมื่อวานนะฮะมีคนพูดถึงมากเลยจนถึงวันนี้เลยทีเดียวคอนเสิร์ตของเธอเมื่อคืนวันที่31พฤษภาคมนะฮะลาเฟ่กับเพลงดังของเธอเลยเพลงนี้

หลายคนก็อาจจะไม่คุ้นกับเธอแต่ว่าถ้าฟังเพลงของเธอบ่อยๆนะฮะอะไรที่เรียบง่ายแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกอกถูกใจของใครหลายคนทีเดียวลาเวกับเพลง From the Start ครับนิโคเลตลาสันมาแล้วเพล

พลงเก่าของแซมคุกแต่นิโคเลตลาซันร้องทำให้มันรู้สึกไม่รู้สิชอบแบบนี้ฟังมันเพลินดีนะความหมายไม่ค่อยคิดมากรู้เยอะบางทีก็น่าเบื่อไม่รู้อะไรเลยง่ายสุดนะฮะยูเซนมีไปดูไม่รู้ไม่ได้ตอนนี้6โมงแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องไปฟังขอรบตรงชาติผมต้องลาแล้วนะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่แล้วกันนะครับสำหรับค่ำวันนี้ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพลากันแค่นี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวสรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
1: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 นนะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะคะบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
0: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 นถึง 17:00 นทาง MCOT News FM 100.5
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
3: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 6:00 นถึง 20:00 น2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 นถึง 20:00 นทาง MCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะวันนี้วันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นข่าวคราวที่เอาเฉพาะที่ออกมาจากทำเนียบรัฐบาลการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นเยอะแล้วนะคะ
4: ครับมากทีเดียวเรื่องสำคัญสำคัญก็เช่นเรื่องรถไฟฟ้าใช่ไหมครับ
5: เรื่องรถไฟฟ้านะเรื่องรถไฟฟ้าที่จะรวมศูนย์หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องของอะไรนะไทย AI Passport นี่ก็สำคัญมากทำท่าว่าฝ่ายค้านจะหยิบไปร้องปปช.ถึงแม้ว่าคุณชัยชลกชิดชอบจะโยนให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ซึ่งมีครั้งแรกตั้งแต่มีกระทรวง DE มาเนี่ยไปร่วมกับปลัดกระทรวงไปรวบรวมความคิดเห็นใครต่อ
4: ไปไปสดับ
5: ไปรวบรวมความคิดเห็นคนที่เขาแสดงความเห็นออกมาเนี่ย
4: ครับ
5: แล้วนำมาทบทวนก็
4: ลักษณะเหมือนกับจะถอยๆใช่ไหม
5: ฟอร์มถ้ายึดคำพูดเนี่ยไม่ได้ถอยนะคะ
4: ดูรูปแบบแล้วคล้ายๆกับจะถอยๆแต่ว่าในทางเป็นจริงท้ายที่สุดแล้วไม่ทราบยังไงแต่กระแสขนาดนี้ดูออกมาก็ไม่ทวนกระแสพูดกันก็แล้วกัน
5: มันสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ
4: ไม่ทวนกระแสไม่ตอบโต้ไม่อะไร
5: สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันไล่เลียงมาตั้งแต่เรื่องของคุณอะไรอะคุณศักดิ์สยามชิดชอบมาเรื่องของชนพัฒน์แล้วก็มาเรื่องของ AI Passport แล้วก็คนที่พิพากษาวิจารณ์ไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้คนที่พิพากษาวิจารณ์เรื่องนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีความรู้นะคะแล้วก็เสียงไปในทางเดียวกันหมดเลยแล้วก็ล้วนแล้วแต่เสี่ยงกับการที่จะต้องมีคดีความด้วยค่ะ
4: ครับ
5: ค่ะ
4: แล้วก็มีเรื่องที่มติครม.เขาก็จะกรองเรื่องของผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือเรียกกันว่าบัตรคนจนเนี่ยนะก็จะมีเกณฑ์ใหม่แล้วก็จะต้องมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569เช็คเป็นรายบุคคลสกัดคนจนไม่จริงใหม่เห็นว่าไม่ยุ่งยากอะไรหรอกก็เพียงแต่ว่าเข้าไปยืนยันสิทธิ์ของตัวเองนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตรวจสอบก็จะมีเกณฑ์ใหม่ออกมานะกำหนดเป็น5เกณฑ์ใหม่ตอนนี้ปลัดกระทรวงการคลังก็แถลงอันนี้จะคุยเรื่องอะไรกันก่อนดีฮะขอแทรกนิดนึงได้ไหมฮะ
5: เชิญค่ะ
4: คุณอันจำเป็นต้องดูบอลโลกไหม
5: ไม่ดูค่ะ
4: อ๋อตัวมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใช่ไหม
5: เดี๋ยวไม่ดูค่ะ
4: อ๋อไม่ดูเลย
5: ไม่ดู
4: ถ้างั้นผมข้ามข่าวนี้ไปก็แล้วกัน
5: ไม่ดูค่ะ
4: เพราะว่าถ้ายังพอสนใจบ้างผมจะโปรยหัวให้ว่าจับตาบิ๊กดีลแจ๊สเดินหน้าคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก2026
5: แจ๊สคือใครอะคะพลตำรวจเอกคำนวณวิทย์เหรอคะ
4: โมโน
5: อ๋อนึกว่าพลตำรวจเอกคำนวณวิทย
4: ์อ๋อนั่นบิ๊กแจ๊สอันนี้แจ๊ส
5: เป็นพลตำรวจอะไรนะคะ
4: พลตำรวจโท
5: พลตำรวจโทคำนวณวิทย
4: ์แต่ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโท
5: แจ๊สคือแจสมินถูกไหมคะ
4: แจสมินเดิมชื่อตัวย่อ
5: ก็คือโมโน
4: ซับเขาเรียกแจ๊ส
5: แล้วก็มาทำทีวีดิจิทัลก็คือโมโน
4: ค่ะอะไรพวกโพธารามอ่ะ
5: ดร.ยุทธโพธารามิก
4: โพธารามิกไงพวกโพธารามนี่แหละครับ
5: ค่ะ
4: นามสกุลโพธารามิกเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นลูกละ
5: เขาซื้อมาได้ในราคา 1,500 ล้านอย่างที่ว่าหรือเปล่าคะ
4: เอาดูเนื้อหาก็นิดนึงก็แล้วกันบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยลงบทวิเคราะห์ของแจ๊สหรือบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเมื่อวันนี้ว่าแจ๊สมีแนวโน้มจะเข้าซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่11มิถุนายนก็สัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับวันพฤหัสนะฮะเป็นต้นไปนะถึง19กรกฎาคม2019บางส่วนร่วมกับพันธมิตรด้านคอนเทนต์คาดว่าอาจใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ 688.5 ล้านบาทซึ่งน่าจะเพียงพอในระดับจุดคุ้มทุนในบทวิเคราะห์ยังระบุด้วยว่าถ้าพลาดไม่ได้ถ่ายฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะมีขึ้นที่สหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาแจ๊สอาจกลายเป็นผู้เสียประโยชน์มากที่สุดเพราะหากแฟนบอลหันไปดูเถื่อนและเลือกใช้ช่องทางผิดกฎหมายในการรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ก็อาจลดมูลค่าของพรีเมียร์ลีกที่ตัวเองมีฐานสมาชิกอยู่ 1.73 ล้านคนและมีรายได้จากค่าสมาชิกราว 3.1 พันล้านบาทเขาจะดึง
5: ดัง 1.3 พันล้านบาทนี่แจ๊สเขาได้มีรายได้ตรงนี้อยู่แล้วหรอคะ
4: มีรายได้อยู่แล้วจากการ okay. ที่เขามีไอเนี้ย
5: มีพรีเมียร์ลีก
4: เพิ่งจะสิ้นสุดฤดูกาลไป
5: ถ้าเขาไปเจรจาคำว่า600ล้านบาทเนี่ยได้ทุกคู่ไหมคะ
4: 688
5: โดยประมาณ
4: บางส่วนใช้คำว่าบางส่วน
5: อ๋อ
4: เขามีแนวโน้มจะเข้าซื้อลิขสิทธิ์บางส่วนร่วมกับพันธมิตรด้วยนะซึ่งถ้าเป็นอย่างเนี้ยถ้าเป็นแจ๊ส
5: บอกว่า
4: ลงพันธมิตรเนี่ยผมก็คิดว่าเป็น AIS เพราะเขาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันทั้งของโมโนกับ AIS Play เนี่ย
5: ค่ะ
4: นะเขาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันแล้วก็คนดูไอ้แพลตฟอร์มของ AIS ก็เอาไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของโมโนได้อะไรต่างเนี่ยเขาอยู่เขาใจว่าเขาคงจะร่วมทุนกันกับ AIS กับ AIS แล้วก็แจ๊สครับ
6: ค่ะถ้าจับประเด็นอย่างเงี้ยก็หมายความว่าคนที่เป็นลูกค้าเขาเดิมที่จ่าย 1,300 ล้านโดยประมาณเนี่ยก็จะได้ดูอันนี้หรือว่าต้องจ่ายเพิ่มคะ
4: ผมคิดว่าเขาน่าจะปูนบำเหน็จดึงลูกค้าของเขาไว้โดยการให้ดูได้ต่ออ
6: ๋อค่ะ
4: คือถ้าคุณเป็นสมาชิกของผมอยู่แล้วนะดูพรีเมียร์อยู่แล้วคุณก็ดูไปเลยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณไม่เป็นสมาชิกผมคุณมาสมัครได้เลย
6: ก็อาจจะได้ฐานลูกค้าใหม่เข้ามา
4: ก็จะได้ฐานลูกค้าใหม่มาเพิ่มแล้วเดี๋ยวก็แปลเป็นดูพรีเมียร์ลีกกันต่อไป
6: มันมีด้วยเหรอคะคนที่ไม่ดูพรีเมียร์ลีกแล้วคอยดูบอลโลกอย่างเดียวในชีวิตอ่ะ4ปีดูทีอ่ะ
4: บางทีไปดูอย่างอื่นไปดูผ่านในผ่านช่องทางอื่น
6: อ๋อถ้าอย่างนั้นเขายังดูผ่านช่องทางอื่นอยู่ดีไหมคะไม่ต้องเสียเงินนะ
4: ก็แล้วแต่ถ้าสมมติช่องทางอื่นก็กล้าที่จะมา
6: อันนี้เป็น
4: มีบางคนเมื่อวานนี้ผมก็ทานข้าวแล้วก็คุยกับรุ่นลูกรุ่นหลานที่เขาอยู่ในวงการพวกนี้นะ
6: ค่ะ
4: เขาก็บอกนะบอกว่ายังไงก็ต้องมีคนซื้อครับคุณอา
6: ค
4: ่ะเขายืนยันเลยนะเขาอยู่ในวงการทีวีเขาบอกยังไงก็ต้องมีคนซื้อครับคุณอาแล้วถ้าไม่ดูครับถ้าไม่ดูอย่างผมเนี่ยผมจะไปดูของอาหรับมันยุ่งยากหน่อยผมฟังไม่รู้เรื่องแต่ผมดูได
6: ้แต่บางคนก็บอกภาษาเขมรก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่อาจจะต้องดูค่ะ
4: กัมพูชาก็ถึงจะซื้อลิขสิทธิ์มาก็อาจจะมีการสอยกันมา
6: สอยง่ายสอยใกล้กว่าด้วย
4: แต่ถ้าเลือดรักชาติมากก็คงไม่ดูกลัวจะแบบคล้ายๆเสียเชิงดูของเขมร
6: เขาไม่รู้อยู่แล้วเขาจะรู้ได้ไงครับว่าเราดู
4: มันต้องรู้อยู่วันค่ำเราใส่มาดูคนไทยมาดูเรามีคนมาแอบถ่ายให้ดูแล้วก็มาไปล้อเลียนว่ามาขโมยของเฮาเนี่ยครับ
6: โอเคก็เป็นเรื่องธุรกิจที่เขาคำนวณแล้วเขาได้กำไรเขาก็ลงทุนดีแล้วล่ะค่ะใครอยากดูก็ไปเสียเงินดูเพราะว่าอย่างดิฉันไม่ดูก็ไม่ควรเอางบประมาณของที่เรียนเสียภาษีไปซื
4: ้อก็ไม่เรื่องธุรกิจไปก็โอเคต่อไปผมคิดว่าสมัยต่อไปก็ในเมื่อไม่ต้องเป็นฟรีทีวีแล้วก็เป็นโมเดลนี้ก็คือใครอยากดูก็จ่ายตังค์ดู
6: ยุติธรรมค่ะ
4: อย่างผมดูพรีเมียร์ลีกผมก็ต้องจ่ายตัง
6: ค์
4: เดือนละ199อะไรเงี้ยผมก็จ่ายทุกเดือนตอนนี้หมดฤดูกาลแล้วเข้าใจผมยังต้องจ่ายต่อ
6: ที่บ้านเนี่ยมีอยู่4คน
4: ครับ
6: มีคนดูอยู่คนเดียวอะค่ะ
4: ก็ไม่ต้องจ่าย
6: ดูไ
4: หมไม่ต้องดูแต่คนเดียวไม่คุ้ม
6: ค่ะ
4: ครับเอาเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
6: ค่ะ
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์ FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: จับคุยกันต่อค่ะคุณต่อครับ
6: ขออนุญาตทักทายแฟนแฟนประจำเราเท่านั้นเลยนะคะคุณสุภชัยท่านไม่พูดอะไรมากสวัสดีครับมาทุกวันน่าจะเป็นท่านแรกด้วยคุณเสือนี่ก็ยังนอนไม่หลับนะฮะ กาแฟโบราณกับปลาท่องโขเนี่ยค่ะผสมกันก็เลยกลายเป็นเสือนอนไม่หลับเลยนะฮะคุณเล็กคุณไพศาลคุณสมประสงค์ต้องบงซัวไหมเนี่ย
4: มีทั้งคุณเล็กมีทั้งคุณไพศาลด้วยฮะแฟนรายการ
6: มีทั้งเล็กทั้งคุณไพศาลคุณสมประสงค์อยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะบอกว่า19องศาเซลเซียสที่นั่น
4: เขาบอกขึ้นมีแดงขึ้นความร้อนไม่มีปัญหาใช่ไหมซาซิการ์สบาย
6: อิตาลีค่ะอิตาลีที่โดน
4: ตอนนี้ไปอิตาลีละ
6: อิตาลีโดนหนักมากคุณสมศักดิ์คุณติดพรคุณอ้อยนะคะทุกวันเลยขอบคุณมากคุณ

0: บุษบาคุณนงคุณนงอยู่พิษณุโลกนี่คุณนงเดี๋ยวพวกพี่สุวิทย์กับพี่เคิร์กสงฤทธิ์จะยกพลไปเยือนพิษณุโลกนะฮะคุณนงอยู่พิษณุโลกค่ะ
1: แวะมาทักทายกันได้
0: เลี้ยงเคยไปคุณนงก็แวะมาทักทายเหมือนกันไปเจอกันที่พระราชวังจันทร์
1: แม่
0: ทักทายที่พระราชวังจันทร์ค่ะ
1: ค
0: ุณสารนะคะคุณสมประสงค์วัชริพรlisten to your morning political comment ใช่ค่ะฟังอยู่ขอบคุณมากค่ะโอเคคุณแอปดีด้วยสวัสดีทุกท่านนะคะค่ะ
1: ครับแม่ผมพูดถึงข่าวนี้สักนิดดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าคงจะมีคนที่ยินดีกับเรื่องนี้มากนะธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ธุรกิจบัตรเครดิตจะคุมการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้นพร้อมจำกัดการเรียกเก็บเฉพาะรายการที่กำหนดหวังลดภาระแก่ประชาชนนะคือออกเป็นประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เลยนะครับเรียกว่าเป็นปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจบัตรเครดิตโดยแก้ไขเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตเพื่อสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไปและเพิ่มความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการทางการเงินประกาศดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้นะครับ1มิถุนายน2569โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของธปท.เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการอนุมัติธุรกิจบัตรเครดิตซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็คือบังคับใช้ในวันนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับ โดยในประกาศนี้ระบุว่าการกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตสามารถเรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ธปท.กำหนดและต้องไม่เกินอัตรามาตรฐานที่กำหนดไว้โดยมุ่งให้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวสอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการจริงลดภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคและสร้างมาตรฐานเดียวกันในอุตสาหกรรมนะฮะโดยนอกจากนี้ก็เป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ในส่วนหนึ่งของแนวทางยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้ได้รับบริการที่มีความโปร่งใสสามารถเปรียบเทียบต้นทุนการใช้บริการได้ชัดเจนมากขึ้นและช่วยให้ระบบการคิดค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปก็ทั้งนี้ธนาคารไทยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการออกประกาศดังกล่าวนะครับแต่ยังไม่มีเกณฑ์นะออกมาเป็นตัวเลขเป็นอะไรว่าตกลงเขาปรับออกมาว่ามันจะต้องเท่าไหร่อย่างไรลดลงอย่างไรบ้างนะคงจะเป็นเรื่องที่ดูเป็นเฉพาะลงไปอีกที
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะลดหรือไม่ลดก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากกับการกดเงินสดออกมาใช้จากบัตรเครดิตค่ะน่ากลัวที่สุด
1: ก็ยังมีคนกล้านะก็ยังมีคนกล้าจริงๆ
0: มากน่ากลัวมาก
1: ดอกเบี้ยมันสูงมากนะค่าธรรมเนียมสูงมากแต่ว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ผมก็เห็นคนไม่ยังกล้า
0: และเป็นสิ่งที่เขาอยากได้มากนะเขาก็จะโทรศัพท์มาตลอดเลยว่าขออนุญาตมีความจำเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาเสนอมาน้องเขาก็โทรมามันเป็นรายได้ที่ดีของเขามากๆเลยนะแล้วเราหนีไม่ได้เลย
1: อยากจะขายบัตรอยากจะให
0: ้ให้เรามีวงเงินดอกเบี้ยพิเศษ
1: อ๋อที่จะกด
0: ในบัตรยังเหลืออยู่เท่านี้นะคะเอาไปใช้ก่อนไม่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธุรกิจของเขาที่มันได้กำไรจากตัวนี้มากอะค่ะ มาอีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเรื่องที่คนกรุงเทพก็สนใจมากเพราะมันอยู่ใกล้ตัวแต่คนต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อวานนี้ฟังคุณบรรยงพงพาณิชย์ที่เขาเรียกกันพี่เต่าใช่ไหมฮะ
1: รู้ที่ไหน
0: พูดที่ไทย PBS เพื่อคุณสุทธิชัยยุนพูดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
1: เห็นอยู่
0: พูดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันประเด็นดีนะคะเนื้อหาท่านก็ดีมากอาจจะมีแบบสมบทอะไรบ้างก็โอเคได้อรรถฟังก็เพลินดีเหมือนกัน
1: ถ้าไม่มีก็ไม่ใช่คุณบรรยง
0: เป็นนี้นานแล้วใช่ไหมฮะ
1: เป็นเครื่องหมายการค้า
0: หลังๆ
1: เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้า
0: ก็โอเคว่าเดี๋ยวนี้ทีวีเราก็เปิดกว้าง
1: สมัยก่อนสมัยก่อนก็จะเป็นอุจจระวัวเดี๋ยวนี้ก็ภาษาไทย
0: เป็นภาษาอังกฤษได้
1: แล้วครับสมัยก่อนก็จะเป็นอุจจระวัวคุยๆกันไปก็จะอุจจระวัวล่วงเต็มหมดครับ
0: อ๋อท่านเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เมื่อวานนี้ก็คือว่าเขาก็คุยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็พูดบอกว่าสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาได้เรื่องการทุจริตเพราะว่าคนเนี่ยไม่รู้สึกว่าเงินที่ทุจริตไปมันเป็นเงินของเราไอ้คำว่างบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันคือเรามันคือเงินของเราคุณไม่รู้สึกว่าเป็นเงินของเรามันก็เลยแก้ปัญหากันไม่ได้นี่ก็เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าแต่การจัดการให้รถไฟฟ้ามารวมกันและมีกองทุนเนี่ยสุดท้ายเขาจะต้องตั้งงบประมาณไปหรือเปล่าแล้วงบประมาณที่กรุงเทพใช้เนี่ยมันคือเงินของคุณ
1: ของทุกคน
0: ทุกคนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าต้องสนใจค่ะข่าวออกมาตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะไล่ว่าวันนี้ในครม.จะมีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นเรื่องสำคัญที่จะประชุมกันข่าวหนึ่งที่เขียนตอนเช้าแล้วก็สร้างความฮือฮามากก็คือว่ามีรายงานข่าวว่ากระทรวงคมนาคมจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักการโอนสิทธิบริหารจัดการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายฟังน่ากลัวนะฮะทุกสีทุกสายเลยค่ะมาอยู่ภายใต้การกำกับการ
1: ดูแล
0: ของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในประเทศไทยหรือรฟม.เอามาหมดเลยทั้งที่ได้กำไรทั้งที่ขาดทุนทั้งของเอกชนทั้งของกทม.เอามาหมดของรฟท.ก็เอามาเพื่อรองรับนโยบายรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันแล้วก็ข่าวน่ากลัวมากเขียนว่าเป้าหมายเนี่ยจะเริ่มใช้ได้วันที่1มกราคมปี70ก็คืออีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยติ่งท้ายบอกว่าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ประชาชนอีกต่างหากด้วยหน้าที่ในศาล
1: ครับ
0: เดี๋ยวก็เลยคิดว่าเอางั้นเลยเหรอไม่ว่ากำไรขาดทุนของใครเอามารวมกันแล้วเอาไงล่ะเนี่ยจะไปซื้อเขาเท่าไหร่แล้วต้องจ้างเขาบริหารต่อหรือเปล่าแล้วก็ถ้ามันขาดทุนจะไปเอาเงินที่ไหนมาเป็นกองทุนและกองทุนอันนี้ใครจะลงขันไอ้กองทุนเนี่ยมันต้องได้กำไรไอ้กองทุนที่เห็นว่าขาดทุนชัดๆเนี่ยใครจะมาซื้อเดี๋ยวก็คิดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปอ่านบทความของดร.สามารถราชพลสิทธิ์ซึ่งก็เวลาที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งสาธารณะเนี่ยเราก็จะไปอ่านคอมเมนต์ของดร.สามารถราชพลสิทธิ์เขียนใน Facebook ก็จับตาว่าถ้าคิดอย่างเงี้ยมันมีอะไรบ้างที่จะเสียหายมีอะไรบ้างที่เป็นไปได้และทางที่มันควรเป็นคืออะไรอันนี้คือบรรยากาศตอนเช้าพอตกตอนเย็นมาปึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณอะไรอังคะสกุลเกียรติคุณสิริพงษ
1: ์สิริพงษ์รัฐมนตรีช่วยคมนาคมที่ดูเรื่องระบบราง
0: ใช่ค่ะพาดหัวของกรุงเทพธุรกิจใช้คำว่าคมนาคมล้มโครงการรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันค่ะคมนาคมล้มรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันตัดแผนทำ17ถึง45บาทต่อเที่ยวซึ่งมันก็จ่ายเพิ่มขึ้นน่ะแล้วต้องอ่านยาวๆนะคะประเด็นสำคัญก็คือคนที่แถลงข่าวเรื่องนี้คือคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมความคืบหน้าเรื่องนี้รัฐบาลได้พิจารณาแล้วว่าโครงการนี้จะสามารถทำได้เฉพาะส่วนของรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงและรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนคลองบางไผ่เนื่องจากเป็นโครงการรถไฟฟ้าของรัฐ
1: อัน
0: นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ทำอยู่แล้วทำมาแต่
1: สมัยที่คุณสุริยะเขาสั่งให้เหลือ20บาทนะ
0: อันนี้ทำอยู่แล้วทำมาก่อนรัฐบาลนี้แล้ว
1: ใช
0: ่ก็แค่ต่ออายุไปเรื่อยๆเท่านั้นเอง
1: 40บาททุกสายที่จะซื้อคืนอันนี้ก็เป็นนโยบายเก่านะเพียงแต่ว่าครม.ของคุณอนุทินเนี่ยเขาล้มอันนั้นหมดเลยมันตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยของคุณเศรษฐามาคุณแพทองธารเนี่ยนโยบายเนี่ย40บาททุกสีทุกสายเนี่ยแล้วก็จะให้รฟม.ไปซื้ออันนั้นหมดรวมเลยเนี่ยทุกอย่างมันเดินหน้ามาจนกระทั่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าคุณจะทำของใหม่เนี่ยคุณต้องล้มของเก่านี่ก่อนเพราะว่ามันผ่านมติครม.ไปแล้ว
0: จำได้ไหมคะว่าตั้งแต่คุณ คุณสุริยะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยนู้น
1: อ
0: ่ะคุณสุริยะพูดเรื่องจะเก็บเงินรถเข้าพื้นที่อย่างเช่นสีลม
1: ใช่เอามาใส่กองทุน
0: แล้วจะเอาเงินมาใส่กองทุนปรากฏก็มีคนเรียกว่าด่าก็ได้หลังจากนั้นก็เงียบไม่พูดอีกเลยบอกไปตั้งคณะกรรมการศึกษาแล้วก็ผ่านไปเลือกตั้งใหม่แล้ววันนี้ไม่มีคำพูดนี้ออกอีกเลยว่าจะเก็บเงินที่ผ่านเข้าไปในพื้นที่บางพื้นที่เพื่อเอาเงินมาจ่ายเข้ากองทุนแต่พูดเรื่องที่จะมีกองทุนและเอาเงินไปซัพพอร์ตอ่ะแต่นี่เรื่องมันเปลี่ยนแล้วนะคะนโยบายโครงการรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันให้เกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าทุกสีภายในปี70คุณสิริพงษ์ยอมรับว่ายังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ต้องล้มไปเลยค่ะเนื่องจากกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาเจรจากับภาคเอกชนเพื่อแก้ไขสัญญาสัมปทานเพราะฉะนั้นรัฐบาลเตรียมเสนอให้ครม.อนุมัติดำเนินโครงการปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้าร่วมให้ใช้ราคา 17-45 บาทต่อเที่ยว
1: นี่เป็นนโยบายใหม่ละเป็นนโยบายของรัฐบาลคุณอนุทินละ
0: ทีนี้ถามว่าทำไม
1: 10นโยบายเดิมของพรรคเพื่อไทยเข้าไป
0: 40บาทตลอดทั้งวันลืมไปล้มไปเลยจะเป็น17บาทถึง45บาทต่อเที่ยว
1: แล้วไม่ต้องเจรจาซื้อคืนสัมปทาน
0: เดินทางเชื่อมต่อรถไฟกี่สายก็ได้ส่วนต่างค่าโดยสารนอกเหนือจากนั้นรัฐบาลจะจ่ายชดเชยคืนให้ประชาชนแนวทางนี้ง่ายไม่ต้องไปแก้สัญญาสัมปทานเพราะเอกชนยังคงได้รับรายได้เท่าเดิมแทนที่จะ65บาทปกติที่ฉันเนี่ยสมมติจะเข้าไปถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยจ่ายเบ็ดเสร็จ65บาทปรากฏที่ฉันจ่ายแค่45บาทอีก20บาทรัฐบาลจ่ายให้ค่ะถามว่าแล้วทำไมเป็น17ถึง45มันเป็นราคาที่กระทรวงประเมินแล้วว่าจะไม่กระทบต่อภาระเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมากนักแล้วก็คาดว่าเงินอุดหนุนที่จะนำมาดำเนินโครงการนี้จะมาจากกองทุนตั๋วร่วมและรายได้สะสมจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอ้าวจะใช้เงินของรฟม.เขาอีกแล้วค่ะพี่ไพศาลได้ข่าวว่าเขาก็ต่อต้านอยู่ไม่ใช่หรอคะอยู่ๆไปใช้เงินเขาอะค่ะ
1: ก็รัฐมนตรีเขาถ้าทำตามกฎหมายได้โอเค
0: ได้ยินเขาต่อต้านอยู่นะพนักงานเขาอะ
1: ไออะไรนะโครงการอะไร Thailand AI Passport นี่ก็ยังไปเอาเงินกองทุนอะไรมาไม่เหร
0: อกองทุนดี
1: เป็นกองทุนของดีก
0: ็ประเมินว่าใช้เงินอุดหนุนครั้งนี้
1: เขาเหลืออยู่แค่พันหกพอดีนะเรากับรู้ว่าเขาอยู่พันเขามีพันหกเอาหมดเลย
0: แล้วหาออกมาได้ห้าล้านด้วยประเมินใช้เงินอุดหนุนครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปี
1: ต่อปีนะ
0: แล้วโครงการจะเริ่มได้ทันทีในปี2570เลยค่ะกระทรวงจะเสนอโครงการ17บาทถึง45บาทเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในสัปดาห์หน้าหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปศึกษารายละเอียดเพื่อกลับมาเสนอครม.เห็นชอบและเริ่มกำหนดใช้ราคานี
1: ้
0: ถามว่าแล้วมันทำไมต้องเป็น17ถึง45เพราะว่ามันเคยมีการศึกษามาค่ะแหล่งข่าวบอกว่าเป็นเกณฑ์ราคาที่คำนวณมาจากพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเดินทางในกรอบราคาค่าโดยสาร 17-45 บาทก็เลยคิดว่าเอาเท่านี้แหละมันจะไม่เป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องหาเงินมาอุดหนุนมากนะแต่ยอมรับว่ามันก็แพงกว่า40บาททั้งวันทุกสายทีนี้เวลาที่เราจ่ายเกิน45บาทต่อเที่ยวเนี่ยจ่ายยังไงคืนยังไงเขาคิดคร่าวๆอย่างนี้นะคะก็คือว่าประชาชนที่จะรับสิทธิ์ต้องเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะต้องจ่ายผ่านบัตร EMV Contactless บัตรเดบิต Visa Mastercard Union Pay ที่มีสัญลักษณ์ EMV Contactless เอาเป็นว่าเรารับทราบตรงนี้ไว้ก็แล้วกันรายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปดูเอาว่าบัตรนี้เป็นบัตรจะใช้อะไรยังไงกับสายไหนเดี๋ยวไปว่ากันหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารคืนให้กับบัตร EMV ภายใน3วันทำการก็คือเขาจะจ่ายคืนให้เจ้าของโครงการค่ะพี่ไพศาลเราจ่ายแค่นั้นส่วนที่เกิน20บาทภายใน3วันกองทุนไปจ่ายให้กับผู้ให้บริการแบบนั้นอันนี้ค่อนข้างที่จะง่ายไม่เป็นภาระไม่ต้องไปหาเงินก้อนใหญ่เพื่อไปซื้อสัมปทานไม่ต้องเจรจา
1: 17ถึง45นี่คือเป็นตั๋วร่วมเลยใช่ไหม
0: ทั้งหมดทุกสายค่ะ
1: เราจะไปกี่สายก็ก ก็แตะครั้งแรกก็มาเข้ามา17แล้วก็สุดสายก็คือ45บาทนะจะนั่งรถBTS ไปต่อ MR ไปต่อ MRT อะไรก็แล้วแต่นะใช่ไหมฮะเป็นตั๋วร่วมเลยนะใช่ไหม
0: ครอบคลุมการเดินทางเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายพร้อมยกเลิกการจัดเก็บค่าแรกเข้าระบบรถไฟฟ้าที่ซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นใช่ค่ะ
1: ทางนั้นโอเคเพราะปัจจุบันเนี้ยถ้าเรานั่ง BTS เราออกแบบ BTS เราก็ต้องมาแตะใหม่เข้ารถใต้ดิน

0: ก่อนมาคุยกันว่าแล้วเงินต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ค่ะ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับคุณอานครับคุณต่อครับ
0: เมื่อกี้นี้ทิ้งท้ายไว้ว่ามาดูว่าใช้เงินเท่าไหร่จริงๆก็บอกไปแล้วล่ะว่าใช้ประมาณ4,000 บาทต่อปีแต่ทีนี้เนี่ยพี่วิสารจัดงบประมาณไปจ่ายเลยใช่ไหมคะ4,000 ล้านอ่ะ
1: เขาจะใช้กองทุนตั๋วร่วมแต่ผมกำลังจะดูว่าแล้วเงินของกองทุนตั๋วร่วมเนี่ยมันมาจากไหนบ้าง
0: ก็เอามาจากรฟม.ฮะ
1: รฟม.
0: ที่เขามีเงินอยู่อ่ะ
1: แล้วเงินเขาจะมีทุกปีอ่ะจากค่าสัมปทานค่าอะไรพวกนี้เข้าเหรออื
0: มต้องเคลียร์ตรงนี้แหละที่ฉันคิดว่า
1: เพราะว่ารฟม.เขามีรายได้จากอะไรยังไง
0: โครงการนี้มาจากกองทุนตั๋วร่วมและรายได้สะสมจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะ
1: รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่รฟม.ทำสายสีม่วงมาขับคุณอยู่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่มีกำไรที่จะเข้ารฟม.นะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมก็เอาเป็นว่า17-45เนี่ยก็จะไม่ต้องทำให้เอกชนผู้เดินรถเขาต้องชักเนื้อคือของเขาเนี่ยเคยมีรายได้เท่าไหร่เขาเคยเก็บถึงสูงสุด65 บาทใช่ไหมสายเขาใช่ไหม
0: ก็เท่าเดิม
1: ก็ได้เท่าเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าของประชาชนเนี่ยรัฐบาลก็จะกองทุนจ่ายชดเชยให้เอาบัตรเนี่ยไปแตะเสร็จแล้วเดี๋ยวกองทุนมันจะใส่กลับมาที่ของประชาชนนั่นน่ะสมมติว่าคุณจ่ายไป65มันจะกลับมาให้เหลือแค่45 บาทสูงสุดไม่ต้องเอาไปชดเชยนั่นน่ะเพราะว่าสิ่งที่แตะในบัตรนะจ่ายตามราคาจริงที่คุณต้องจ่ายตามราคาของเอกชนเขาอยู่แล้วในบัตรนั้นนะเช่น65ก็คือคุณจ่าย65นั่นแหละแต่สาภายใน3วันรัฐบาลเขาจะเอาเงินจากกองทุนเนี่ยใส่คืนภายในบัตรที่คุณแตะตัดส่วนเกิน45 บาทเนี่ยออกไปทำให้คุณจ่ายจริงแค่45 บาทสูงสุดเนี่ยแล้วเท่าที่อ่านดูนะหลักเขาจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่ายังสงสัยอยู่ว่าเงินที่จะเข้ามาในกองทุนตั๋วร่วมเนี่ยซึ่งจะต้องใช้ปีละ4,000 กว่าบาทมาอุดหนุน
0: 4,000 ล้าน
1: ค่าได้4,000 ล้านเนี่ยนะ4,000 ล้านบาทเนี่ยจะเอามาจากรายได้ส่วนไหนของรฟม.เอามาจากรฟม.เนี่ยแน่นอนละแต่รฟม.เนี่ยเขาจะเอาเงินจากส่วนไหนมาจ่ายให้ทุกปีปีละ4,000 ล้าน
0: ในที่สุดแล้วน่าจะต้องตั้งงบประมาณนี่แหละค่ะไปโปะค่ะก็แนะนำว่าให้ตัดจากงบสวัสดิการส.ส.อะไรพวกกองทุน
1: ช่วยไม่พอเนี่ยควรจะต้องตัดแต่ว่าไอ้พวกอะไรโควต้าลดประจำตำแหน่งของพวกองค์กรอิสระแล้วสวัสดิการอะไรขององค์กรอิสระด้วยนะ
0: เออใช่ค่ะ
1: เขาใช้กันมือเติบอยู่กันนะครับ
0: เขาใช้ซีรีส์อะไรกันแล้วคะตอนนี้เอสกันหมดแล้วมั้งฮะองค์กรอิสระ
1: ผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเป็นผู้บริหารนี่ก็ระดับลดแบบสุดยอด
0: มั
1: ดแต่ทกสล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ผมได้ทราบมาว่าเขาเปลี่ยนรถ
0: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
1: ์ทกส
0: ค่ะ
1: เขาเปลี่ยนรถทั้งหมดของเขาเลยนะเป็นรถ
0: ไฟฟ้าย
1: ี่ห้อสัญจร

0: ซินเจิ้นเลยล่ะ
1: ไม่ใช่ BYD รถเซินเจิ้นผมรักเรียก BYD ผมเรียกรถเซินเจิ้นถ้าบอกรถเซินเจิ้นรู้กัน BYD เขาประมูลจาก BYD ใช้รถเปลี่ยนรถไปตามตำแหน่งทุกตำแหน่งเลยเป็นรถEV ของ BYD หมดเห็นว่าเป็นร้อยๆคันกันนะที่เขาเปลี่ยนยกแผงเลย
0: ดิฉันก็ไม่รู้ว่าพัฒนาการของรถประจำตำแหน่งในหน่วยราชการที่มันขึ้นมาระดับไฮคลาสสุดๆเนี่ยมันพัฒนาการมาตอนไหนเพราะว่าตอนที่ฉันเข้ามาทำข่าวแรกๆนะคะพี่ไพศาลขนาดผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดน่ะยังใช้ Toyota Crown เลยค่ะใช่ไหมคะพี่ไพศาล Toyota Crown จริงๆ Big George Bigพลเอกชวลิตเลยเนี่ยบิ๊กสุนี่ก็เหมือนกันโตโยต้าคราวทั้งนั้นเลยค่ะ
1: ครับ
0: ยังไม่มีรถยุโรปเลยนะคะตอนนั้นพวกเราถือว่าเราก็พัฒนาการเรื่องรถประจำตำแหน่งกันมาไกลเหมือนกันค่ะค่ะก็อ่านข่าวนี้ก็แล้วกันพัฒนาการของข่าวเมื่อกี้นี้พัฒนาการของรถประจำตำแหน่งพัฒนาการของข่าวเนี่ยนะคะวันที่30พฤษภาคม
1: นี่เขาบอกแล้วฮะเนี่ยนโยบาย17ถึง45บาทนี้จะนำเงินชดเชยมาจากกองทุนตั๋วร่วมเพื่อจ่ายคืนให้กับประชาชนซึ่งกองทุนตั๋วร่วมนี้ในปีแรกจะนำเงินประเดิมมาจากการเสนอขอครม.เพื่อใช้งบประมาณปี2570เข้ามาเป็นเงินประเดิมในกองทุนรวมทั้งในปีต่อๆไปหากว่าเงินในกองทุนตั๋วร่วมไม่พอกับการชดเชยก็จะต้องเสนอของบประมาณในปีนั้นๆเป็นปีๆไป
0: มันง่ายพี่สารค่ะ
1: ยังไงก็ง
0: งก็เอาภาษีเราไปจ่ายค่ารถ
1: ใช่ใช่ใช่
0: จะ GDP 5 GDP 8 GDP 2 GDP 3 GDP เท่าไหร่เงินในกระเป๋าเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ต้องหามาจ่ายค่ารถให้ประชาชนให้ได
1: ้
0: ตามนั้นนะคะ
1: เดี๋ยวก็มาถ้าเปิดรับฟังก็คงจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะเพราะว่าภาษีมันเป็นของทุกคนทั้งประเทศไทยแต่รถที่ให้บริการเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่ในเมืองปริมณฑลใช่ไหมที่ได้ใช้ประโยชน์คนต่างจังหวัดก็ใช้บ้างถ้าเข้ามาแต่ว่าก็เป็นครั้งคราวตอนนี้ถ้าเขาไม่ติดใจก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเขาติดใจเนี่ยมันก็อาจจะมีเสียงท่วงติงได้ซึ่งรัฐบาลก็ต้องรับฟังนะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเงินกันทั้งนั้นครับ
0: เมื่อวันที่30พฤษภาคมก็คือเมื่อวันเสาร์เนี่ยหนังสือพิมพ์วันศุกร์หรือวันเสาร์เนี่ยนะคะเพราะมันตีหนึ่งบรรดาสื่อออนไลน์ยังพาดหัวอย่างนี้อยู่เลยว่าชัยชนกลุยต่อโครงการไทย AI ลั่นพร้อมให้คุยปรากฏพอลั่นพร้อมให้คุยเขาก็คุยจริงๆคุยแหลกคุยลานเลยนะคะยันไม่ชะลอโครงการไทย AI Passportคลั่นใครจะตรวจสอบทำได้ทันทีชี้ว่าถ้าหากช้าประเทศไทยเสียโอกาสส่วนปลัดดีอีโต้เลยค่ะเร่งรัดทำตามขั้นตอนเผยเตรียมขยายเฟส2ด้วยนะแล้วก็เตรียมของงบปี70ด้วยนี่คือข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นอีกช็อตนึงแล้วล่ะค่ะพี่ไพศาลคุณชัยชนกเนี่ยบอกว่าให้ไปรับฟังความคิดเห็นใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็โยนให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE กับปลัดกระทรวง DE ค่ะไปรวบรวมความคิดความเห็นถ้าจะเอาสื่อแบบสุภาพหน่อยอะเขาก็จะบอกว่าชัยชนกเผยจอบปัด TOR โครงการ AI Passport สั่งรัฐมนตรีช่วย DE กับปลัดไปรวบรวมความคิดเห็นค่ะพี่ไพศาลอันนี้คือสื่อหลักๆนะคะที่เขาเขียนแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ดูสื่อหลักๆแล้วก็ดูตามพวกเว็บเพจต่างๆหรือว่า Facebook เนี่ยเสียงของคุณชัยชนกที่แถลงชี้แจงในสภาเป็นภาษาอังกฤษคำทุกคำแทบทั้งหมดเลยอะถูกเอาไปล้อเลียนเละเทะมากเลยค่ะพี่วิสารพี่วิสารได้เห็นไหมคะ
1: ไม่ได้เห็นใช้คำทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษนะ
0: ทั้งติ๊กต็อกทั้งอะไรต่อไม่อะไรก็ถ้าจะบอกว่า
1: ถูกล้อเลียนใน TikTok เลยพวกนี้เหรอ
0: เขาก็เอาเสียงแกนั่นแหละที่พูดในสภาผมไม่คิดว่าผมจะต้องมาเถียงแบบนี้เลยมันเป็นเรื่องอะไรต่อไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษพูดคำไทยเนาะกับคำภาษาอังกฤษนะคะ
1: เออน้องเรียนนอกแล้วใช้เรียนอยู่ที่อังกฤษนานนี่ใช่ไหม
0: เรียนก็ถึงอะไรอ่ะไป8ขวบเรียนจบปริญญาตรีค่ะคุณอภิสิทธ
1: ิ์ไปเท่าที่ทราบว่าคุณเนวินก็ไปซื้อบ้านเพราะว่าคุณเคยไปโดนที่ลอนดอนเขาบอกว่าอันนี้บ้านเสนานอันนี้บ้านคุณเนวินอันนี้บ้านผลเอกอะไร
0: โอ้ทหารเขา
1: ไ
0: ปซื้อกันนะ
1: มีว่าพวกผมเขาอยู่ที่ลอนดอนเขาไล
0: ่คุณพิสิทธิ์น่ะจบป.7ที่สาธิตจุฬาอายุเท่าไหร่คะสมัยก่อนป.7 13
1: ป.7
0: แล้วก็ไปเรียนที่อังกฤษจบปริญญาโทคุณพิสิทธิ์ไม่เห็นพูดแบบภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้เลยนะคะ
1: คุณพ่อก็ไปอยู่ที่
0: คุณหมออัธสิทธิ์ด้วยใช่ไหม
1: คุณหมอคุณพ่อไปอยู่ด้วยใช่ไหม
0: ไปทั้งครอบครัวค่ะ
1: คุณพ่อก็ไปทำงานที่นู่นเลย
0: ไปศึกษามั้งไปทั้งครอบครัวยกเว้นคุณแม่ของคุณ
1: พี่สาวของคุณแม่เป็นแม่คุณแม่คุณหมอ
0: แม่คุณแม่ของคุณพลิตวัชรศิลป์เนี่ยคือพี่สาวแท้ๆของคุณอภิสิทธิ์
1: ใช่ใช
0: ่แต่ตอนที่ไปอังกฤษเนี่ยไม่ได้เอาคุณแม่ของคุณพลิตไปให้คุณลุงคุณป้าเลี้ยงอยู่เมืองไทยค่ะ
1: จบแต่จบหมอนะพี่สาวจบหมอนะ
0: เป็นหมอค่ะ
1: คุณพ่อก็เป็นหมอคุณผลิตเนี่ย
0: ค่ะ
1: คุณพ่อเป็นหมอคุณแม่เป็นหมอ
0: ค่ะก็เพียงแต่ว่าจะเรียนให้ทราบว่า
1: น้องสาวคนเล็กของคุณอภิสิทธิ์เป็นคนที่เขียนหนังสือนะความสุขของกะทินี
0: ่งามพันธุ์ด้วยชาชีว
1: งามพันธุ์โอเคอ่ะครับต่อฮะเชิญนะ
0: ค่ะก็เพียงแต่จะบอกว่าคุณชัยช
1: ลล้อเรียน
0: ต้องปรับเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็มีคนที่เขาเรียนอังกฤษกันตลอดชีวิตกันเยอะแยะเขาก็ไม่ได้พูดขนาดนั้นนะคะแล้วพอคุณชัยชลไปพูดแบบนั้นมันไม่ได้ว้าวอะไรอย่างนั้นนะแต่มันถูกล้อเรียนซะมากกว่าเพราะคนอื่นเขาก็จบอังกฤษกันเยอะแยะเรียนกันได้แต่ตัวเองก็มากอะก็ไม่มีใครที่เขาจะใช้ภาษาอังกฤษอะไรกันแบบนั้นในสภาค่ะแล้วสุดท้ายก็วันนี้ถ้าที่ฉันคิดก็คือเรียกว่าถอยก็ได้นะคะ
1: ก็ดูคล้ายๆอย่างนั้นเพราะว่าโยนไปเพื่อไม่ให้เสียเชิงก็โยนไปให้คุณแนนใช่ไหมเป็นรัฐมนตรีช่วย
0: รัฐมนตรีช่วยซึ่งตั้งแต่มีกระทรวงนี้มาไม่เคยมีรัฐมนตรีช่วยค่ะพี่อาจารย
1: ์ก็คุณแนนมาเป็นรัฐมนตรีช่วยน่าจะคนแรกของกระทรวงดีนี่แหละ
0: แล้วก็ปลัดกระทรวงดีอีก็ต้องนั่นแหละสองคนไปช่วยกันหาทางลงก็แล้วกันเมื่อวานนี้ได้ฟังคุณภาวุฒิวิทยาพานุใช่ไหมฮะที่เมื่อก่อนเขาทำตลาด .com แล้วทุกวันนี้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะ
1: ครับ
0: เขาพูดประมาณชั่วโมงหนึ่งกับรายการโทรทัศน์มันทุกจุดเลยนะพี่ไพศาลที่ถ้าสมมติว่าคุณชัยชนกจะเดินหน้าต่อเนี่ยทุกจุดในทีโออะในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันต้องแก้หมดเลยค่ะอย่างเช่นอะไรรู้ไหมคะรายละเอียดคือถ้าไม่ใช่คนที่มีความรู้จะจับไม่ได้เลยก็คือที่บอกว่า5ล้านคนแล้วถามว่าใน5ล้านคนเนี่ยเข้าไปใช้พร้อมกันทีเดียวได้ไหมไม่ได้นะพี่เวสาน
1: มันได้เป็นหลักร้อยคนใน
0: 1วินาทีเน
1: ี่
0: ย
1: วินาที
0: ใช้ได้แค่100กว่าคนแล้วเวลาที่เราบอกว่า 1,500 ล้านหรือ 1,600 ล้านเนี่ยเขาจะไม่จ่ายให้บริษัทเนี่ย 1,500 ล้านจริงแต่เวลาเติมความเร็วเข้าไปให้คนใช้บริการเขาไม่ได้ลงไปที 1,500 ล้านนะยิ่งคนไม่รู้คนใช้น้อยเขายิ่งได้กำไรค่ะแล้วการรองรับก็ไม่ได้รองรับให้คน5ล้านคนเข้าไปใช้พร้อมๆกันด้วยศักยภาพก็ไม่มีถึงขนาดนั้นและ5ล้านคนใช้ใครก็ไม่รู้แล้วถามว่าหลังจากนี้แล้วแล้วทำยังไงจะทำให้คนเนี่ยเข้ามาเยอะๆในบรรดา 1,500 ล้านเนี่ยมีงบในการอบรมสัมมนาแค่100กว่าล้านเองและคนที่อบรมสัมมนาทั้งออนไลน์ทั้งไม่ออนไลน์อยู่แค่ 4,000 คนมีการตั้งข้อสังเกตว่ายิ่งทำให้คนใช้น้อยยิ่งได้กำไรค่ะมันเหมือนกับว่าต้องเติมน้ำมันลงไปให้คนใช้เพื่อให้คนเนี่ยใช้ได้เยอะๆยิ่งคนใช้น้อยก็เติมน้ำมันน้อยยิ่งได้กำไร 1,500 ล้านเหลือค่ะแล้วเขาก็บอกว่าคนที่ได้สัมปทานอันนี้ไปที่เหมือนกับว่าได้ไปแล้วเนี่ยเป็นเจ้าเดียวกับเคยจัด อะไรอ่ะเหมาะแข่งรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะพี่เมย์
1: มอเตอร์จีพีที่บุรีรัมย์
0: ทำไมมีทักษะหลายอย่างมากในขณะที่ประเทศไทยเองแล้วก็เขาพูดว่าอะไรนะประเทศไทยเองเนี่ยกระทรวงไม่สามารถทำสัญญาตรงกับคนที่ให้บริการด้านนี้ได้อู้ปรากฏว่าเขาเปิดออกมาเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาทำสัญญาตรงกันทั้งนั้นเลยค่ะพี่ไพศาลแล้วก็สามารถดีลได้ง่ายๆด้วยจากตรงไหนก็ดูเหมือนจะเป็นประเด็นไปหมดนะคะถ้าหากว่าปรับน้อยยังคิดว่าก็ยังเป็นปัญหาอยู่ค่ะแล้วคนรู้เรื่องนี้เยอะจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องยากที่คนจะทำความเข้าใจเลยค่ะส่วนไอซ์รัชนกศรีนอกซึ่งเธอก็ติดอันดับสสฝ่ายค้านยอดนิยมมาตลอดนะคะตั้งแต่รัฐบาลนี้เข้ามาเนี่ยบอกว่าการใช้ก็ประมาณ 1,600 ล้านบาทหวังว่าอยากให้คุณชัยชนกเนี่ยพับโครงการนี้ไปเลยถึงแม้ว่าต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ชนะโครงการแต่มันคุ้มค่าที่จะรักษาผลประโยชน์ก้อนใหญ่ให้กับประชาชนขอให้พับโครงการนี้โดยด่วนคุณชัยชนกมีอำนาจเต็มอยู่แล้วแล้วก็เมื่อไหร่ที่มีการเปิดลงทะเบียนเกิดขึ้นทางคณะกรรมการติดตามงบจะเชิญคุณชัยชนกปลัดกระทรวงดีอีผู้บริหารกองทุนดีอีและคนยกร่าง TOR สตง.ปปช.กรมบัญชีกลางมาให้ข้อมูลในวันที่18มิถุนายนนี้ก็จะรู้ว่าตัวเลขควรลงที่ลงทะเบียนเป็นอย่างไรถ้าตัวเลขลงทะเบียนน้อยและมีปัญหาการใช้งานก็เป็นหลักฐานครบถ้วนที่จะยื่นปปช.ในชั้นสืบสวนสอบสวนต่อไปค่ะคุณภาวุฒิเนี่ยพูดว่าโครงการลักษณะเดียวกันเนี่ยมีทำอยู่แล้วใช้งบประมาณแค่200ล้านค่ะพี่ประธานมีคนทำอยู่แล้วใช้แค่200ล้าน
1: ครับ
0: น่าจะเคลื่อนไปได้ยากนะคะเพราะว่าคนที่รู้เรื่องนี้เยอะมากแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันได้เขาไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวเขาให้เหตุผลแล้วเขาเปรียบเทียบให้ข้อมูลค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา51นาทีนะครับนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อครับ
2: คุณดวงบอกว่าเดี๋ยวจะไปดักเจอที่พิษณุโลกนะคะแล้วก็จะเอาขนมตาลวัดโบสถ ไปฝากด้วยค่ะขอบพระคุณมากค่ะเคยได้ชิมและอร่อยขนมตาลวัดโบสถ์วัดโบสถ์ที่อำเภอวัดโบสถ์นะคะแล้วก็เมื่อกี้ท่านผู้ฟังบอกว่าอย่างนี้คุณนิตินัยบอกว่าเคยเข้าไปใน Facebook ของชุมชนพวกที่ดูบอลของกัมพูชาและทีนี้ในนั้นก็เสียดสีคนไทยบอกว่าคนไทยรู้ไหมว่าเนี่ยนะกัมพูชาได้ดูบอลแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าก็มีคนสวนบอกว่าอ๋อรู้แล้วล่ะแล้วรู้ด้วยว่าเอาเงินจากไหนไปซื้อลิขสิทธิ์โดนดีดออกมาเลยค่ะโดนดีดออกมาเลย
1: พวกสแกมเมอร์ซื้อให้เลยนะเพราะว่ามันต้องเอามาพนันบอลอะไรกันอีกธุรกิจพนันบอลตามพวกคาสิโนก็ทั้งหลายเป็นเว็บพนันเนี่ยที่เขาโพสต์อยู่ในกัมพูชาลูกค้าอยู่ในไทยเยอะไอ้ประเภทที่ไอตัวไอตัวศูนย์เขาอยู่ที่ในกัมพูชานะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คุณอันเห็นเรื่องที่ไทยพาณิชย์เขาประกาศแผนปรับองค์กรไหม
2: เห็นค่ะจริงๆเขาพูดเรื่องนี้มาเป็นปีแล้วค่ะพี่เพียงสารพอที่เห็นสื่อเนี่ยเพิ่งเอามาเขียนว่า
1: ปีนี้ถึงปีหน้า2ปี
2: สื่อเนี่ยเพิ่งเอามาเขียนว่าจะลด 3,000 4,000 เขามีประมาณ 10,000 เท่าไหร่นะ 16,000 18,000 จะลด 3,000 4,000 นี่ก็เลยไปไล่ดูข่าวนี้อ๋อคุณกฤตจันโททกเขาพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วเขาทำแผนมาเป็นปีแล้วค่ะ
1: ครับก็สภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ชี้แจงสรุปการประชุมแรงงานสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนผู้บริหารธนาคารกับสหภาพแรงงานไทยพาณิชย์โดยมีนายวรวัฒน์สุวคนรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคลเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการภาคและผู้จัดการสายงานต่างๆเมื่อวันที่29พฤษภาคม256914นาฬิกาถึง16นาฬิกา25นาทีมีรายละเอียดสรุปเดียวย่อดังนี้ธนาคารสรุปการดำเนินการตามแผนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรได้สรุปจำนวนพนักงานหน่วยงานกลุ่มงานที่ได้ปรับปรุงตามที่ได้หารือร่วมกับสหภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์ตามแผน Mutual Separation Plan นะรวมถึงการดำเนินการ work plan and redundancy การพัฒนาคนพนักงานการพัฒนาคนพนักงานและการช่วยเหลือกรณีที่พนักงานไม่ประสงค์ทำงานต่อกับธนาคารเฉพาะกรณีโครงสร้างหน่วยงานถูกยุบควบรวมหรือปิดสาขาเป็นต้นนะแล้วก็การดำเนินการตามแผน SWP นะในเรื่องของอัตรากำลังคาดการสิ้นสุด2526ถึง2527จะมีอัตรากำลังคงเหลือประมาณ 15,000 บวกลบซึ่งผลกระทบที่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นก็คือการเข้ามาทดแทนของเทคโนโลยีรวมถึง AI ยังไม่รวมถึง Virtual Bank ที่กำลังเข้ามาอีกธุรกิจคู่แข่งกลุ่มธนาคารนะและพนักงาน SCB be with you แผนพัฒนาคนและแหล่งและการหาแหล่งงานรองรับเนี่ยเป็นหัวข้อที่เขาพูดคุยกันนะก็สรุปว่าจะมีการจ้างออกทั้งหมดเนี่ย 3-4,000 คนในปี69ต่อเนื่องปี70 2ปีนี้ครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็เราก็ไปดูว่าเอ๊ะมันฉุกระหุกอะไรหรือเปล่านะคะก็ไปเจอตั้งแต่13กันยายนปีที่แล้วอะค่ะคุณกฤตจันทนทกประธานเจ้าที่บริหารของ SCB เขาก็แถลงกับสื่อมวลชนที่เขาใหญ่ ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มันมีประโยชน์มากเลยค่ะพี่ไพศาลมันทำให้เห็นด้วยว่าเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะต้องปรับองค์กรแล้วก็ทำให้เรารู้เลยว่าจากนี้ไปคนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ก็ตามแหละต้องเรียนรู้เลยค่ะว่าเราจะอยู่ตรงไหนของห่วงโซ่พวกนี้คุณกิตแถลงตอนนั้นบอกว่าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย3เรื่องที่สำคัญคือ1ความไม่แน่นอนของการแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกอันนี้ตั้งแต่ยังไม่มีเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านนะคะ2ผู้บริโภคหรือลูกค้ามีความเปราะบางมากขึ้นจากหนี้ครัวเรือนทำให้เขาปล่อยสินเชื่อยากการเข้าถึงสินเชื่อมีความท้าทายสูง3การเปลี่ยนแปลงในเชิงมิติการแข่งขันจากการมาของธนาคารไร้สาขาคือ Virtual Bank และความก้าวหน้าของ AI ค่ะพี่ไพศาลเรื่องแบ่งขั้วเศรษฐกิจโลกเรื่องลูกค้าก็อย่างว่ามีหนี้กู้ไม่ได้และ3 AI มาธนาคารก็จะไม่มีสาขาดังนั้นเขาบอกเลยว่าจึงเป็นที่มาสู่3กลยุทธ์ภายใต้บทบาทการแข่งขันที่มีความท้าทาย1เขาต้องเสริมสร้างธุรกิจหลักให้เข้มแข็งเน้นทำธุรกิจที่เชื่อว่าเป็นจุดแข็ง2เรื่องเท่านั้นซึ่งเรียนจะอึกเลยค่ะพี่เวสาน1ธุรกิจลูกค้าสถาบันทั้งลูกค้าขนาดใหญ่และรายกลางรวมถึงลูกค้ารายย่อยที่ตอบโจทย์เรื่องการบริหารความมั่งคั่ง Wealth Management ไปสู่อนาคต2เรื่องนี้1เสริมสร้างธุรกิจหลักให้เข้มแข็งซึ่งมี2เรื่องคือลูกค้าสถาบันลูกค้าขนาดใหญ่ลูกค้าขนาดกลางและรายย่อยที่ต้องการบริหารความมั่งคั่ง2เรื่องนี้จะเป็น2เรื่องหลักที่ไทยพันธุ์ทุ่มสรรพกำลังไม่วอกแวกไม่ไปทำร้อยอย่างจะทำแค่2อย่างนี้เท่านั้นเพื่อธนาคารไทยพาณิชย์มีจุดเด่นที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเราเข้าใจเลยค่ะเพราะเขาวิเคราะห์แล้วไม่มีกำลังซื้อลูกค้าไม่มีกำลังซื้อปล่อยกู้ไม่ได้ความไม่แน่นอนของโลก AI ก็จะมาทุกอย่างดิสรัปต์อะค่ะ
3: ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นพูดอย่างเงี้ยก็แล้วเขาชัดเจนมากเลยเขาจะทำแค่สองอย่างก
3: ับ
2: ลูกค้าใหญ
3: ่
2: กับลูกค้าที่มีความมั่งคั่งถึงจะเป็นรายย่อยก็ตามค่ะ
1: อย่างเราต่อไป AI ไม่ได้จัดรายการแทนเรานะ
2: พูดอย่างเราไม่ได้หรอกพี่มั่นใจ
1: แต่ผมเห็นเนี่ยหนังโฆษณาเขาเข้าใจว่าของสสสหรืออะไรไม่รู้เขาเอาพี่ต้อยเศรษฐาศิลาฉายา
2: ตกเย็นตกใจเลย
1: แล้วก็คุณสรพงษ์ชาตรีแล้วก็คุณ
2: ยอด
1: รักสลักใจสามคนนะ
2: ขึ้นบิลบอร์ด
1: รถรถหวานรถมะรถหวานรถเค็มรถมะรถมันอะไรนั่นแหละ
2: ถือถาดถือถาดที่เราจะไปใส่บาตรแล้วก็ขึ้นป้ายว่าเวลาจะใส่บาตรอ่ะให้นึกถึงสุขภาพพระบ้างทั้งสามท่านเรียนนั่งคิดแต่เมื่อวานแล้วทั้งสามท่านจากไปด้วยโรคมะเร็งหมดเลยค่ะ
1: อ๋อสามท่านนี้ใช่ไหม
2: น่าจะลำไส้ทั้งหมดด้วย
1: ตอนนี้ผมเห็นเขาทำได้ขนาดอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวมัน AI มาจัดแทนเราน่าจะทำได้เพราะว่าผมฟังเสียงเสียงพี่ต้อยนี่ก็คือเสียงพี่ต้อยชัดๆเลยนะเสียงคุณเศรษฐาเนี่ยAI มันไปคัดมายังไงถึงพูดได้เป็นตามสคริปต์ที่เขาต้องการบทตามที่โฆษณา
2: ทำงานทุกวันนี้ก็พยายามทำในสิ่งที่ AI ทำไม่ได้ค่ะพยายาม
1: ให้ AI จับทางเราไม่ได
2: ้ AI ทำไม่ได้หรอกกวนๆอะไรอย่างเงี้ย
1: โอเค
2: พักกัน
1: แกล้งโง่บ้างอะไรบ้างนะทำเป็นไม่รู
2: ้แกล้ง
1: ทำเป็นไม่รู
2: ้ถามจริง AI จะถามพี่ไพศาลได
1: ้โอเคโอเคพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่สภาพตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้
3: ครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา M-Pod News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Pod News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: จุดการนาฬิกา2นาทีครับ
2: ขอบคุณมากค่ะคุณโรสกับน้องนิตตี้บอกอาต้อยน่าจะจากไปด้วยมะเร็งปอดค่ะขอบคุณมากนะแต่2ท่านเดี๋ยวน่าจะพูดถูกนะคะค่ะพี่สังคิดว่าถ้าคุณคอสโมคุณกฤตเนาะคุณกฤต USA บอก AI จัดแทนพวกพี่ไม่ได้หรอกครับเพราะ AI อ่ะต้องป้อนข้อมูลแล้วเวลาพูดอ่ะมันไม่มีฟีลลิ่งและ AI อ่ะมันฉลาดแกงโง่ไม่เป็นแทนที่จะถามให้คนอื่นพูดบ้างอ่ะพูดเองหมด
1: พูดต่อยหอยเลย
2: แล้ว AI มันไม่พูดคำว่าหรอคะเออพูดช้านะคะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยได้ไหมคะ AI จะพูดว่าเรียนถามพี่ไพศาลว่าอะไรเงี้ย AI พูดได้หรอคะแล้วรู้ว่าควรจะถามเมื่อไหร่
1: อ
2: ่ะ
1: คุณพูดอะไรสิคุณพูดอะไรใช
2: ่บางอย่างก็ผัดกันพูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะ
1: เอ้ยผมกำลังดูผมเห็นข่าวแวบๆว่าวันนี้ปลัดกระทรวงการคลังหลังจากที่แถลงเรื่องเกี่ยวกับมติครม.เรื่องที่จะปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเรายังไม่ได้พูดเลยใช่ไหม5เกณฑ์เนี่ย
2: ยังค่ะ
1: แต่ว่าเอาเดี๋ยวเข้ามาว่า5เกณฑ์ที่เขาบอกปรับนะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ปลัดต้องชี้แจงว่าไอ้นกกระซิบเนี่ย
2: นกกระจิบนกกระซิบ
1: นกกระซิบนกกระซิบไอ้ที่เป็นแอปที่อยู่ในไอ้ถุงเงินอะไรนั่นแหละที่จะช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพราะมันจะรวบรวมยอดขายแล้วมันจะสามารถที่จะประเมินสินค้าตัวไหนขายดีดูเรื่องของกำไรขาดทุนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแม้กระทั่งเช็คเรื่องวัตถุดิบที่อยู่ในสินค้าต่างๆเนี่ยว่าความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบสำคัญเป็นอย่างไรควรจะไปซื้อวัตถุดิบช่วงไหนอะไรยังไงมันจะมีการวางแผนทำอะไรมากมายแน่นอนแต่คนนี้เนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เป็นความหวังดีทั้งเก่าเนี่ยมันถูกมองและถูกแอบค่อนขอดว่าไอ้อันเนี้ยที่เป็น AI แชทบอทเนี่ยต้องการที่จะมาล้วงรู้ยอดขายของบรรดาผู้ประกอบการเขาหรือเปล่าเพื่อเอาไปดูเรื่องของภาษีต่อไปในอนาคตก็โฆษกรัฐบาลเนี่ยผมก็เห็นมาตอบมา2 รอบ 3 รอบละวันนี้ วันนี้เนี่ยปลัดกระทรวงการคลังต้องมายืนยันอีกว่าไอ้เรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปใช้บริการเอาให้เขาช่วยคำนวณยอดขายในแต่ละวันแล้วก็ดูเทรนด์ดูอะไรต่างๆดูเรื่องต้นทุนดูเรื่องอะไรต่างๆให้เนี่ยจะไม่มีการส่งข้อมูลดังกล่าวไปให้กรมสรรพากรเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับผู้ประกอบการทั้งหลายที่เข้าร่วมโครงการนะ
2: อันนี้
1: เป็นสิ่งที่พยายามชี้แจงโดยโฆษกโดยกระทรวงการคลังเพียงแต่ว่าผมเห็นลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าถ้าตราบใดที่เรายังเปลี่ยนทำให้คนที่เขาประกอบการแล้วก็อยู่ในข่ายที่ต้องเสียภาษีเนี่ยไม่มีความพร้อมหรือไม่มีความ

0: ยินยอมที่จะเสียภาษีได้นะผมว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมเราโอกาสที่มันจะพัฒนาหรือเติบโตไปอะไรต่างก็ยาก
1: ใจตรงกันแล้วพี่อาจารย
0: ์คนก็ยังคิดว่าทำมาหากินยังไงก็ต้องไม่อยากมีภาระหรือภาษีกันอยู่เนี่ยนะมันยากมาก
1: ใจตรงกันมากเลยพี่สารคะวันนี้จะมาชวนพี่ไปสารคุยเรื่องเนี้ยเพราะรู้สึกรับไม่ได้พูดตรงๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ AI พูดไม่ได้ค่ะเราเนี่ยที่เรากำลังคุยกันเนี่ย AI ไม่สามารถทำได้ AI คิดไม่ได้AI ฟังข่าวมาทั้งวัน AI ฟังปลัดกระทรวง AI ฟังรัฐมนตรีพูดว่าจะไม่ไปล้วงลูกเอาข้อมูลไปเก็บภาษีอะ AI คิดไม่ได้หรอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มันใช่เหรอคะที่เราจะต้องรับประกันว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาค้าขายในไทยช่วยไทยพลัสฉันจะไม่ไปตามเก็บภาษีคุณผิดกฎหมายนะคะพี่นายสารคุณมีหน้าที่ต้องไปจัดเก็บภาษีทุกคน
0: ถ้ารายได้คุณถึงหรือว่าผลประกอบการถึง
1: และเมื่อคุณรู้ว่าผลประกอบการเขาถึงคุณไม่ไปเก็บได้ยังไงแล้วคุณยังมารับประกันออกรายการตั้งแต่เช้ายันเย็นว่าฉันจะไม่ไปเก็บภาษีคุณรัชนกไปจัดการเลยอันนี้ไม่ถูกต้องคุณมีหน้าที่ต้องเก็บภาษีคุณต้องไปเก็บ
0: ก็เฉพาะหน้านี้ก็คืออยากให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าร่วมโครงการนี้เยอะ
1: ๆมันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องสองอย่าง
0: ผู้คนจะได้มาจับจ่ายใช้สอยกันมากๆถ้าไม่มีผู้ค้ามันก็ไม่มีการจับจ่ายใช้สอยมาก
1: คือ
0: ประโยชน์เฉพาะหน้าคือเป็นอย่างนั้นครับ
1: จิตสำนึกของคนไทยในการเสียภาษีมีปัญหาแต่ต้นตอของปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเห็นบรรดาพวกทุจริตคอร์รัปชันและหมั่นไส้เห็นบรรดาการให้บริการของข้าราชการบางคนที่วางตัวเป็นเจ้าใหญ่นายโตทั้งที่ก็ใช้ภาษีเราไปเป็นเงินเดือนก็รู้สึกไม่พอใจก็ไม่อยากจะเสียภาษีเหมือนกันอันนี้ความรู้สึกของคนส่วนหนึ่งนะคะพี่ในศาลแต่คุณรู้สึกได้แต่คุณทำไม่ได้ค่ะสองหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เก็บภาษีคุณจะมาเที่ยวเปล่าประกาศว่าไม่เก็บภาษีหรอกเข้ามาขายเหอะอันนี้ไม่ถูกต้องค่ะละเว้นการปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: เดียนเคยมีเดียนประท้วงไม่ซื้อของร้านหนึ่งค่ะวิไพศาลก่อนหน้านี้ซื้อประจำหลังจากที่ฉันทราบว่าเขาบ่นว่าเขาโดนย้อนภาษีหลังจากที่เขาร่วมโครงการคนละครึ่งเขาก็บ่นให้พวกเด็กๆในออฟฟิศที่ฉันฟังคือพวกเราซื้อของเขาหมดแหละพี่เชื่อไหมคะว่าปกติคนที่อยู่ตลาดนัดเนี่ยเขาเช่า1แผงวางของอย่างมาก2แผงเขาเช่า5แผง
0: ขายของต่างกันมั้ย
1: ของกินเขาขายของกิน
0: อ๋อ
1: ขายของกินทุกอย่างคนอื่นน่ะเช่า 1-2 แผงแค่นั้นเขาเช่า5แผงแล้วที่เคยเห็นเขาลงของทีนึงเนี่ยคือรถตู้ทึบใหญ่ๆอ่ะแล้วฉันก็ถามอุ้ยขายเอาไปขายที่ไหนว่าอ๋อขายที่เนี่ยค่ะพี่สายคิดดูวันหนึ่งเขาขายของรถตู้ทึบทั้งหมดเนี่ยหมดเลยและหลังจากนั้นเขาโดนย้อนภาษีแล้วเขาก็บ่นบอกว่าโอ้โหเขาต้องมาจ่ายนู่นนี่นั่นหลังจากนั้นฉันไม่ซื้ออีกเลยค่ะพี่สายมันไม่แฟร์พนักงานบริษัทกินเงินเดือนกัน 20,000 เนี่ยยังต้องเสียภาษีเลย 20,000 กว่าบาทหักนู่นหักนี
0: ่
1: ไม่คิดจะจ่ายเลยแล้วฉันคิดว่าหน่วยงานราชการไม่ควรมีคำนี้ค่ะเข้ามาร่วมเหอะไม่ย้อนหลังไม่เก็บภาษีแน่นอนมันเป็นหน้าที่คุณต้องเก็บไม่ใช่มารับประกันว่าคุณจะไม่เก็บภาษีเขา
0: ครับ
1: อ้าวพูดในสิ่งที่ AI ไม่พูดไปแล้วค่ะ
0: โอเคพักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้า
1: เดี๋ยวจะเปิดงานก็เลยต้องพูดเลยให้มันต่างจาก AI
0: โอเคโอเคพักสักครู่ก่อนครับครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: จัดการนาฬิกา11 นาทีครับคุณอันครับ
1: พี่พนิษฐ์สอนบอกว่าฟังนะต่อ

0: ต่อไปพวกคุณต้องจัดรายการเองโหพี่ถ้าถึงเวลานั้นนะหนูไม่เอาหรอกกินน้อยใช้น้อยเฉยๆดีกว่าคุณชุศระบอกว่า AI มันกระแนกกระแหนไม่เป็นอย่าไปป้อนข้อมูลมันฝึกกระแนกกระแหนนะ
1: ไม่แน่นะอย่าเพิ่งคอยดูแคลนนะ
0: ซานตาโมนิก้าฟังจากลำปางครับโครงการเย็บก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านอ่ะพลาสขึ้นชามละ5 บาทเขาประจานกันเยอะนะหลายรายค่ะ
1: อ๋อมีคนพูดอยู่เหมือนกันพอเข้าโครงการนี้แล้วอัพราคา
0: คุณอุดมบอกจ่ายแล้วถนนไม่มีหลุมก็อยากจะจ่ายเข้าใจค่ะก็พวกทุจริตคอร์รัปชันให้บริการไม่ดีอะไรเรียนเข้าใจคนที่ไม่อยากจะจ่ายก็ตรงนั้นแต่อันนั้นมันเป็นข้ออ้างข้อจริงยังไงก็ต้องจ่ายแล้วก็ไปเอาผิดพวกนั้นเป็นพนักงานคุณสัจจิการบอกเป็นพนักงานประจำโดนหักภาษีปีละหลายหมื่นเวลาเจ็บป่วยเขาให้ใช้ประกันสังคมเสียอีกปีละเป็นหมื่นขณะที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้จ่ายภาษีรักษาฟรีด้วยบัตรทองก็ใช่อีกแหละ
1: แล้วมีอันนี้ก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ครับ
0: คุณเศรษฐการพูดไม่ครบแถมเงินให้ใช้ฟรีแต่ละวันด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกป่ะถ้าคุณเสียภาษีคุณไม่ได้นะแต่ถ้าคุณไม่สักเซสอะไรเลยในชีวิตคุณได้ค่ะ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: เอฟเดี๋ยวเรามีเรื่องที่จะไปเที่ยวกันที่พิษณุโลกสักนิดใช่ไหม
0: ถ้าเดี๋ยวอ่านตัวนี้จบก่อนเดี๋ยวต่อให้เลยนะคะ
1: ครับ
0: คุณอิสระชนบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาฉลาดกว่ารัฐอีกไปทำเรื่องอื่นเถอะเขาต้องการการตลาดไปหาตลาดให้เขาคุณบรรยากาศก็บอกว่าเหมือนกันผมก็แบนร้านอร่อยไปร้านหนึ่งนะถูกต้องคุณวรายลักษณ์บอกว่าท้อใจกับพวกเลี่ยงภาษีทุกแบบจากครอบครัวที่เสียภาษีทุกบาทส่วนคุณกนกระดาก็ชอบที่เรียนพูดเรื่องเลี่ยงภาษี AI ทำไม่ได้ค่ะจริง AI ทำนี้ AI คิดดีได้ป่ะล่ะ บอกว่าคุณนั่นแหละต้องทำหน้าที่ไม่ใช่เที่ยวเป่าประกาศว่าเข้ามาเหอะไม่เก็บภาษีหรอกไม่ถูกต้อง
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวทำหน้าที่ AI ก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: AI บอกว่าอย่างนี้ค่ะกปภ.เข้มมาตรการรับมือฤดูฝน2519ดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำเต็มประสิทธิภาพค่ะคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่ากปภ.ได้กำหนดมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569เพื่อให้การบริหารจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามีประสิทธิภาพโดยสั่งการให้กปภ.ทั้ง234สาขาทั่วประเทศติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาอย่างใกล้ชิดเพื่อควบคุมคุณภาพให้สะอาดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานพร้อมเร่งกักเก็บน้ำดิบสำรองให้เต็มความจุของสระเก็บน้ำตลอดช่วงฤดูฝนเพื่อรองรับกรณีฝนทิ้งช่วงนอกจากนี้กปภ.ยังได้เตรียมแผนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนโดยจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำสนับสนุนการส่งน้ำประปาไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวและน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ.เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับ
0: พักก่อนไหมคะ
1: เราพักไปแล้ว
0: อะพักแล้วโอเคเนี่ยอันนี้AIไม่พลาด
1: เรื่องนั้นเรื่องไปพิษณุโลกฮะเชิญชวนสักนิดหนึ่งใช่ไหมเขามีไหมเขามีให้เราอ๋อหรือมีอันเมื่อกี้นี
0: ้ไม่มีอะค่ะ
1: อ๋อโอเคอ่าไม่เป็นไร
0: ค่ะนี้แต่เมื่อวานละ
1: ครับ
0: ก็ชวนให้ได้ค่ะไปพิษณุโลกนะคะยังเหลืออีก1คันรถบัสที่ยังไม่เต็มไปวันที่3-5 กรกฎาคมมิถุนากรกฎาคมเดือนหน้านี่แล้วค่ะไปพบกับพี่สุวิทย์สุทธิประภาไปพบกับพี่เคิร์กทรงฤทธิ์พลเงินไปพบกับคุณสุทนนะคะคุณสุทนก็จะคุณสุทนรุ่งธัญลักษณ์เจาะลึกประวัติศาสตร์
1: จัดรายการเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อยู่แล้ว
0: หลายท่านน่ะเคยไปเรียนคิดว่าเคยไปกันแล้วทั้งนั้นแหละแต่หนึ่งก็คือคนไทยไปอ่ะไม่ค่อยได้ฟังคำบรรยายไม่ได้จ้างไกด์บรรยาย เราไปวัดพระแก้วหลายครั้งมากมีสักครั้งไหมที่เราจ้างไกด์ไปบรรยายให้เราไม่มีนี่ก็เหมือนกันค่ะเราจะไปพระนครศรีอยุธยาเราจะไปพิษณุโลกเราไม่เคยมีผู้บรรยายนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือคุณอาจจะไปหลายครั้งแต่คุณไม่เคยไปกับพี่เคิร์กทรงฤทธิ์กับพี่สุวิสุทธิประภากับคุณสุพลรุ่งธัญรัตน์และคุณก็ไม่เคยไปกับคนที่ฟังข่าวเหมือนคุณสนใจการเมืองเหมือนคุณไม่เคยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: คนคอเดียวก
0: ันบรรยากาศมันต่างกันนะคะไปได้ไปเลยค่ะตอนนี้เหลือแค่ที่น
1: ั่
0: งสิบที่นั่งสุดท้ายแล้วด้วยค่ะ
1: ที่นั่งสุดท้ายครับ
0: ค่ะเดี๋ยวถ้าสิบที่นั่งสุดท้ายนี้เต็มเดี๋ยวเราจะเปิดอีกบัสหนึ่งด้วย
1: ถ้าไป
0: ไหนไปละ
1: ถ้าไปเป็นคู่ก็เหลือแค่ห้าคู่นะครับแต่ที่ไปอย่างเนี้ยต้องมีเพื่อนไปสักคนหนึ่งเป็นเนาะ
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่เดชานในประสบการณ์ดิฉันนะคะคนไปคนเดียวคือคนที่น่ารักที่สุดไม่ใช่คนไปสองคนไม่น่ารักนะคะแต่คนที่ไปคนเดียวเนี่ยคือคนที่เปิดกว้างพร้อมปรับตัวยิ้มยังไงก็ได้น่ารักที่สุดเลยอะไปคนเดียวก็ได้ไปหาข้างหน้า
1: ครับโอเค
0: เพราะว่าบางคนก็ไม่มีเพื่อนจริงๆอะไปเถอะ
1: ค่ะผมเวลาไปครอบครัวก็รู้สึกไปเป็นตัวคนเดียวจริงนะเพราะว่าเขาไปช้อปปิ้งผมก็ชอบต้องไปหาร้านกาแฟนั่งเราช้อปปิ้งผมต้องหาร้านกาแฟนั่งคนเดียว
0: ถ้าพี่ไปสารไปทัวร์นะพี่ไปสารจะไม่เหงาเพราะพี่แฟนสารจะมีเพื่อนรุ่นเดียวกันที่ถูกทิ้งเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็โอ้จะสนุกมากเลย
1: เอาคราวนี้มาดูที่วันนี้นะครม.เขาพูดถึงเขาพิจารณาถึงเรื่องหลักเกณฑ์ใหม่ในการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีการปรับเกณฑ์การพิจารณาเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขปัญหาฐานข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบันและสกัดกั้นผู้ที่จนไม่จริงออกจากระบบนี่วัตถุประสงค์นะคุณรวรนปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าการคัดกรองรอบนี้เนี่ยจะเพิ่ม5เกณฑ์ใหม่ก็คือเกณฑ์เดิมเนี่ยก็ยังยึดอยู่เหมือนเดิมนะครับผู้ที่จะไม่ได้สิทธิ์ประกอบด้วยผู้ต้องขังข้าราชการนักบวชซึ่งกลุ่มใหม่ที่จะเพิ่มเติมมาทั้งหมดอีก5กลุ่มเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะฮะกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาซึ่งถือเป็นผู้ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานอย่างเต็มตัวอันนี้ไม่สามารถถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับสองผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอันนี้ไม่ได้นะครับสามผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้นะไปซื้อหุ้นไปซื้อพันธบัตรไม่ได้นะครับ4ผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีเนื่องจากสะท้อนว่ามีทรัพย์สินเพียงพอในการดำรงชีวิตแล้วจึงสามารถซื้อประกันเพื่อสะสมทรัพย์หรือลดหย่อนภาษีได้โดยไม่นับรวมประกันไมโครอินชัวรันประกันภัยภาคบังคับหรือกรณีที่บริษัทนายจ้างเป็นผู้จ่ายให้แล้วก็สุดท้ายครับบิดามารดาบุตรหรือคู่สมรสของผู้นั้นเนี่ยนะที่ถูกบุคคลอื่นนำชื่อของผู้นั้นไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเช่นผู้ที่มีบุตรนำชื่อไปหักอุปการะเลี้ยงดู 30,000 บาทแล้วเนี่ยไม่ได้นะสมมุติเราสูงอายุแล้วแล้วก็ลูกเนี่ยซึ่งเขาทำงานแล้วก็จ่ายภาษีแล้วเขาเอาชื่อเราเนี่ยว่าเขาขอไปหักลดหย่อนภาษีเพื่ออุปการะเราหักลดหย่อนได้ 30,000 เนี่ยตัวเราจะไปยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได
0: ้อ๋ออย่างสมมติว่าดิฉันใช้ชื่อแม่ว่าเอาบอกอุปการะแม่แล้วก็เลยเอาแม่ไปใส่ลดหย่อนภาษีแม่จะไปขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ไม่ได้ไม่ได้ เพราะถือว่ามีลูกที่ดูแลอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: ถึงขั้นที่เอาค่าอุปการเลี้ยงดูไปหักภาษีแล้วแสดงว่าคุณเอาเงินส่วนนั้นเนี่ยมาดูแลคุณแม่คุณอยู่แล้ว
0: ถูกต้องค่ะ
1: ปกติกว่ามาอย่างนั้นก็เลยไม่ให้คุณ
0: ตกลงคนที่ไม่ได้เนี่ยคุณแม่หรือว่าลูกคะทั้งคู
1: ่ลูกเนี่ยจ่ายภาษีแล้วต้องหักภาษีเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วแต่เอาแม่ไปช่วยหักภาษีเพื่อลดหย่อนภาษีให้ลูกแม่ไม่ได้
0: และแม่ยังได้สวัสดิการแห่งรัฐอีกไม่ได้
1: ใ
0: ช่ค่ะเพราะถือว่ามีลูกที่ดูแลแล้ว
1: ครับ
0: ละเอียดดีค่ะละเอียดดีเรียนเห็นด้วยนะ
1: ครับอันนี้ก็เพิ่มเกณฑ์เข้ามา5 เกณฑ์เพิ่มเติม
0: เห็นด้วยเพราะไม่ใช่แต่เพราะเห็นกับตามาเยอะแล้วค
1: ่
0: ะว
1: ่
0: า
1: อันแรกที่เขาตัดไปเลยนะนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเพราะว่าเขาอายุ18ยังเรียนหนังสืออยู่ที่เขาไปของเขาไม่มีอะไรเขาไม่มีรายได้อยู่แล้วไม่มีฐานภาษีก็เช็คเขาไม่เจอแล้วเพราะว่าเขายังไม่ทำงาน
0: อาจจะเป็นลูกคนรวยคนมีเงินก็ได
1: ้ก็ที่เคยมีโชว์ไงที่กระเป๋าตังก็เป็นหลุยส์วิตตองอะไรแต่ว่าดึงบัตรมาเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรโชว์ให้ดูยังเป็นนักศึกษาอยู่ครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เลยตัดไปถ้าตรวจเจอว่าเป็นนักศึกษาก็คงไปดูเช็คชื่อกับทะเบียนนะทะเบียนของสถาบันการศึกษาต่างๆพอเห็นว่าเขาจะประสานไปที่ฐานข้อมูลอีก18หน่วยงานด้วยกันนะในการเช็คก็รอดูฮะว่าหลังจากใช้เกณฑ์ใหม่แล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะตัดลดจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงได้มากน้อยแค่ไหนนะผู้ถือบัตรเดิมต้องยืนยันตัวตนภายในเดือนมิถุนายน2569นะแล้วก็จะเช็คด้วยเกณฑ์ใหม่คือต้องคุณถือบัตรอยู่แล้ว 13.2 ล้านคนเนี่ยคุณต้องไปยืนยันตัวตนแล้วเขาจะเช็คคุณอีกรอบนึงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะประกาศผลการคัดกรองใหม่17กรกฎาคม
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนที่ถามว่าแล้วคนที่พยายามจะไปลงทะเบียนไอ้เรื่องของการใช้สิทธิ์รอบนี้แล้วไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอะไรเลยไม่ได้เนี่ยเราคิดว่าตัวเองน่าจะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะต้องทำอย่างไรคุณรวรนก็แถลงว่าไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวจะมีระบบของทางท้องถิ่นเนี่ยเขาจะไปสุ่มสำรวจให้เจอให้ได้โดยเขาจะดูว่าใครที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใครที่เข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40แล้วใครที่ไม่ได้ทั้งสองอย่างคนคนนั้นอ่ะเขาจะเอาชื่อมาตรวจสอบถ้าอยู่ในเกณฑ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเอาเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยครับ
0: อะไรที่ดีก็ชื่นชมนะคะชื่นชมค่ะชื่นชมค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่านี่เป็นหนทางในการประหยัดภาษีของเราแล้วก็เอาเงินภาษีของเราไปใช้ที่คุ้มค่าที่สุดค่ะนะคะวันนี้มีเรื่องอ๋อพี่ประสานเห็นอธิบดีคนใหม่ไหมคะอธิบดีกรมสรรพากรคนใหม่เนี่ยอธิบดีกรมสรรพากรใหม่
1: มาแทนคุณอะไรตันติเตมิตรนั่นใช่ไหมกุลยานะแทนคุณกุลยาครับ
0: กุลยาตันติเตมิตรคนใหม่ที่ชื่อว่าคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์คุณสมศักดิ์เนี่ยงานหลักงานใหญ่ที่ต้องตามอันดับแรกคือตามเก็บภาษีคุณทักษิณ 17,000 ล้านนะคะในศาลตามจดหมายที่ทางกระทรวงเนี่ยส่งให้กับคุณแจ็คว
1: ัชระเพชรทอง
0: วัชระเพชรทองค่ะ
1: ครับเขาทวงถามไปที่คุณเอกนิติ
0: ใช่
1: แล้วคุณเอกนิติก็ทำหนังสือแจ้งมาว่าจริงๆแล้วคุณต้องถามกรมสรรพากรเพราะเป็นหน้าที่สรรพากรครับแต่ไม่เป็นไรคุณถามผมเดี๋ยวผมจะให้สรรพากรเขาแจ้งคุณนะว่าตกลงเขาดำเนินการอย่างไรไปแล้วครับ
0: ตอบเร็วด้วยนะคะส่งไปที่18/22ตอบเลยปกติจะไม่ตอบเร็วขนาดนี้ที่ตอบเร็วขนาดนี้ก็น่าจะสาเหตุมาจากว่าไม่ได้เป็นคนทำเองอ่ะส่งให้อธิบดีทำอ่ะ
1: ใช่ให้อธิบดีรับ
0: อธิบดีสรรพากรก็เขาว่ากันว่าคุณสมศักดิ์อนันทวัฒน์เนี่ยอธิบดีสรรพากรคนใหม่หักปากกาเซียนผิดโผกันทุกสำนักเลยค่ะทำไมอย่างนั้นนะคะพี่
1: เขามาจากไหนยังไงผมก็ไม่เคยคุ้นชื่อเขาเลย
0: ใช่ไหมคะเหลืออายุราชการแค่สี่เดือนจะเกษียณอายุ30 กันยายนนี้เท่านั้น
1: ก็เลยมาขัดตาทับให้จบตรงนี้ไปนะ
0: ในไทยพระบิก้าบอกว่าในช่วงนี้ไม่ว่าคอนเนคชั่นไหนก็ต้องหลีกทางให้พี่ใหญ่สายสินเงินขัดตาทับไปก่อน ขัดตาทับไปก่อนค่ะรอบางคนพร้อมแล้วก็ขึ้นมาแทนน่าจะอย่างนั้น
1: ค่
0: ะเขาบอกว่าการแต่งตั้งคุณอนันทวัฒน์ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปูนบำเหน็จก่อนเกษียณแต่มันคือการส่งมือประสานสิบทิศที่มีอำนาจเต็มตามกฎหมายเข้ามาอุดรูรั่วไหลและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีของสรรพากรให้สะดุดในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดจะเป็นเวลา4เดือนที่น่าตื่นเต้นและเหนื่อยที่สุดในชีวิตข้าราชการของกรมคนเนี้ยของกรมสรรพากรอย่างแน่นอนจบปริญญาตรีจากรามคำแหงนะคะจบบัญชีจากรามคำแหงหลังจากนั้นไปเรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ปริญญาตรีค่ะแล้วก็ค่อยไปเรียนปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์จากจุฬาค่ะ
1: จบตรีจบตรีสองใบ
0: ก็คือนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาจะไปเรียนตอนเย็นได้นะคะวันธรรมดาอย่างเราก็ไปเรียนได้นะพี่เมษาถ้าเรายังจำรัฐธรรมนูญได้จำแพ่งจำอาญาได้ก็ไปเรียนได้ตอนเย็นนะคะจุฬาก็มีนิติที่ธรรมศาสตร์ก็มีค่ะ
1: ครับ
0: ไปเรียนนอกเวลานะคะเรียนตอนเย็นนี่ก็น่าจะไปเรียนตรงนั้นนั่นแหละค่ะ
1: หรือไม่
0: นิติศาสตร์ธรรมศาสตร
1: ์หรือไม่ทีก็เรียนทิติเป็นหลักนั่นแหละแกไปลงรามแล้วก็ไม่ต้องไปเรียนมากก็ไปสอบอย่างเดียว
0: ไม่แต่แกจบรามตั้งแต่ปี30แล้วแกมาได้นิติธรรมศาสตร์ปี37
1: อ๋อมาเรียนนิติทีหลัง
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าจบบัญชีที่รามมาก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: นี่ก็คืออธิบดีสรรพากรที่จะอยู่แค่4เดือนค่ะ
1: ออกมาบอกว่าเป็นสายน้ำเงินมาเลยนะฮะเป็นสายน้ำเงินมารักษาการชั่วคราวไว้ก่อนเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: ตามปูมที่ก็ว่ากันอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: เอาเดี๋ยวเรา
0: ภาษีมันสำคัญคือจำเป็นที่จะต้องเอาคนที่เป็นตัวจริงไม่ใช่รักษาการเพราะนั้นก็คนนี้แหละที่เข้ามา
1: ค่ะเดี๋ยวพักกันนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูหุ้นไทยนะคุณสุเชษมารออยู่แล้วนะครับสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: มิ่งบารมีมงคลพระชน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์ในการ30นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังจากทุกทิศทั่วไทยเลยนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่กรุงเทพตอนนี้ฝนตกแล้วเขาบอกจะตกไปทั้งสัปดาห์ด้วยนะฮะก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้อยู่กับดิเจด้งกับดิเจบอยครับผม
3: ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
2: ครับวันนี้ ในเฟซอยู่กัน73ท่านครับพี
3: ่
2: นะอบอุ่นอบอุ่นนะครับฟังตลอดเวลานะครับทางวิทยุพี่วันชัยบอกแสดงว่าแวะเข้ามาพิมพ์ให้เรานะขอบพระคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: พี่สัชิมาทักมาแล้วนะครับพี่ปุญญวัฒน์พี่นาสวัสดีนะจ๊ะ
3: สวัสดีครับพี่นาน
2: ะครับก็พี่จุ๊บแจงพี่กัญญาพี่นวพรนะครับส่งเป็นสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะฮะพี่วัฒนศักดิ์นะครับพี่สุภาพขอเพลงเนาะเดี๋ยวฝากไว้นะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นใครเข้ามาต่อไปนะเดี๋ยวฝากไว้ให้ช่วง2ทุ่มนะฮะมาฟังข่าวกันต่อครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ครับคุณผู้ฟังฮะอันดับ10ไปดูกรณีที่สืบเนื่องจากนางสาวดวงตาอายุ31ปีที่ไปร้องขอความช่วยเหลือกับแอดมินเพจโซเชียลชื่อดังในจังหวัดระยองหลังคดีไม่คืบหน้าตัวเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะครับขณะที่ผู้เสียหายเปิดห้องพักที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองระยองเพื่อให้บริการนวดแผนไทยแล้วก็มีคนร้ายเนี่ยแฝงตัวมาในคราบของลูกค้าโดย

0: นวดแผนไทยสาวเจ็บสาหัสที่บริเวณหน้าห้องน้ำจากนั้นบังคับให้บอกรหัสแอปพลิเคชันธนาคารรวมถึงรหัสล็อกมือถือทั้ง2เครื่องก่อนจะทิ้งเอามืออาทรัพย์สินมีค่าและเงินสดหลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอยส่งผลให้ผู้เสียหายต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนมีค่าใช้จ่ายที่สูงหลายหมื่นบาทนะครับวันนี้พี่ชายผมเองครับท่านนี้พันตำรวจเอกอาทิตย์ยาแก้วผู้กำกับสภ.เมืองระยองท่านบอกว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญหลังจากรับแจ้งความตำรวจก็ไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างใดโดยสั่งการชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบวงจรปิดเพื่อเช็คเส้นทางของมิจฉาชีพหรือคนร้ายรายนี้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงยานพาหนะในที่ใช้ในการเดินทางหลังจากก่อเหตุจากพฤติการคาดว่าคนร้ายน่ะมีประสบการณ์สูงในการก่อเหตุครั้งนี้เนื่องจากมีการสวมหน้ากากอนามัยบวกปิดบังอำพรางใบหน้าอย่างมิดชิดแล้วก็เชื่อว่าเป็นบุคคลจากนอกพื้นที่คุณผู้ฟังฮะส่วนประเด็นที่คนร้ายกล่าวอ้างกับผู้เสียหายว่ามีภรรยาของตำรวจว่าจ้างให้มาฆ่าผู้เสียหายจากการวิเคราะห์เชื่อว่าไม่เป็นความจริงคุณผู้ฟังฮะแต่น่าจะเป็นการกุเรื่องขึ้นมาเพื่อข่มขู่และเบี่ยงเบนประเด็นความผิดของตัวเองนี่ท่านผู้กับว่านะเจ้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติอาชญากรของผู้ที่เคยมีประวัติก่อเหตุในลักษณะเดียวกันพร้อมนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยในการสืบหาเบาะแสเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อันดับ9วันนี้คดีของคุณแตงโมเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะครับแม้เวลาจะผ่านพ้นมา4ปีแล้วเนี่ยนะครับคุณหมอพรทิพย์นะครับนะฮะแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยนะฮะก็ไปประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นะครับบอกว่าวันนี้ก็มารับฟังข้อมูลทั้งหมดนะฮะคุณหมอบอกว่าคุณแตงโมเนี่ยไม่ได้ตกท้ายเรือเพราะบาดแผลเนี่ยมันขัดแย้งกับการโดนใบพัดถ้าตกท้ายเรือบาดแผลต้องไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากการสรุปเบื้องต้นเนี่ยนะฮะเห็นว่าบาดแผลทั้งตัวของคุณแตงโมเนี่ยนะครับมันไม่เข้าพฤติการที่บอกว่าไปนั่งปัสสาวะแล้วตกจากท้ายเรือเลยนะคุณหญิงหมอบอกว่ามันบาดแผลเนี่ยมันเยอะเกินไป
0: ใช่ครับ
1: มันเยอะเกินไปนะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทีมการสอบสวนเนี่ยนะฮะไม่เคยส่งหลักฐานใดๆเนี่ยนะครับมาให้กับทาง DSI เลยนะครับเขาบอกว่าลักษณะของแผลที่เป็นแผลลึกแล้วก็ยาวแล้วมันก็มีขนาดใหญ่เนี่ยล้วนไม่เข้ากับลักษณะของใบพัดเรืออเพราะฉะนั้นนะฮะยังตอบไม่ได้ว่าโดนอะไรแต่ไม่ได้โดนใบพัดเรือ แผลนี้มาจากไหนนะพี่บอยนะ
0: เนื่องจากว่าใดๆคือสงสารคุณแตงโมจะต้องเนาะ
1: ค
0: ือเธอเสียมาต้องนานแล้วแต่ว่าเรื่องราวของเธอมันก็ยังคาราคาซังเป็นที่ถูกพูดถึงกันอยู่จนถึงปัจจุบันเนาะ
1: มันไม่กระจ่างนะพี่นะ
0: ม
1: ันไม่กระจ่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทีมนี้เขาก็จะเนี่ยแหละฮะหาคำตอบต่อไปเห็นบอกว่าอาจจะเอา AI เข้ามาช่วยในการแปลงภาพขาวดำเป็นภาพสีนะมาช่วยในเรื่องของลักษณะร่องรอยบาดแผลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะยังตรวจสอบต่อแม้ว่าคดีจะผ่านมาถึง 4-5 ปีแล้วแต่ร่องรอยบาดแผลเนี่ยนะฮะส่วนตัวคุณหญิงหมอบอกว่าเคยเห็นแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ศพอย่างเดียวนะครับเพราะว่ากระบวนการทางสำนวนเนี่ยก็มีความสำคัญเดี๋ยวจะไปโฟกัสไปวิเคราะห์ควบคู่กับบาดแผลกันไปด้วยรวมไปถึงข้อมูลในโทรศัพท์มีการตัดต่อภาพหรือไม่อย่างไร ก็เดี๋ยวไปไล่ดูกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: ต่อคุณฟังฮะไปก็ดูกรณีแม่ค้าผักกลุ่มชาติพันธุ์มูเซอร์ภายในตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ดง
1: oh.
0: รับเงินสดๆ6ล้านบาท
1: ครับผม
0: วันนี้ทราบชื่อเธอแล้วนะเธอชื่อว่านี่เลยฮะนางอิ นางอินทิราฮะสายสู่

0: ุนอายุ25ปีเองแล้วก็กำลังตั้งท้องลูก5เดือนด้วยโดยคุณอินทิราบอกว่าเธอเนี่ยฝันเห็นคนแก่มาบอกให้ซื้อเลขโอ้โหเด้งเขาฝันกันขนาดนี้อ่ะ173770
1: ตรงๆเลยใช่ไหมฝันตรงๆเลยนะ
0: ไม่ได้ฝันได้เลข2ตัวเลยมันก็สุดยอดแล้วนะ
1: เออนี่ฝันได้6ตัว
0: แล้วบอกเธอ6ตัว
1: เออครับ
0: 173770ถ้าถูกแล้วให้ไปทำบุญให้ด้วยนี่คนแก่มาเข้าฝันต่อมาขณะที่กำลังขายผักอยู่ในตลาดก็มีแม่ค้าขายลอตเตอรี่เดินผ่านมาเธอก็เลยขอดูสลากกินแบ่งก็พบว่ามันมีเลข770จริงๆที่ตรงกับฝันก็เลยซื้อไว้1ใบโดยจำนำเงินรางวัลคือโดยเนี่ยจะนำเงินรางวัลเนี่ยไปใช้หนี้ค่าผักกับเก็บไว้ทำบุญนี่ก็เรื่องนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็เธอก็ได้นำผักเนี่ยนะลงมาจากดอยมูเซอร์เพื่อนำมาแจกให้ประชาชนเป็นการทำทานซึ่งประชาชนที่ทราบข่าวก็มารับผักกันอย่างคึกคักผักที่ขนมาแจกมีหลายชนิดกระลำปีเอ้ยผักกาดขาวเอ้ยมะเขือเทศพริกขึ้นช่ายแล้วก็สตอเบอรี่สตอเฉยๆครับไม่บอรี่สตอเบอรี่นี่บอยเพื่อนแท้บอกว่านำผักใส่ถุงไว้เป็นชุดๆเลยนะปรากฏว่าไม่ทันกับคนที่มารับแจกดังนั้นก็เลยต่างให้หยิบเอาเลยหยิบแจ๊กจะหยิบเอานี่แหละฮะเธอบอกว่าคนโบราณสอนว่าถ้าได้รับโชคใหญ่ให้นำเงินเนี่ยมาแจกแล้วก็ทำทานก็เลยไปขนผักบนดอยมาประกอบกับผักกระหล่ำปีผักกาดขาวมะเขือเทศอย่างที่เล่าไปเนี่ยฮะเป็นเงินทั้งสิ้นแค่ 16,000 เองนะที่เธอมาทำบุญเนี่ยถือว่าอันบ้าร้อยไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าเธอบอกก็คือลงทุนเดี๋ยวเชื่อว่าเธอคงไปทำอีกอะเนาะเออคือดีใจด้วยจริงๆเออไม่มีแล้วก็ได้ถูกแต่ประเด็นใดคือฝันอะไรได้7 6ตัวอย่างนี้เนี่ยเมื่อไหร่เราจะฝันได้บ้างด้วง
1: ก็นึกไม่ออกเลยพี่เกิดมาไม่เคยเจอเลยนะคนฝัน6ตัวแบบแล้วการไปหาเลขลอตเตอรี่6ตัวเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะพี่บอย
0: เออลงใดๆคือแม่ค้ามาเธอก็ดูแค่3ตัวท้ายแล้วเธอคงรู้อยู่แล้วว่ามันโหหายากถ้าได้6ตัว7 7 0ดันในข้างหน้ามันตรงอีก
1: เออดวง
0: นี่แบบดวงของเขา
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เอาวันนี้ภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่หาดใหญ่นะครับเขาส่งเสียงสะท้อนดังๆมาไปถึงด่านนะฮะตม.สะเดาเขาบอกว่าโอ้โหบริการอืดเหลือเกินตรวจอะไรไม่รู้นะฮะ3ชั่วโมงกว่าที่รถคันนึงเนี่ยนะฮะนักท่องเที่ยวมาเลยหรือแม้แต่คนหาดใหญ่จะเข้าจะออกเนี่ยนะครับจะข้ามมาเที่ยวเนี่ย3ชั่วโมงคนก็ไม่อยากมาแล้ว
0: โอ้โหนานเน
1: า
0: ะ
1: มันนานเกินไปไหมอ่ะ3ชั่วโมง
0: โอ้
1: วันนี้ครับนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับดร.สิทธิพงศ์นะฮะบอกว่าสัปดาห์นี้นักท่องเที่ยวมาเลย์เนี่ยทะลักอยู่ด่านสะเดาเยอะจริงๆแล้วก็เจอปัญหาเรื่องติดอยู่ที่หน้าด่านนะฮะ
0: โอ้
1: เวลานักท่องเที่ยวเขาจะมาเที่ยวกันเนี่ยนะฮะในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเกิดเป็นปัญหาคอขวดเพราะเจ้าหน้าที่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะเออก็อยากจะเสนอแก้วิธีแก้ปัญหานะครับยังไม่เคยลองนะแต่เสนอ1ยกเลิกจัดเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับจากการยื่นด้วยเอกสารเนี่ยให้ไปใช้ออนไลน์ได้ไหมเออนะที่มีถ้าใช้ออนไลน์เนี่ยมันจะเร็วขึ้นปรับรูปแบบการยื่นเอกสารนำรถยนต์เข้ามาชั่วคราวในไทยเนี่ยเป็นเอกสารทางออนไลน์นะฮะอันนี้สิ่งแรกเลยถ้าจะปลุกการท่องเที่ยวหาดใหญ่ให้ฟื้นเพราะตรงนี้มันเสียเวลานะครับโอ้เขาบอกว่าขาเข้าใน3ชั่วโมงขาออกมารออีกบางทีอีก 2-3 ชั่วโมงเฉลี่ย 5-7 ชั่วโมงอย่างนี้คนมาเลเขาบินไปออสเตรเลียเนี่ยนะฮะพอๆกันความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาก็จะเบื่อแล้วเขาก็จะไม่อยากมา
0: เหรอ
1: เขาจะไม่อยากมาเที่ยวที่หาดใหญ
0: ่โอ้เราต้องอำนวยความสะดวกให้มันว่องไวคือบางทีเรามาเที่ยวเราก็อยากเที่ยวแล้วไม่อยากมาเจออะไรที่มันขุกขักกึกกักอะไรแบบนี้นะ
1: ครับผมโอ้เอาฝากแล้วกันนะฮะรัฐบาลรวมถึงตม.นะว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรเพราะว่าผู้ประกอบการเขาบอกเขาเสียโอกาสเสียรายได้นะครับช่วงที่จะกระตุ้นหาดใหญ่ให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้หน้าฝนอีกแล้วพี่เดี๋ยวน้ำจะมาอีกแล้วยังไม่รู้ว่าปีนี้จะเป็นยังไงเลยนะฮะหาดใหญ
0: ่โอ้แล้วมาแล้วเขาพูดชัดเจนนะบินไปออสเตรเลียเออมันง่ายกว่าจริงเนาะ
1: โอ้ก็เนี่ยมันเห็นภาพเลยนะ ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: แม่คุณฟังครับอันดับ6นี่เขาบอกว่าข่าวช็อกนะดุ้ง
1: ครับ
0: เป็นข่าวช็อกของคุณผู้ชายเขาบอกว่าแต่งงานไม่กี่วันเพิ่งมารู้ว่าภรรยานั้นมีสามีอยู่แล้วอ่ะ
1: อุ้ยโดนสวมขาวว่ะ
0: จริงว่ะ
1: โอ
0: ้แย่นะน้ำตาลเนาะ
1: เออทำไมผู้หญิง
0: ตอนนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างประเทศนะไม่ใกล้ตัวเราก็ถือว่าโชคดีไปเป็นเหตุการณ์หลอกแต่งงานเกิดขึ้นที่อินเดียครับเมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งเพิ่งเข้าพิธีวิวาห์มาได้ไม่นานแต่ก็มาพบว่าเมียนั้นมีสามีอยู่ก่อนแล้วโอ้โหที่หนักไปกว่านั้นคือชายที่ทำหน้าที่เป็นพี่ชายเจ้าสาวในวันแต่งงานคือสามีตัวจริง
1: อ๋อแล้วมาสวมเป็นพี่ชายใช่ไหมมาสวมเป็นพี่ชายอย่างเงี้ยเหรอ
0: เออมารับบทพี่ชายอะทั้งที่ตัวเองคือตัวจริงของเขาอะ
1: โหอย่างในละครนะ
0: เออผู้เสียหายชื่อว่านายราตันซามานะฮะเป็นหัวหน้าแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองจาบันปูนะครับขณะที่ครอบครัวเขากำลังมองหาคู่ครองให้กับลูกชายเนื่องจากลูกชายทั้ง5คนยังไม่มีใครแต่งงานกระทั่งเพื่อนบ้านชื่อว่าซอนูที่วารีเนี่ยก็แนะนำให้รู้จักกับชายคนหนึ่งชื่อว่าอาชัยชาวฮันจากเมืองโมเรนาเนี่ยนะครับก็กำลังหาสามีให้กับลูกสาวเหมือนกันเออเขาบอกขออภัยกำลังหาสามีให้กับน้องสาวบุญธรรมของเหมือนของเขาเหมือนกันทั้งสองฝ่ายก็รู้จักพบปะพูดคุยครอบครัวของราตันก็เลยเดินทางไปจัดพิธีแต่งงานตามประเพณีฮินดูเออแล้วก็ตัวนายอาชัยเนี่ยก็มาร่วมงานในฐานะพี่ชายของเจ้าสาวและมีบทบาทสำคัญในพิธีมอบเจ้าสาวให้กับเจ้าบ่าวด้วยนะโอ้ครอบครัวฝ่ายชายบอกว่าพวกเขาได้ใช้เงินเกือบประมาณ 230,000 บาทในการจัดงานโดยมีหญิงชื่อว่ามายาเทวีซึ่งถูกแนะนำว่าเป็นมารดาของเจ้าสาวรวมถึงบุคคลอีกหลายคนให้เข้าร่วมงานในฐานะญาติฝ่ายหญิงแสดงว่าจัดฉากกันมาหมดเลยนะฟังแบบนี
1: ้
0: หลังแต่งงานเจ้าสาวได้ย้ายเข้ามาอยู่กับครอบครัวของเธอแต่ไม่นานทุกคนเริ่มรู้สึกผิดสังเกตเพราะเธอมักใช้โทรศัพท์มือถือพูดคุยและส่งข้อความอยู่ตลอดเวลาจุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อราตันตรวจสอบโทรศัพท์ของเมียพบแชทที่ทำให้เขาตกตะลึงเพราะอาชัยชาวฮันที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นพี่ชายของเจ้าสาวแท้จริงแล้วคือสามีแต่งงานกันมาตั้งแต่ปี24อ่ะโด่งปีนี้ปี26ถูกไหม2ปีที่แล้วแล้วก็ใช้ชีวิตฉันสามีภรรยาด้วยกันมาตลอดโอ้โหไม่อยากจะเชื่อตอนนี้เราตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหา7คนประกอบด้วยนี่ครับฝ่ายเจ้าสาวทั้งหมดตั้งแต่ตัวสามีตัวจริงตัวเมียตัวคนที่มาร่วมงานในฐานะต่างๆนานาเ นี่ยครับก็กลายเป็นการจัดฉากหลอกแต่งงาน
1: อ๋อครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม15

0: ริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: มหานครโลกทิพย
5: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
6: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
7: นะครับก่อนเป็นอันดับ5นะฮะพี่ปิยลักษณ์บอกว่า อยากให้สืบให้ด้วยว่ารางวัลที่1ที่มีคนถูกคนเดียวในแอป20ใบคือใคร
8: โอ้โห
7: ไอ้ปีไอ้เดือนงวดนี้เหรอฮะงวดนี้เหรอ
8: ของไม่ได้ข่าวแล้วเห็นไหม
7: ยังไม่ทันเดี๋ยวไปดูให้นะครับพี่แต่พวกนี้เขาจะไม่บอกสิใช่ไหมถ้ายิ่งในเป๋าตังค์เลยเขาเก็บเป็นความลับเขาใช้วิธีโอนไปยังก็ไม่ต้องแสดงตัวไม่ต้องทำการตลาดนะมันไม่เหมือนถ้าแอปของเอกชนเขาอยากทำการตลาด
8: ใช่
7: เออนะ
8: อันนี้เขาเป็นส่วนตัวเนาะ
7: ใช่นะฮะอ่ะส่วนอันดับ5พาไปที่เลยครับก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะคือไม่อยากจะใช้คำว่าโอ้โหทำไมคนต่างจังหวัดเป็นแบบนี้เพราะเชื่อว่าคนต่างจังหวัดดีๆเยอะนะพี่นี่เล่นนั่ง2แถวอยู่นะครับรถหลังขับตามมากล้องเขามีกล้องหน้ารถนะฮะจู่ๆรถติดไฟแดงนะครับคนที่นั่งอยู่บน2แถวเป็นชายวัยกลางคนอายุประมาณ50ลุกขึ้นมายืนอยู่ที่ท้ายรถปลดซิปกางเกงยืนฉี่จากท้ายรถสองแถวครับคุณผู้ฟัง
8: โอ้โหท้าทายนะท้าทายระบบ
7: คือมันไม่ได้ท้าทายเดียวมันจะเลอะเทอะเพราะมันมีมอไซค์มีอะไรที่เขาจอดต่อท้ายอยู่แล้วเขาก็ตกใจกันหมดเลยนะฮะกลัวมันจะกระเด็นกระดอนมาใส่แล้วถ้าเป็นรถเราอ่ะโอ้โหเราก็อยากจะถอยให้ห่างๆนะพี่นะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พุ่งมาที่รถเราแต่ว่ามันก็มีเศษแล้วเดี๋ยวล้อเราก็ไปเหยียบอะไรมันก็เห็นแล้วมันก็ทำไมกล้าจังเนี่ยนะฮะเออ7:40เมื่อเช้านี้นะครับพี่เจ้าของกล้องเจ้าของรถเนี่ยกำลังจะไปส่งลูกชาย2คนไปโรงเรียนนะในตัวเมืองจังหวัดเลยครับระหว่างที่ติดไฟแดงนะครับบ้าน3แยกนะชายวัยกลางคนคนนี้ก็ลุกขึ้นมาอยู่ที่ท้ายรถ2แถวนะครับเออแล้วก็ยืนฉี่ลงมาเลยฮะสงสัยจะอั้นไม่ไหวนะอย่างน้อยเนี่ยต้องลงแล้วไปยืนอยู่ตามพุ่มไม้ข้างทางไหมพี่นะ
8: ครับ
7: เอออันนี้แกปล่อยเลยฮะปล่อยตรงนั้นแหละขนาดรถไฟเขียวแล้วน่ะแกฉี่ไม่เสร็จเลยเขาบอกอ่ะก็คือรถก็เคลื่อนไปฉี่ก็ฉี่ต่อไปเรื่อยทีนี้ก็ลายทางเลยฮะพี่โอ้โหนะบันเทิงกันเลยนะครับนี่ฮะพี่น้องชาวเลยนะครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้นะคงไม่ได้มีกันบ่อยๆหรอกนะครับก็คอยตักเตือนกันแล้วกันนะครับมันก็มารยาททางสังคมอ่ะเนาะ
6: มหานครรอบทิศอันดับ4
8: พี่กำลังนึกภาพอะไปยืนฉี่ท้ายรถสองแถวใช่ไหมแล้วเวลารถมันตกหลุมมันก็กระเด้งกระดึ้งกระดึ้งอะเนาะ
7: โอ้โหพี่
8: แล้วจังหวะฉี่มันไม่ลดปลายเท้าตัวเองมั้งเหรอกระดึ้งกระดึ้ง
7: ปลายเท้าไหนมอไซค์ที่ขี่อยู่ตาม ข้างที่ตามเขาหรือว่ากำลังจะแซงเขาขึ้นมาไม่เห็นไง
8: เออก็คงจะนึกว่าเอ๊ะฝนตกกลางวันเหรอ ไปไม่ได้ไหม
7: เออทำไมเป็นอย่างนี้เนาะคน
8: เนาะต้องเป็นไปได้นะ
7: มันก็มีต้องกระเด็นกระดอนกันบ้างนะ
8: เออ
7: เชิญถ้าเชิญพี
8: ่เอาต่อนะ
7: ต่อเลยครับ
8: ฟังเพลินเหมือนมีสายเข้าด้วยเอาสิครับวันนี้ก็คุณรัชนกศรีนอกครับสอบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนแล้วก็ประธานคณะกรรมการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรก็เรียกร้องให้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอียุติหรือชะลอโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI คือการแจก AI ใช้ฟรี5ล้านสิทธิ์วงเงิน 1,600 ล้านบาทเพื่อให้กลับไปทบทวนรายละเอียดทั้งหมดใหม่โดยบอกว่าปัจจุบันยังมีข้อสงสัยหลายประการทั้งเรื่องความคุ้มค่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขร่างของเขตงานหรือว่า TOR ที่อาจเปิดช่องให้เกิดความครหาเรื่องการเอื้อประโยชน์แก่เอกชนบางรายที่ยังที่เมื่อย้อนไปดูเนี่ยก็จะพบความเชื่อมโยงกับโครงการอื่นของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยแม้ว่าการยุติโครงการนี้อาจทำให้ภาครัฐต้องจ่ายค่าชดเชยบางส่วนแก่ผู้เกี่ยวข้องแต่หากเปรียบเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งบประมาณจำนวนมากแต่คุณผู้ฟังโดยขาดความรอบคอบก็ถือเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเพราะจะทำให้ช่วยรักษาผลประโยชน์ของประชาชนได้มากกว่านี่คุณไอซ์ก็บอกว่าอยากจะให้ยุติซะเออนี่แหละฮะ
7: ครับ
6: มหานครรอบทิศอันดับ3
7: เอาวิกฤตทะเลบางปูชาวบ้านชาวประมงท้องถิ่นนะครับหวานแหไป10ครั้งเจอแต่ปลาหมอคางดำครับพี่บอยเออเขาบอกตอนนี้สัตว์น้ำท้องถิ่นเนี่ยหายหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปลากระบอกกุ้งทะเลนะครับที่ชาวบ้านเคยจับกันมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปู่ย่าตายายเนี่ยตอนนี้เหลือแต่ปลาหมอคางดำ
8: มันกินหมดใช่ไหม
7: โอ้มันเป็นนะที่เขาบอกมันเป็นตัวทำลายสปีชีส์จริงๆนะ
8: ระบบนิเวศนะ
7: จริงพี่นะครับน่ากลัวสุดๆนะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่บางปู80ตำบลท้ายบ้านนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการลองให้ชาวประมงเนี่ยนะฮะลองเวียงแหให้ดูหน่อยก็จริงๆพี่จับขึ้นมาได้เนี่ย 4-6 ตัวไม่ใช่จับขึ้นมา
8: ติดแหไม่ง่ายเลย
7: ไม่โหมาแบบเจอเวียงยังไงก็เจอเขาบอกตัวประมาณ4-6 ตัวกิโลไซส์ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับเป็นปลาหมอคางดำทั้งนั้นเลยครับโอ้คุณลุงสมนะครับเป็นชาวประมงพื้นบ้านนะครับบอกว่าเขาเนี่ยหาปลาบริเวณนี้เนี่ยนะฮะมาหลายปีแล้วยังไงเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องมีกุ้งมีปลากระบอกมีสัตว์น้ำท้องถิ่นแต่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับเลยว่าเจอแต่ปลาหมอคางดำเป็นหลักนะฮะ อยู่ในทะเลนี่เพียบเลยนะครับอ้าวไม่รู้จะทำยังไงล่ะนะฮะทีนี้เขาบอกมันแพร่พันเร็วด้วยสินะครับโอ้นะอ้าวเกษตรจังหวัดต้องเข้ามาช่วยแล้วครับ
6: มหานครรอบทิศอันดับ2
8: โอ้ข่าวนี้เราพาดหัวบอกว่าหัวใจหล่อมากแท็กซี่ไทยเก็บเงินสดกว่า 300,000 บาทก็ประสานทางสถานีวิทยุ FM 91ส่งคืนเจ้าของเงินซึ่งเป็นคนศรีลังกาครบทุกบาททุกสตางค์นะครับ
7: สุดยอดครับผม
8: สุดยอดจริงๆต้องปรบมือให้พี่แท็กซี่ท่านนี้นะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่เป็นแท็กซี่ที่หัวใจหล่อๆเป็นแท็กซี่ที่น่ารักแบบนี้นะครับซึ่งวันนี้ดร.ใจยนต์นะฮะใจตนนะขออภัยศรีวังพลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทวิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันจำกัดซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการดำเนินงานของสพ FM 91อันนี้ให้เครดิตนิดนึงนะเพราะว่าเขาก็เป็นตัวกลางในเรื่องนี้พร้อมด้วยคุณพิชยาอังคทวานิชนะฮะผู้อำนวยการฝ่ายรายการของสพ91แล้วก็คุณจิตผ่องใสศรีวังคนผอ.ของเนี่ยฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็ดำเนินการเป็นสักขีพยานนะในการส่งมอบเงินคืนให้กับผู้เสียหายชาวศรีลังกาที่ทำเงินหายกว่า 300,000ก็เหตุการณ์เกิดวันนี้แหละตอน 8:37 น.คุณผู้ฟังฮะคุณปัทภีแย้มสนออายุ50ปีเป็นชาวสมุทรปราการเป็นโชเฟอร์แท็กซี่สีเขียวเหลืองทะเบียน1มค9465กทม.โทรแจ้งทางสพ91ว่าเก็บกระเป๋าสะพายสีดำก็ภายในมีเงินสด 8,500 ยูโรหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ 322,269 บาทเนี่ยนะรองเท้าผ้าใบด้วย1คู่สีขาวแล้วก็ก็เลยเอามาส่งมอบคืนให้จากนั้นก็มีการประกาศตามหานี่แหละครับกระทั่งมีการพบว่าอ้าวเป็นของผู้เสียเป็นของลูกค้าลืมเอาไว้เป็นคนศรีลังกาก็เลยส่งมอบคืนกันเมื่อตอน 11:00 น.วันนี้ คือเจ้าตัวบอกว่าพอเก็บได้ก็รู้สึกตกใจนะคุณผู้ฟังเห็นเงินจำนวนมากแล้วก็อยากส่งคืนทันทีเพราะเก็บไว้ก็จะเป็นภาระด้วยเกิดมันมาหายในระหว่างที่เขาดูแลมันก็จะถูกไหมโด่งคนก็จะสงสัยมาหายจริงเหรอเม้มไว้หรือเปล่าหนูบอกแม้เงินต้องเยอะต้องแยะอะไรอย่างนี้นะฮะ
7: ใช่
8: เออสำหรับพ่อหนุ่มศรีลังกาท่านนี้ก็มาเที่ยวเมืองไทยแล้วมาใช้บริการแท็กซี่พอลืมเงินไว้ก็รู้สึกกังวลมากเพราะว่าตอนขึ้นรถมาก็รู้สึกเพลียและง่วงก็เลยวางกระเป๋าไว้ข้างหลังแล้วก็พิงศีรษะพอถึงที่ลงจากรถก็ลงไปเลยมารู้สึกซวยทีก็เอาเงินไปแล้ว
7: โอ้ครับ
8: นั่นแหละครับ
6: มหานครรอบทิศอันดับ1
7: อ่ะใครที่เจอร้านค้าเอาเปรียบในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแจ้งไปที่กรมการค้าภายในได้นะครับล่าสุดในกลุ่มสมาชิกกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคเนี่ยครับพี่บอยเขาบอกว่ามีร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบอยู่ร้านหนึ่งเขาบอกว่าถ้าโอนสแกนจ่ายเนี่ยจ่าย50แต่ถ้าใช้ไทยช่วยไทยพลัสเขาจะคิด55แล้วทำไมมันอย่างนั้นล่ะคือร้าน
8: ที
7: ่เสียอะไรนะ
8: ราคาขึ้นนะโด่งที่สังเกตว่าทุเรียนราคาแพงขึ้นอ่ะเป็นโลละ150มาก
7: อ่ะอย่างเงี้ยลองดูให้กรมการค้าภายในตรวจสอบได
8: ้โอ้
7: นะครับเนี่ยเขาบอกว่ามีการฉวยโอกาสใครที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่อที่จะใช้ในโครงการนี้เนี่ยนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับฝากเอาไว้แล้วกันนะไปช่วยกันไปหูเป็นตาเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันเรื่องนี้อีกทีหนึ่งวันนี้หมดเวลาแล้วครับพี่บอยไปแล้วครับ
8: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: มหานครรอบทิศ
5: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM ขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีซึ่งตรงกับวันที่2มิถุนายน2569ความว่าพนักท่านนายแซโจมาตาเรลล่าประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีกรุงโรมในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศไทยของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569 สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

จริงครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคณกรบอสธีรพงศ์นะครับทักทายพี่น้องสุขุสุคนกันละกันนะครับวันนี้ก็วันที่2นะฮะวันอังคารที่2มิถุนายนนะฮะตอนนี้ก็โอ้โหเดินทางเข้ามาวันที่2แล้วต้นเดือนพอดีเนาะเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนดีด้วยนะทุกคนสำหรับคนที่เกิดเมถุนผมจะมาดูดวงได้ไงวะเนี่ยทักทายทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยในช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่สุมาลาด้วยนะจ๊ะอ้าวพี่สุมาลาไปซะแล้วมาแป๊บเดียวไปซะแล้วสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะแอดมินทำงานได้เลยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสวัสดีพี่ขวัญพี่ชัยด้วยนะครับสวัสดีครับพี่บอสผมแชร์ให้แล้วนะครับโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็กดแชร์นะฮะสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนะพี่น้องครับที่เข้ามารับชมรับฟังเด้อพี่น้องเด้อฝากแชร์นําเด้อครับผมสวัสดีพี่วิไลด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่บัวสาสวัสดีครับแม่มนสวัสดีแม่มนนะฮะสวัสดีแม่มนด้วยนะครับผมแล้วก็พี่ไพศีนะครับแม่มนบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวจัดให้เลยน้องแชมป์สวัสดีจ้ะสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีครับแล้วก็กฤษฎากรป่ะเนี่ยพี่อ่านถูกป่ะเนี่ยสวัสดีสวัสดีแอฟฟูไม่ใช่แอฟฟูนะเนี่ยเอ้ยแซวกันยากซะเหลือเกินเนาะสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผมรับฟังจากอุบลราชธานีนะฮะแล้วก็นี่เลยพี่ตั้มมาแล้วพี่ตั้มมาสวัสดีครับสวัสดีเจ้าลำปางเจ้าลำปางฮอนมากเลยเจ้าอ๋อลำปางอ๋อแสดงว่าฝนไม่ตกใช่ไหมฮะวันนี้เหมือนฝนจะเพิ่งตกไปนะแถวเนี้ยอ่ะสวัสดีพี่มังกรครับผมพี่มังกรบอกว่าแชร์เรียบร้อยแล้วพี่บอสโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะฮะสวัสดีนายคารมด้วยนะฮะร้อนๆจริงปะเนี่ยสวัสดีพี่สาวอสมด้วยนะกระบี่รายงานตัวค่ะนี่เลยนะฮะขอเพลงได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็ขอเพลงกันเข้ามานะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังยาวๆเลยวันนี้นะฮะใครอีกไปอีกนี่ไงนี่ไงเมื่อกี้เห็นไหมแล้วขอเพลงจากใจต้นข้าวน้องต้นข้าวครับผมเดี๋ยวจัดให้ตามคำขอนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็อยู่กันยาวๆเลยนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มนะฮะขอเพลงมาได้เลยนะฮะชอบเพลงไหนศิลปินท่านไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับและที่สำคัญช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่1สายนะฮะสำหรับพี่ๆที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยหน้าใหม่นะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366ได้เจอช่วงหน้ารอดูนะ

อ่าฮะจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงบอดได้แค้นของออยเลอร์นะครับอ่ะแล้วตอนนี้รอสายหน้ามาอยู่นะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะพี่น้องเด้อทักทายพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังไม่กันละกันสวัสดีพี่ออยนะจ๊ะพี่ออยไม่โทรมาขอเพลงกับหนุ่มหน้ามนบ้างหรอพี่ออยนี่ พี่ดาวไปแล้วสวัสดีพี่ดาวด้วยนะทักทายพี่ดาวด้วยนะจ๊ะผมวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะฮะกับหนุ่มหน้ามนจนถึงนู่นแหละ4 ทุ่มเลยนะฮะกะว่าจะอยู่จนถึงตี 5เลยนะฮะโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับตอนนี้หนุ่มหน้ามนรอรับสายอยู่นะฮะอยากบอกกับพี่น้องคักหลายนะพี่น้องเด้อนะครับโทรเข้ามาได้เลยที่02

0: 2481366เลยนะจ๊ะโอเคนะตอนนี้สายหน้าไมค์นะฮะของเราก็เตรียมตัวแล้วนะครับสักครู่นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เอาละครับในช่วงของสายชิวหิวใจสายหน้าไมค์มาแล้วทักทายกันหน่อยในช่วงนี้ครับโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่บอลรูปหล่อ

0: ครับผม
1: ครับผมตอนนี้เป็นไงบ้างพี่อากาศทางสมุทรปราการบางพีฝนตกไหมจ๊ะ
0: ตอนนี้มันครึ้มๆครับมันจะมาแต่ลมมันแรงครับ
1: อ๋อจะมาแต่ลมมันแรงใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: โอ้โหวันนี้พี่ตั้มขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
0: งานแต่งคนจนครับ
1: งานแต่งคนจนเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
0: ่ขอให้ทุกเสียทุกสายกับน้องหลังไมค์คนสวยด้วยครับ
1: อ๋อได้เลยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะอุ้ยขอบพระคุณมากเลยพี่โหขอบพระคุณมากๆเลย
0: ไม่ได้คุยคือผมโทรไม่ค่อยติดไงพี่แต่วันเนี้ยครั้งแรกที่คุยกับพี่บอสเน
1: ี่
0: ยอ๋อ
1: ได้เลยครับพี่ต้าเดี๋ยวผมจัดให้นะจ๊ะ
0: คร
1: ับ ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ตั้มมากๆนะครับผม
0: คร
1: ับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับพี่บอส
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผม
1: เอาละครับผมโอ้โหสายหน้าไมค์ของเรานะจ๊ะพี่ตั้มสุดหล่อจากบางพลีฮะขอเพลงเข้ามางานแต่งคนจนพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วกันในค่ำคืนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับงานแต่งคนจนจ้า

0: ชิวฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เอาให้กำลังใจพี่ให้กำลังใจน้องเพื่อสู่งานต่อไปในเมืองแรงงานวันนี้ครับพี่น้องครับเอามอบผลงานเพลง

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ครับผมในช่วงของสาย

ขอบคุณ FC ฟันน้ำนมขอบคุณ FC ผู้บริพันธ์ท่านไหนมีแขวเพื่อกัน

0: คุณหลายๆเด้อขอบคุณคนใส่แรงงานเฮาสุคนครับผมนะ
1: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะโอ้โหผลงานเพลงของพี่เบียร์พร้อมพงษ์นั่นเองนะครับผลงานเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเพลงนี้เข้ากับผู้ใช้แรงงานมากเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจทุกคนเลยแล้วก็เป็นบทเพลงที่เพราะอีกหนึ่งบทเพลงเลยนะฮะของพี่เบียร์พร้อมพงษ์นะฮะสำหรับบทเพลงเสาหลักของบ้านแรงงานของนายนั่นเองครับ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
1: ์ครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:44 นยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะทักทายพี่พิสิทธิ์ด้วยนะฮะพิสิทธิ์มาแล้วนะฮะแล้วก็พี่มิมี่มาแล้วนะฮะแล้วก็พี่เกตสุดาด้วยนะฮะขอผลงานเพลงเข้ามากุหลาบนอกวาเลนไทน์นะจ๊ะโอ้โหได้เลยได้เลยนะฮะหนุ่มหน้ามนจัดให้นะจ๊ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากฟังเพลงไหนก็สามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะฮะหน้าใหม่นะโทรเข้ามาได้เลยนะฮะโทรเข้ามาขอเพลงกับเราได้เลยที่เบอร์02-248-1366นะฮะหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400ครับเอาละช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

Korean kimchi hot hot ใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ยบอสธีรพงษ์
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะที่มาในช่วงท้ายชั่วโมงแรกนะจ๊ะแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆกับหนุ่มหน้ามนจนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับขอเพลงกันเข้ามาเยอะๆได้เลยนะฮะโทรมาหน้าไมค์ก็ได้นะฮะก็ถ้าสำหรับใครอยากจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะโทรมาหน้าไมค์ก็ได้ฮะอยากคุยกับดีเจว่าอุ๊ยดีเจเสียงเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนะฮะเสียงเวลาแบบคุยโทรศัพท์แล้วจะเป็นยังไงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366นะครับเพราะว่าหนุ่มหน้าไมค์เหงามากตอนนี้หนุ่มหน้ามนรอรับสายอยู่นะฮะอยากจะให้โทรมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนนะจนถึง4ทุ่มฟังเพลงเพราะๆกันนะครับท้ายชั่วโมงแรกครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆกับพี่คนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหฟังได้ผมเคลิ้มมากเลยนะเป็นเขาเรียกว่าครูเลยเพลงครูเลยดีกว่านะฮะพิเศษเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะครับผม

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกอนุทินเตรียมเยือนฮานอยตามคำเชิญประธานาธิบดีตัวเลิมยืนยันสัมพันธ์ไทยเวียดนามแน่นแฟนนางสาวรัชดาธนาดิเลกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยก่อนเริ่มวาระการประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงความสำเร็จในการต้อนรับในตัวเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มาเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการหารือครั้งนี้เป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีมากทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าไทยและเวียดนามเป็นประเทศสำคัญของอาเซียนและมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้อีกมากโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานพลังงานความมั่นคงทางอาหารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอนาคตรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนซึ่งเมื่อได้ยกระดับความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านจึงได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากที่ปัจจุบันอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังได้ตอบรับคำเชิญไปเยือนกรุงฮานอยรวมทั้งจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ในช่วงวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งไปดูว่าในส่วนของกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีเรื่องใดที่สามารถต่อยอดกับเวียดนามได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าการส่งเสริมการลงทุนการเชื่อมโยงโลจิสติกส์พลังงานสะอาดความมั่นคงทางอาหารหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สิ่งสำคัญคืออย่าให้ความร่วมมือจบอยู่แค่ในเอกสารหรือการประชุมแต่ต้องแปลงเป็นแผนงานโครงการและผลลัพธ์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศจับต้องได้สระแก้วคุมเข้ม3อำเภอชายแดนยันจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้ายังไม่เปิดให้บริการนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับกองกำลังบูรพาและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกตรวจตราและติดตามสถานการณ์บริเวณจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปลนการค้าชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประกอบด้วยพื้นที่อำเภอคลองหาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินผลปรากฏว่าไม่มีการเปิดด่านและไม่พบร่องรอยการผ่านเข้าออกของบุคคลหรือสินค้าแต่อย่างใดพื้นที่อำเภอตาพระยาจุดผ่อนปลนการค้าบ้านตาพระยาบึงตะกวนยังคงปิดจุดผ่อนปลนไม่ให้บุคคลหรือสินค้าจากฝั่งประเทศกัมพูชาผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่ทหารยังคงเข้มงวดการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าตรวจอย่างเคร่งครัดพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจุดผ่อนปลนการค้าบ้านหนองปลือเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังควบคุมสถานการณ์ตามแนวชายแดนให้เป็นไปตามมาตรการอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันกรมการปกครองร่วมเฉลิมฉลองไพร์มันต์2026เปิดประตูสำนักทะเบียนทั่วประเทศดูแลทุกคู่รักอย่างเท่าเทียมกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเสมอภาคและการยอมรับในความหลากหลายของประชาชนทุกคนภายใต้แนวคิดเราพร้อมเป็นนายทะเบียนให้กับทุกความรักเนื่องในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศหรือไพร์มันต์โดยสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศพร้อมให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทุกคู่ด้วยความอบอุ่นเป็นมิตรและเคารพในคุณค่าของความรักทุกรูปแบบอย่างเท่าเทียมสำหรับสาระสำคัญของกฎหมายสมรสเท่าเทียมได้แก่การเปิดโอกาสให้บุคคลทุกเพศสามารถสมรสและสร้างครอบครัวได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางเพศการปรับถ้อยคำในกฎหมายจากชายหญิงสามีและภรรยาเป็นบุคคลและคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มตลอดจนการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายในด้านครอบครัวการฟ้องหย่าการเรียกร้องค่าทดแทนและสิทธิในการรับมรดกอย่างเสมอภาคขอเชิญชวนทุกคู่รักทุกคู่ที่ประสงค์จะสร้างครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถติดต่อจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นใกล้บ้านทั่วประเทศพร้อมรับบริการจากเจ้าหน้าที่ที่ยึดมั่นในหลักการให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
2: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
8: ้
7: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เลิศอะ
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: เอาละจ้าครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผมก็21:07 น.นะจ๊ะชั่วโมงที่2ยาวๆกันเลยเอ๊ะวันนี้ใครนะฮะที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะสายน้ำใหม่แล้วก็พูดคุยในรายการด้วยนะฮะขอเพลงไปด้วยโทรเข้ามาโทรมาปุ๊บเปิดให้ฟังเลยนะตอนนี้แต่ถ้าโทรมาแล้วถ้ายังไม่คุยน้ำใหม่เดี๋ยวไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวให้โอกาสคนอื่นเขาก่อนเนาะพี่ๆเนาะนะฮะพี่ๆที่คอมเมนต์ทางแชทบอกว่าโทรไม่ติดอาจจะเป็นเพราะว่าสายมันซ้อนกันนะครับสายมันซ้อนกันต้องรอจังหวะดีๆนะฮะถ้าโทรเข้ามาแล้วก็ถ้าขอเพลงหน้าใหม่แล้วก็คุยสายหน้าใหม่ด้วยนี่จะให้โอกาสสิทธิพิเศษกันเลยนะครับผมทักทายทุกท่านด้วยนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะสวัสดีพี่อรุณด้วยนะจ๊ะแล้วก็เสียเปียกเสียเปียกเดี๋ยวจัดให้ด้วยจ้าเด้อเสียเปียกเด้อรอจักหน่อยก่อนกันแล้วกันในช่วงนี้อย่าลืมนะครับผมสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยในสายหน้าใหม่นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะจ๊ะย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะ022481366ด้วยจ้าเด้อจ
0: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงค่ำเอ๋ยนะฮะของอาจารย์ยุ้ยมนาศักดิ์นะครับสังกัดเฟเนสมิวสิกครับคำร้องคำนองยุ้ยมนาศักดิ์เรียบเรียงเดอะเจสซี่ครับต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของอาจารย์ยุ้ยมนาศักดิ์เลยนะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับผมขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
4: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: เอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับแล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับลุงอนันต์ใช่ไหมจ๊ะ
5: ใช่ครับ
0: วันนี้ลุงอนันต์โทรมาจากที่ไหนครับผม
5: ลาดพร้าว101โพแก้ว3แยก13คร
0: ับโอ้ลาดพร้าว101ตอนนี้ลุงอนันต์ตอนนี้เป็นไงบ้างฮะอากาศมีฝนไหมจ๊ะในเมือง
5: โอ้ก็มีครับแต่มันฝนตกไม่หนัก
0: อ๋อตกไม่หนักปล่อยใช่ไหมจ๊ะ
5: ครับคร
0: ับ อ๋อวันนี้ลุงอนันต์โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับวันนี้ครับ
5: รักคนชื่อเจี๊ยบครับของสายันสัญญานะครับ
0: อ๋อรักคนชื่อเจี๊ยบของสายันสัญญาเพลงนี้ลุงอนันต์พิเศษให้ใครบ้างครับเพลงนี้ครับ
5: ก็ให้ทุกคนที่อยู่ในของ95นะครับทั้งหน้าไมค์หลังไมค์และผู้ฟังทุกคนครับ
0: อ๋อได้เลยครับลุงอนันต์ครับก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนลุงอนันต์พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมจ๊ะ
5: ได้ครับได้ครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอ้ไอยรา
5: และไอ้ไอยราร
0: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮะ
5: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮะ
0: โอ้โหขอบคุณมากๆนะครับลุงอนันต์ครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะจ๊ะ
5: ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: เอาละครับผมสายหน้าไมค์จากลุงอนันต์นั่นเองนะฮะขอเพลงเข้ามารักคนชื่อเจี๊ยบโอ้โหรักคนชื่อเจี๊ยบนี่ต้องรักใครสักคนแน่ๆเลยใช่ไหมจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะครับผมรักคนชื่อเจี๊ยบนั่นเองจ้า

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: เอาละครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับผมขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: ดอกกระเจียวพี่น้องช่วงนี้

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับขณะนี้ 21:40 นะครับยังอยู่กับหนุ่มหนามนคือเก่าพี่น้องนะครับทักทายพี่แต่ด้วยนะจ๊ะที่เข้ามารับชมรับฟังอ้าวพี่มังกรสวัสดีจ้ะใจดูดีด้วยนะจ๊ะหนูดีใจเย็นก่อนนะหนูดีนะเออใช่ไหมทำไมขอเพลงที่กำลังเปิดอยู่ใช่ไหมเออพี่ก็งงอยู่พี่ก็นั่งงงอยู่เมื่อกี้นี่ว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันนะเสียเปียกเสียเปียกไปไหนมาเสียเปียกบอกว่าไปแอบหลับมาเสียเปียกผมเปิดไปแล้วนะผลงานเพลงเสียเปียกอะเสียเปียกมาทวงเพลงแล้วผมเปิดไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกเสียเปียกมาชั่วโมงที่สองใกล้จะหมดหักคะแนนหักคะแนนหักคะแนนแล้วก็หักคะแนนสวัสดีพี่เกศดาด้วยนะครับผมขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของเพชรคทาวุฒิเอ๊ะผมเปิดไปยังนะเพลงนี้ยังใช่ไหมเออยังเลยยังเลยขอบคุณที่ยังอยู่รับชมรับฟังนะครับพี่แต่บอกว่าขอรางวัลที่1สัก2ใบเออเนาะผมสักใบเดียวก็ได้ผมขอใบเดียวก็โอเคแล้วนะพอให้ได้ซื้อขนมซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีใจละพี่อรุณบอกว่าไม่รอกันเลยนะอันนี้พี่อรุณหมายถึงใครเนี่ยหมายถึงผมเหรอเฮ้ยเศร้าจังเลย95ไม่ได้ซื้ออ้าวยากเลยพี่ดาวเออเสียดายเนาะเนี่ยพี่บอสงอนแอดมินให้หนักเลยทำไมก็ใช่ไหมเอออุตส่าห์แบบมาไลฟ์แล้วก็แบบแอบไปทำนู่นทำนี่เลยใช่ป่ะเอ้ยเรานี่ไม่ได้เลยนะหักคะแนนหักคะแนนแล้วก็หักคะแนนเลยหักคะแนนอย่างเดียว สวัสดีพี่จรัสด้วยนะครับผมทักทายยินดีต้อนรับพี่จรัสด้วยนะดีเจใกล้มากคือดีเจอ๋อแน่นอนครับผมจะได้มองใกล้ๆไงจะได้เราจะได้รู้จะได้เห็นชัดใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยจะได้ดูแล้วแบบสดชื่นในช่วงนี้อะไรประมาณนี้ก็เลยต้องดูใกล้ๆกันหน่อยสวัสดีจ้าสวัสดีครับถูกหวยไหมพี่บอสโอ้โหถูกสิครับถูกกินกันเลยทีเดียวเนี่ยไม่น่าพลาดเลยโอ้เศร้าเหลือเกินไม่น่านอนฝันเลยเนาะเสียใจเสียใจนะครับผมอะไรครับวันนี้ก็อยู่กันยาวๆนะจ๊ะกับหนุ่มน้ำมนต์สำหรับพี่คนไหนอยากจะฟังเพลงไหนก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่4689400นะครับหรือว่าจะขอทางไลฟ์สดก็ได้เหมือนกันนะครับผมหนุ่มดีบอกว่าหักคะแนนพฤติกรรม 1,000 คะแนนโอ้น้อยไปคะแนนเต็มพี่ประมาณ10ล้านหักพันนึงเลยโอ้ไม่ต้องหักเต็มคะแนนเลยใช่ไหมเออยากเลยเอาละครับอย่าเพิ่งไปไหนนะช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
4: The Legend's Tale
3: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนท้ายชั่วโมงที่2จบชั่วโมงที่2นะครับขอบพระคุณจริงๆที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะจ๊ะผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังขออภัยจริงๆครับเพราะว่าเวลาไม่เหลือแล้วก็บางเพลงอาจจะซ้ำนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเอาละฮะท้ายชั่วโมงนี้ฮะขออนุญาตเสิร์ฟผลงานเพลงนี้เพลงหวานๆนะในช่วงเพื่อนเพลงหวานๆนี้เพลงนี้ทุกคนน่าจะเคยฟังแน่นอนพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี้นะครับผมยังไงฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00จนถึง16:00ทุกสัปดาห์นั่นเองนะครับเหมือนมาซื้อน้ำกันนะครับพี่น้องครับอะไรครับผมพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม20:00จนถึง16:00แล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มใช่ไหมเวลาดี4ทุ่มเจอกันแบบนี้นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะเอ้าวันนี้นะคะฝนตกนะคะช่วงนี้ก็ฝนตกนะคะอู้ยชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำใครที่เข้ามารับชมผ่านทางไลฟ์นะคะก็อย่างแรกเลยที่มองเห็นก็คืออะไรคะสีเสื้อของดีเจสีแบบชมพูบานเย็นอะเลยเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังสดชื่นสดใสนะคะนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังนะคะอยู่ทางวิทยุด้วยนะคะฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะจ๊ะอ่ะวันนี้พูดถึงงานเพลงกันก่อนเลยแล้วกันนะคะก็เลือกมา3งานเพลงเป็นแบบว่าความรักหวานๆเนาะเป็นความหวังดีนะคะของทั้ง3ศิลปินชายคุณภาพนี่นะคะเปิดมาด้วยพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะกับคนดีของเธอนะคะแล้วก็ต่อด้วยคนแบกรักพี่แจ็คธนพลค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอยากให้เธอเข้าใจไหมพิรมพรนั่นเองนะคะก็เป็น3งานเพลงทักทายคุณผู้ฟังช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนั่นเองค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมมีเพลงพิเศษมอบให้กับคนพิเศษนะคะก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ02-248-1366นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งด้วยนะคะสำหรับสายชิวหิวใจเนาะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน้าไมค์นะคะแล้วก็ขอเพลงพิเศษเนาะนะคะเดี๋ยวขอหน้าไมค์ปุ๊บเปิดให้ปั๊บเลยก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้แป้งนะคะก็รอรับสายสแตนบายอยู่แล้วหลังไมค์นะคะสายกำลังเข้ามารัวๆเลยนะคะแต่ฝากนิดนึงเท่านั้นคุณผู้ฟังค่ะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะเช็คเบอร์โทรศัพท์เนาะที่ถูกต้องให้ทันนิดนึงนะคะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะเผื่อว่าชั่วโมงนี้เราจะได้สายไหมนะคะทีมงานก็จะโทรกลับไปเนาะนะคะชั่วโมงละ1สายนะคุณผู้ฟังขานะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ชั่วโมงนี้จริงๆก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังมีอีก1สายด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะทาง Facebook Live ของเราด้วยนะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะหันมาปุ๊บไม่เจอหน้าตัวเองตกใจ เดี๋ยว refresh หน้าจอแป๊บนึงเอ้าไปไหนละเดี๋ยวเอาใหม่ กำลังว่าจะทักทายคุณผู้ฟังหันหน้ามาปุ๊บหายไปละหายไปซะละอ้าวมาแล้วนี่ไงสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายพี่สุนิสานะคะพี่กฎชมนนะคะแล้วก็พี่เลิฟตวยนะเจ้าโอ้โหบอกว่าชอบ3เพลงต้นชั่วโมงมากๆนะคะพี่เรดมี่บอกว่าวันนี้ดีเจสดใสมากใช่ไหมคะสีเสื้อคุณเนี่ยสุดๆนะคะน้องหนูดีบอกโอ้โหสีแสบตาจัดเนาะนะคะสวัสดีคุณกฤติสันหรือเปล่านะคะแล้วก็ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพี่โสภานะคะพี่มาดาพี่สุภาพบุรุษ3ล้อซิ่งนะคะบอกว่าสวัสดีครับดีเจลูกตาลคนสวยฟังทุกคืนครับวันนี้ภูเก็ตฝนตกทั้งวันเลยครับโอ้โหชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำสวัสดีน้องแชมป์สีสุขด้วยนะครับพี่เดือนเพ็ญพี่อัญชลีนะคะวันนี้3งานเพลงต้นชั่วโมงถูกใจหลายคนดีใจจังเลยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ขายบ้านสวนนครเมืองจันทร์ด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะที่เพจแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่นะยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะคะตันฝากด้วยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางสำหรับใครที่อยากจะ

ิมพ์ข้อความทักทายเข้ามาทาง SMS ของเรานะคะพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะกำลังรีเซ็ตระบบแป๊บหนึ่งอยากจะอ่าน SMS ก่อนนะคะ4689400นะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านใดเนี่ยอาจจะไม่ถนัดโทรคุยเสียงจะมีเขินอายบ้างอะไรเงี้ยเอ้ยพิมพ์ข้อความเข้ามาดีกว่านะคะก็เชิญได้เลยนะคะมีข้อความเข้ามาแล้วนะบอกว่าขอเพลงเกลียดคนสวยหนูมิเตอร์จากน้องต้องระยองนะคะแล้วก็เขามาเพิ่มเติมสวัสดีค่ะขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันจากพี่วิภาด้วยนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลยตอนนี้ทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงเรามารับสายหน้าใหม่กันค่ะเมื่อสักครู่นี้เนาะ3งานเพลงต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเพลงหวานๆซึ้งๆนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆขยับจังหวะขึ้นมาดีกว่าคือวันนี้ตั้งใจว่าอยากเปิดเพลงสนุกสนุกของพี่ฝนธนสุนทรสักเพลงหนึ่งคุณผู้ฟังคือก่อนหน้านี้เนาะหลายๆคนก็จะคุ้นชินกับอย่างเช่นอย่างเช่นตอนนี้เธออยู่ไหนอะไรเงี้ยโลเลแล้วก็มีมันสวยดีอะไรเงี้ยต่างหลายเพลงแต่ถ้าเราไปเจอเพลงนี้เครื่องเคยร้องเมื่อสมัยร้องวงดนตรีลูกทุ่งมานานมากแล้วนะคะเพราะเพลงพี่ฝนเนี่ยโอ้โหทั้งเพลงช้าเพลงไวเนี่ยมีเยอะมากๆแล้วก็ดังทั้งนั้นเลยนะคะแต่ท่านแบบอุ๊ยตั้งแต่มาจัดรายการวิทยุเนี่ยยังไม่เคยเปิดเพลงนี้เลยเนี่ยเป็นไปได้ยังไงแต่แบบพอเลื่อนไปเจอแล้วเราก็นึกถึงตอนสมัยที่ร้องอยู่ที่วงดนตรีลูกทุ่งนะคะอย่าห่วงฉันเลยฝนธนสุนทรจัดให้ในช่วงนี้เดี๋ยวเราจบเพลงนี้มารับสายน้ำใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจมาแล้วจ้านะคะในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเราก็มารออยู่แล้วนะจ้านะคะจากจังหวัดตรังนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณป้าจำปีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เออเราเคยคุยกันแล้วเนาะคุณป้าย
2: ังค่ะ
1: ยังเหรออุ๊ยงั้นก็เป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ว้าวสวัสดีอีกครั้งนะคะคุณป้าคุณป้าจำปีโทรมาจากจังหวัดตรังเลย
2: อยู่จังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนค่ะ
1: ค่ะมีหมูย่างมาฝากไหมคะคุณป้าม
2: ีค่ะ
1: เออนะคะเวลามีคุณผู้ฟังนะคะแฟนรายการโทรมาจากจังหวัดตรังค่ะคุณป้าหนูก็จะถามแบบนี้ตลอดเลยถามหาแต่หมูย่างแซวเล่นค่ะคุณป้าค่ะที่ตรังวันนี้เป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมคะคุณป้า
2: ฝนตกทุกวันเลยลูก
1: อ๋อทุกวันเลย
2: ค่ะ
1: ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำจะได้นอนหลับสบายเนาะไม่ร้อนเนาะคุณป้าเนาะ
2: ค
1: ่ะแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะได้คุยสายหน้าไมค์กันค่ะคุณป้าเคยโทรเข้ามาบ้างไหมคะมีฝากเพลงฝากเบอร์เอาไว้บ้างไหมคะก่อนที่จะได้คุยกัน
2: เคยค่ะ
1: แต่ไม่ได้คุยใช่ไหมคะมันอาจจะเวลาไม่ตรงกันใช่ไหมคะมีฝากมาบ้างอยู่เน
2: าะค่ะฝากไว
1: ้จ้าปกติคุณป้าฟังช่วงเวลาไหนบ้างคะรายการของเรา
2: ฟังตลอดค่ะ
1: กลางวันด้วยกลางคืนด้วย
2: จนถึงน้องอะไรน้องผู้ชายชื่ออ
1: ๋อพี่เพชรหรอ
2: คือน้องเพชร
1: อ๋อน้องเพชรนะคะถึงประมาณโอ้ตีสี่ตีห้าเลยนะคุณป้านอนดึกนอนเช้าเลย
2: ค่ะ
1: โอ้โหโอเคค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณจะอะไรนะจ๊ะ
2: ป้าไม่ได้ทำอะไรป้าเป็นคนพิการ
1: อ๋อก็ไม่เป็นไรก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆเนาะ
2: ค
1: ่ะแล้วอยู่กับใครคะคุณป้าอยู่ที่บ้าน
2: คนเดียวค่ะ
1: โอ้อยู่คนเดียวนะแต่ไม่ต้องกลัวเหงานะเปิดเพลงฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลย
2: ค
1: ่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้หนึ่งเพลงคุณป้าคุณป้าบอกอยากฟังเอาเปล่าของมอสคำหมากบินเหรอคะ
2: ได้ได้ค่ะ
1: โอ้โหเพลงแบบวัยรุ่นเลยนะคะคุณป้าโอเคจ๋า
2: พ่อวัยหนุ่มจากคนนคร
1: ค่ะ
2: น้องเปิ้ล
1: ค่ะมอบให้ใครอีก
2: อำเภอภูพาน
1: จ้ะ
2: คนเดียว
1: โอเคได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณป้าจำปีมากๆนะคะจ๋า
2: ให้ดีเจทุกคนด้วย
1: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะคุณป้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: จ้าม
2: ีความเจริญนะคะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจนะคะกับงานเพลงสนุกสนุกที่คุณป้าจำปีแนะนำเข้ามาเอาเปล่าอาจ้ะเปิดเลยจ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราเนี่ยค่ะในช่วงสายชิวหิวใจค่ะกับคุณป้าจำปีนะคะนะคุณผู้ฟังที่อยากจะจองสายนะจ๊ะก็โทรเข้ามาตอนนี้ก็ได้นะคะตลอดทั้งชั่วโมงแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะคะทักทายเพิ่มเติมนะจ๊ะนะคะพี่เอสุดหล่อบอกว่าน้องลูกตาลสวยมากเลยเสื้อหรือเปล่าอาจจะเป็นทั้งเสื้อเหมือนตอนนี้เหมือนลอยได้แหละเสื้อพี่พรชัยสวัสดีจ้านะคะพี่นันทาบอกสวัสดีสวีดัตสวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะนี่ทักทายนะคะแล้วก็พี่เชื่องชนะแก้วนะคะน้องนายบอยด้วยนะจ๊ะพี่วิจิตนะคะแล้วก็มีพี่หนูเพียรจ้านะคะคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะทักทายเข้ามาส่งดาวมาระยิบระยับเลยนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะทางเพจของเรานะคะ LTM FM 95นะคะมีหลายๆคนบอกว่าอยากเห็นบรรยากาศจากงานครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครของเรานะคะก็สามารถเข้าไปดูในเพจได้นะคะมีการอัปโหลดรูปภาพกิจกรรมในวันงานเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็เป็นภาพบรรยากาศการมอบของนะคะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะการเลี้ยงอาหารกลางวันด้วยนะคะก็อิ่มอกอิ่มใจนะคุณผู้ฟังมีความสุขกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะอ่ะนะสำหรับใครที่นะคะไม่อยากพลาดกิจกรรมแน่นะคะติดตามได้เลยทุกช่องทางนะจ๊ะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมนี่น้องแวนว้าวนะจ๊ะบอกทักทายพี่ตาลสวยสวยเธออยากได้เสื้อชั้นละสิพูดแบบเนี้ยน้องแวน สวัสดีพี่เอกด้วยนะคะบอกสวยจังดีเจเฮ้ยทำไมวันนี้มีทุกคนชมเนี่ยมันยังไงเนี่ยนะคะพี่ไผ่ตะกั่วป่าด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยอ่ะนะคะว่าการฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะไปกันต่อดีกว่าตอนนี้งานเพลงหลังไมค์เยอะกันเลยทีเดียวพี่สุเทพจากจังหวัดสุเทพจากจังหวัดแพร่นะคะแนะนำเพลงของพี่แมงปอชุนทิชาสาวนครชัยศรีจัดให้เลยจ้า

0: ขอไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะสดชื่นเลยล่ะนะคะคุณผู้ฟังนะคะจากสาวนครชัยศรีนี่มาต่อกันที่สาวรามยามเย็นนะคะ

0: สำหรับเสียงปรบมือด้วยวันนี้ก็มีศิลปินเพื่อนน้องวิวมาอีกคนหนึ่ง
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: 55
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลด

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โอ้โหหน้าเวทีเต้นกันขาขวิดเลยนะคะสองงานเพลงสนุกสนุกค่ะจัดให้นะคะก่อนหน้านี้กับก็มาดิคะเนี่ยงานจากยุ่งยิ่งกนกนันนะคะแล้วก็ที่จบไปกับสวยขยี้ใจนะคะที่พี่หนึ่งรงก๊อกนะคะแนะนำเข้ามานะคะจาก3ศิลปินบุ๊กสุภการทิดแอมและมอสคัมมาร์กบิน
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะมีเพลงฝากเข้ามาจากคุณเอ็มนะคะพี่เอ็มจากนครศรีธรรมราชโอ้วันนี้มีสายจากนครศรีธรรมราชหลายสายเลยทีเดียวนะคะจัดให้พี่เอ็มเลยนะสำหรับมหาลัยวัวชนนะคะงานจากพัทลุงนะคะในช่วงนี้กับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวไปกันต่อชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะแล้วใครที่มีเพลงพิเศษพิเศษอยากจะฟังเพิ่มเติมนะคะรวมถึงจองสายหน้าไมค์นะจ๊ะ02 248 1366โทรเข้ามาได้เลยค่ะ

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
4: าอยู่กันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงที่2ค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะตอนนี้23นาฬิกา2นาที2นาทีเนาะห่างกัน2นาทีเองแป๊บเดียวนะคะทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะสมาชิกของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95แล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุด้วยนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะจ๊ะอ้าวชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วจ้ามหาสารคามด้วยจ้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่สุนทรนะคะ
5: ใช่ครับ
4: โอเคค่ะพี่สุนทรรอนานนิดนึงเลยเนาะเมื่อกี้นี
5: ้ครับไม่เป็นไรครับรอได้ครับ
4: ขอบคุณมากมากค่ะพี่สุนทรค่ะเรา
5: โอเคนะครับ
4: โอ้โหยินดีค่ะเราเคยคุยกันหรือยังคะก่อนหน้านี้
5: ก็เคยครั้งหนึ่งแล้วครับได้ครั้งที่สองครับ
4: อ๋อแสดงว่าก็น่าจะนานพอสมควร
5: ครับนานพอสมควรครับพอโทรไม่ค่อยติดนะครับ
4: โอ้โหขอโทษด้วยจริงๆค่ะพี่สุนทรค่ะคือบางครั้งก็สายชนกันโอ้นะคะโอเคค่ะอ้าววันนี้นานๆทีค่ะพี่สุนทรจะมีสายจากมหาสารคามมาหานะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ที่มหาสารคามค่ะฝนตกไหม
5: ไม่ตกเลยครับไม่ตกมาหลายวันแล้วนะครับ
4: โอ้โหแสดงว่าสายฝนเนี่ยไปอยู่ทางใต้เยอะเลยวันนี้กับทางกรุงเทพยังไม่ไปทางภาคอีสานเลยเนาะ
5: ร้อนตับแลบเลยครับเนี่ย
4: ตับแลบไม่ได้ยินคำว่าร้อนตับแลบมานานมากๆพี่สุนทรคะคือมันร้อนมากจนแบบตับต้องแลบออกมาเพื่อระบายอากาศ
5: เพื่อรับลมครับ
4: เพื่อรับลมโอ้นะคะนะแล้วทำอะไรอยู่ที่มหาสารคามคะพี่สุนทร
5: ก็ทำนา
4: อืมเป็นของตัวเองเลยไหมคะ
5: ครับ
4: โอ้อย่าบอกนะว่าตอนนี้อยู่ที่เถียงนา
5: เปล่าครับตอนนี้อยู่ที่บ้าน
4: อ๋ออยู่ที่บ้านแล้วเพราะว่ามีพี่ๆแฟนรายการหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอยู่นอนฟังอยู่ที่เถียงนานะอากาศดีมากอย่างเงี้ยเขาก็มาอวดหนูไงว่าแบบอยู่ต่างจังหวัดอากาศดีเงี้ยเราก็อิจฉาเขาไงเราก็อยากไปเที่ยวบ้าง นะคะแต่ก็นะต้องรอฝนอีกสักนิดนึงก็แล้วกันแล้วช่วงนี้ทำนาด้วยไหมคะพี่สุนทร
5: ทำครับ
4: แล้วเรื่องน้ำเรื่องอะไรเป็นยังไงบ้างคะต้องทำยังไง
5: รอฝนเนี่ยฝนไม่ตกเลย
4: แต่ถ้าไม่ตกจริงๆก็ต้องแบบต้องสูบน้ำต้องอะไรด้วยใช่ไหมคะเห็นมีที่หลายๆคนเขาบอกนะฮะก็เอาใจช่วยค่ะนะฮะคิดว่าเดี๋ยวพระพิรุณน่าจะกำลังเดินทางนะคะพาทีมงานเดินทางไป
5: กรุงเทพไปตกทำไมที่กรุงเทพ
4: นั่นน่ะสิเนี่ยหนูก็คิดอยู่เนี่ยอสมทเนี่ยเจิ่งทุกวันเลยช่วงนี
5: ้
4: หนูแทบจะต้องว่ายน้ำมาจัดรายการเลยนะพี่สุนทรเนี่ย
5: ตกกรุงเทพว่าทำให้รถติดเปล่าน
4: ั่นน่ะสินะคะไปตกที่เขาทำการเกษตรโอ้ดีกว่านะคะก็นะเป็นกำลังใจให้นะคะหนูว่าเดี๋ยวอาจจะนี่แหละนะคะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ฝนน่าจะกำลังเดินทางไปละนะคะโอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะพี่สุนทรค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะ
5: 16ย้อนย้อนครับ
4: เลยเหรออุ้ยเพลงนี้เขาเพาะนะคะ
5: เพาะมากแล้วเพลงเนี่ย
4: ขอบคุณมากๆค่ะ16ย้อนย้อนก็เป็นเพลงที่แต่มีโอกาสได้นำมาร้องนะคะในอัลบั้ม The Man City และ On Project ค่ะแล้วก็ต้นฉบับก็คือแม่ดวงใจเมืองสิงห์นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้จัดให้นะคะกับเวอร์ชันลูกตาลเน
5: า
4: ะ
5: ใช่ครับ
4: โอเค
5: ของลูกตาลนะครับ
4: ได้ค่ะพี่สุนทรอยากมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
5: จะให้ FC 95ทุกคนนะครับทั่วโลกนะครับทั่วประเทศนะครับ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แล้วก็น้องหลังไมค์ด้วยครับที่รับสายเมื่อกี้น้องหลังไมค์ทุกคนเลยครับ
4: ได้เลย
5: ที่รับสายครับแล้วก็ดีเจทุกคนของขึ้นนะครับ
4: ขอบคุณมากมากค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงพร้อมๆกันค่ะพี่สุนทรเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่สุนทรพูดตามหนูเลยนะคะ
5: ค่ะ
4: ขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอ้ไอรา
5: และไอ้ไอรา
4: อาฮ่า
5: อาฮ่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: อันนี้ขอ
5: ไอยาลาอ่าฮะ
4: โอ้โหกำลังจะบอกขอเด็ดๆเลยนะเขาจัดให้เลยนะไอยาลาอ่าฮะนี
5: ่
4: โอ้โห
5: ฟังทุกวันทุกคืนนะครับ
4: ฟังทุกคืนเลยขอบพระคุณมากๆนะคะก็ฝากติดตามนะคะ
5: ตอนน้องเมย์มาจัดแทนน้องอะไรนะลืมชื่อแล้วตอน5โมงเย็นน่ะ
4: ตอน5โมงเย็นวันไหนคะวันนี้เหรอคะ
5: วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์อ
4: ๋อหนูเหรอคะหนูเหรอ
5: จะจัดแทน
4: พี่กอนพี่ก็คู่กับพ่อชายใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับ
4: อ๋อพี่สุนทรมีโอกาสได้เข้ามาฟังอยู่ใช่ไหมคะ
5: ก็ฟังทุกวันนะคร
4: ับฟังทุกวันเนาะได้เลยค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะเนี่ยฮะก็มีเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งรายการสำหรับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มร่วมกับพ่อชายเมืองสิงห์
5: คร
4: ับ
5: ช่วงเย็นจะโทรไม่ติดจะขอเพลง16เย็นหย่อนเนี่ยแหละครับ
4: อ๋อวันอาทิตย์อะคะ
5: คร
4: ับได้ๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเน
5: า
4: ะ
5: คร
4: ับ ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่สุนทรมากๆเลยนะคะ
5: ครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: น่ารักมากๆเลยเอ้าจัดให้ค่ะพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะ4งานเพลงต่อเนื่องเลยค่ะฟังกันแบบเพลินๆเลยในช่วงนี้แล้วก็เป็น4เพลงที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์ด้วย

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: สี่งานเพลงเพราะๆเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาค่ะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้งานจากเบียร์วรวุฒินะคะกับบุพเพสันนิวาสนะคะเป็นเพลงเก่าที่ยังคงมีคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาเรื่อยๆเลยเพลงนี้นะคะวันนี้นะคะสำหรับบุพเพสันนิวาสจากพี่หน่อยนครพนมนะคะก่อนหน้านั้นกับเพลงรักเก่าข้างกองฟางนะคะน้องไรอันกาดบัณฑิตนะจ๊ะจากใครเอ่ยรักเก่าข้างกองฟางอยู่ไหนแล้วจากพี่มนัสนะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีเฝ้าไข้ใกล้เตียงสายเย็นสัญญานะคะพี่อนันต์จากจังหวัดน่านค่ะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเรานะคะจากสายหน้าใหม่กับ16หย่อนๆลูกตาลชนิชาเองนะคะขอบคุณทั้ง4สายเลยนะคะที่ฝากเพลงเข้ามานะคะแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมอีกในหนูทยอยจัดให้เนาะนะคะทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะสวัสดีพี่สีน้อยนนท์นะคะเข้ามาแล้วก็ส่งหัวใจรัวๆเลยนะคะมีใครเพิ่มเติมพี่นักรบนะคะพี่ฮารุณหามาบอกแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากๆค่ะพี่จรัสนะคะสวัสดีค่ะหลายๆคนอยู่กันมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะคะพี่สุธีบอกเพลงเพราะมากๆครับนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยน้องแชมป์ด้วยนะคะ มีพี่ๆน้องๆหลายคนบอกกรี๊ด16หย่อนๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณดาวทั้ง10ดวงจากปีเลิฟตัวนะเจ้านะคะคุณแจ็คบอกอยากพูดหน้าไมค์กับดีเจใฝ่ฝันมานานแล้วนะคะขอเติมเงินก่อนได้เลยนะคะถ้ามีโอกาสก็โทรเข้ามานะคะพี่นางหนูวันสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วเรียบร้อยพี่หนูเพียรด้วยสวัสดีค่ะน้องนายบอยบอกนครศรีธรรมราชฝนตกตกเพิ่งหยุดไปเหรอคะถ้าพี่ดันอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะพี่เลิฟบอกรอพระพิรุณพิโรธไม่ต้องพิโรธเอาแบบสบายๆชิวๆก็พอนะคะให้แบบว่าได้ตกลงมาให้พี่ๆเกษตรกรได้ชุ่มชื่นหัวใจหน่อยเนาะนะคะพี่มะนาวหวานสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะพี่ฮารุด้วยนะคะบอกอยากฟังฝนตกที่หน้าต่างของพี่เสกโลโซโอ้โหเข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยแล้วก็พี่สุรีด้วยนะคะเพิ่มเติมเข้ามาค่ะขอบคุณทุกๆข้อความเลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้กับทาง SMS ดีกว่านะคะขอมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วแหละนะคะโอ้ยนี่หนูพลาดไป1ข้อความด้วยตอน 53นาทีเนาะ 21 นาฬิกา 53 นาทีนะเขาบอกว่าน้องลูกตาลขอเพลงจากใจต้นข้าวนะคะจากพี่แมวหนามแดงดินะหนามแดงหนามแดงสมุทรปราการใช่ไหมโอ้โหขอบคุณนะคะขอบคุณพี่แมวด้วยนะคะแต่ว่าขออนุญาตจัดเพลงนี้ให้น้องต้องระยองก่อนก็แล้วกันนะคะงานจากพี่หนูมิเตอร์เหมือนเขาจะบอกเราเป็นในๆนะ

0: อย่าเกลียดกันเลยนะคะ เวลาเปิดเพลงนี้ที่ไรเหมือนมันเขาแอบบอกเราหรือเปล่านะอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่ารักกันไว้นะคะเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ สวัสดีพี่รัตดาวันเพิ่มเติมค่ะเขาบอกว่าสวัสดีจ้าน้องลูกตาลคนน่ารักนะคะแล้วก็น้องหลังใหม่และทุกๆคนด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่เดย์อภิเชษด้วยนะคะทักทายเข้ามาพร้อมกับแนะนำงานเพลงของพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะน้ำตาแล้วก็สิทธิ์ของเจ้าด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะกับช่วงของจอคิวฮิต
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตมาแล้วจ้านะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะจากศิลปินรวงข้าวอัญชนาค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับขี้เล่าบอกขี้ตั๋วอ้าวเดี๋ยวไปฟังนะคะจากสังกัดท็อปไลน์มิวสิกค่ะคำร้องทำนองโดยดิวพีรพลแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะคะปะมันสิเป็นจังใดเนาะขี้เล่าบอกขี้

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้นะคะเพลงฮิตจากมหานครชาร์ตของเรานะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอขอบคุณนะคะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเอาเป็นว่า2เพลงที่แบบมีจังหวะได้ขยับร่างกายกันสักนิดนึงแล้วกันดึกแล้วเนาะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังที่กำลังทำงานอยู่นะคะกำลังขับรถกำลังเดินทางกำลังนะยังไม่ใช่เวลานอนเอาง่ายๆนะคะกระตากำลังจะปิดนะคะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์ค่ะพิมพ์ดามหานครนะคะเพลงนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่19นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยเต้ยก่อสร้างจอยรวมมิตรนะคะเพลงนี้ยังคงฮิตอย่างต่อเนื่องค่ะอยู่ในฮิตที่5นะคะจากสังกัดซองเดอจ้าอ้าว2เพลงกันเลยค่ะจุ๊จ้า

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขอฟ้าจัดสรรเนี่ยงานจากน้องเบลนิพาดานะคะถือว่าเป็นเพลงเขาเรียกว่าเป็นลูกทุ่งอีสานฟิวชั่นนะเพราะว่ามีการผสมแบบว่าเป็นบีทฮิปฮอปอะไรเงี้ยเข้ามาด้วยเก๋ไก๋สไลเดอร์เลยล่ะเพลงนี้นะคะไม่ได้เปิดนานเลยโอ้ยหยิบมาเปิดดีกว่านะคะก่อนที่จะกลับบ้าน แล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมทิชาด้วยนะคะขอบคุณนะคะหลายๆข้อความทักทายกันเข้ามาแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมีเพลงแนะนำเข้ามาทาง Facebook Live ของเรานะคะพี่มิตรชัยนะบอกว่าเพื่อนเพลงหวานเนี่ยอยากฟังอยากให้รู้ว่ารักเธอของจอห์นนี่อันวานะคะWhen I'm falling in love จัดให้เลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันเวลาเดิมค่ะ4ทุ่มนะดีเจลูกตาลสุนิชาวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 24:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง

0: ับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เพลงนี้นะคะบุคคลทั่วไปจากลำเพลินและโตโน่ไม่ค่อยได้ยินโตโน่ร้องเพลงสักเท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้นหูเลยนะคะสามผลงานเพลงต้นชั่วโมง

0: คะไม่มีประโยชน์จากบ่าววีนะคะตามมาติดๆกับคนมีประวัติจากหลวงไก่และปิดท้ายเมื่อสักครู่นี้นะคะบุคคลทั่วไปลำเพลินฟิชเชอริงกับโตโน่ผลงานช่วงนี้3ผลงานเพลงรัวๆในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: เที่ยงคืน15นาทีอยู่กับน้องเมย์ทิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะอยู่กันยาวๆจนถึงตี2เลยวันนี้เข้าสู่วันที่3มิถุนายนแล้วนะคะก็ใครที่ได้เล่นกิจกรรมกันไปเมื่อวานนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาทบคะแนนในวันนี้ด้วยกันละกันเนาะวันนี้นะคะตัวอักษรของการขอเพลงคือจอจานนะจ๊ะจอจานใครคิดชื่อเพลงออกรีบโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะ02-248-1366ค่ะ02-248-1366จอจานเมื่อวานมีรอเรือไปแล้วดอเด็กไปแล้วนะคะตอนนี้มาเป็นจอจานบ้างมาดูซิว่าคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยจะนึกผลงานเพลงอะไรออกนะคะส่งมอบผลงานเพลงดีๆนะคะผ่านทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์มาขอเพลงก็ดีนะคะหรือจะเป็นข้อความก็ได้นะผ่าน SMS 4689400ย้ำเบอร์อีกครั้งค่ะ4689400นะคะหรือช่องทาง Facebook Live Fanpage LTM FM 95นะจ๊ะวันนี้ก็คึกครื้นนะก็เข้ามาทักเข้ามาถ่ายกันได้นะคะมีคนบอกว่าภูเก็ตฝนหยุดตกแล้วจ้านะคะแต่ว่าวันนี้นี่มีข่าวสารอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะมีเรื่องเด็กหลงหายไปจากบ้าน2คนใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องของฝนฟ้าฝนที่ไม่ค่อยจะเป็นใจสักเท่าไหร่แล้วก็มีเรื่องของฟ้าผ่านะคะฟ้าผ่าวันนี้นี่รู้สึกว่าจะมีข่าวค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นขับอยู่กลางถนนล่าสุดนี้น่าจะเป็นรัชวิภานะคะเป็นหนูจะใช้ว่าว40แกอุบัติเหตุนะคะฟ้าผ่าประชาชนตรงสะพานราชวิภาเป็นมอเตอร์ไซค์กำลังขี่อยู่ดีๆเลยคุณผู้ฟังอยู่ดีๆก็เปรี้ยงแล้วพี่เขาก็ล้มลงนะคะตอนนี้หนูยังไม่ได้เช็คว่าล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าพอดูแล้วก็แอบตกใจเหมือนกันว่าอุ๊ยลงมาได้ยังไงนะฟ้าลงมาอย่างนั้นได้ยังไงนะคะแต่ล่าสุดนี้มีรายงานว่าพบแผลที่คอนะคะมีรอยไหม้ที่ใบหูแล้วก็ตรงศีรษะนะคะจะเป็นสร้อยคอเป็นสร้อยพระนะคะทำจากสแตนเลสซึ่งไม่น่าจะเกี่ยวนะมอเตอร์ไซค์นี้ก็หมวกกันน็อกนี่ก็เขาบอกว่ามันมีโลหะด้วยนะคะแต่เท่าที่สันนิษฐานกันต่างๆนานามานี่ก็คือไม่น่าเกี่ยวเลยน่าจะเกิดจากเขาเรียกว่าวิ่งอยู่บนที่ที่มันโล่งแจ้งบนสะพานสูงขณะที่ฝนตกหนักนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่จะถูกฟ้าผ่าได้คือพื้นที่เนี่ยมันสูงเด่นมากนะคะแล้วก็อาจจะเกิดประจุไฟฟ้าในอากาศแบบมันเคลื่อนที่มาตามเส้นทางอ่ะแล้วมันก็เลือกลงตรงพี่เขาพอดีตอนแรกก็มีคนถามนะว่าพี่เขาแบบว่าใช้โทรศัพท์อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ต่างๆใช่ไหมน้องเมย์ก็จะบอกว่าไม่มีนะคะเพราะว่าฝนมันตกหนักมากพี่เขาก็เก็บโทรศัพท์เรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ถูกผ่ามากลางลำเลยทำให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะพลิกคว่ำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ค่อนข้างจะสาหัสเลยโดยที่มีอาสาสมัครกู้ภัยนะคะจากมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเนี่ยเขาก็ส่งต่อไปยังกู้ชีพของจุฬาภรณ์นะคะก็ไปที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นต่อไปนะซึ่งว่าโหถ้าเป็นเราเนาะไม่รู้ว่าอยู่ดีๆมันเกิดจากอะไรเลยอะเอาเป็นว่าถ้าฝนตกหนักนะคะก็อย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งขนาดนี้ก็แล้วกันโดยเฉพาะจักรยานยนต์นะเห็นในคลิปเนี่ยพี่เขาขับมาฝ่าแบบว่าฝนค่อนข้างหนักเลยนะคะแล้วก็มีอีกข่าวนึงที่เขาเสียบชาร์จโทรศัพท์แล้วโดนฟ้าผ่ามากลางบ้านใช่ไหมแล้วพี่เขากำลังแบบว่าเล่นโทรศัพท์อยู่อันนั้นก็มีสายไฟเป็นตัวนำนะคะก็โอ้ช่วงไฟฝนฟ้าอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังกันด้วยละกันเนาะแล้วก็รวมถึงข่าวเด็กๆหลงเด็กๆหายออกจากบ้านนะคะล่าสุดก็มีน้ององุ่นใช่ไหมเสียชีวิตไป1รายเนาะแล้วก็มีอีกน้องอีกคนนึงที่ยังตามหาอยู่นะคะซึ่งโอ้โห

ว่าเด็กมีตั้งแต่2 ขวบ7 ขวบอย่างเงี้ยเนาะต้องดูแลกันดีๆนะเด็กเล็กๆนะคะเห็นบอกว่าเดินออกไปซื้อขนมเองอะไรเองเนี่ยถ้ามันต่อให้มันใกล้บ้านแค่ไหนนะคะถ้าเขาจะออกไปเนี่ยก็ควรจะอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดเวลาเนาะอ่ะ1 ผลงานเพลงนะคะในช่วงรอสายนะจ๊ะหลังจากที่บอกจอจานไปแล้ววันนี้โอ้โหได้เลยได้เลยวันนี้มาเยอะวันนี้มาเยอะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะได้สายหน้าใหม่นะคะและอักษรถัดไปจะเป็นตัวอะไรนะวันนี้มี อ่ะ1 ผลงานเพลงในช่วงรอสายก่อนแล้วกันเนาะรักเก่าที่บ้านเกิดนะคะจากเอกชัยศรีวิชัยค่ะใครที่ยังอยากจะร่วมกิจกรรมกับเรานะคะรีบโทรมาได้เลย022481366เดี๋ยวระหว่างนี้น้องเมย์นั่งจดชื่อทำโพลก่อนแล้วกันนะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: แล้ววันนี้นะคะก็มีคนมาร่วมเล่นกิจกรรมกับเราเยอะแยะมากมายจอจานนะคะมีตั้งแต่เพลงจันนะก็มีพี่วิชุดานะคะจากสุโขทัยบอกมานะมีพี่เน่งบึงกลุ่มนะคะบอกว่าจดหมายจากแนวหน้านี่ก็ถือว่าถูกถือว่าถูกนะคะมีเจตุ้ยนะคะจากลาดกระบังลาดกระบังนะ

0: วันนี้ให้เบอร์มาแล้วแต่ก็ไม่ยอมรับสายหน้ามาอยู่ดีเขาบอกว่ากลัวดีเจแกล้ง หนูก็ไม่ใช่คนอย่างนั้นซะหน่อยหนูก็ออกจะเป็นคนเรียบร้อยซะขนาดนี้นะคะมีจักรยานคนจนนะคะยอดรักด้วยมีพี่สมพรแนะนำเข้ามาจากสิงห์บุรีนะคะจับใจมินตราอินทิราจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะเดี๋ยวมาดูสายหน้าใหม่สิว่าจอจานคือตัวอะไรเพลงอะไรนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
1: เด็กชายหนุ่มน้องแต้ครับ
0: นี่เด็กชายหนุ่มน้องแต้เมื่อวานก็ร่วมกิจกรรมด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เมื่อวานเป็นดอเด็กใช่ไหมดอเด็กเมื่อวานแนะนำเป็นเพลงอะไรนะคะ
1: เพลงแรกอะไรนะ ลืมละ
0: ดอเด็กอะดอเด็กหนูก็จำไม่ได้ละแต่ว่ารู้ว่ามีชื่ออยู่
1: ดอเด็กเพลงที่ซ่องไม่ใช่นะอ๋อ
0: ใช่แต่เพลง
1: ดอเด็ก
0: เพลงแรกเป็นรอเรือเพราะแต่พี่อ่ะเนี่ยตอนที่พี่เล่นน่ะเป็นดอเด็ก
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ ใช่ๆจดอยู่นะคะให้รู้ไงให้รู้ว่าหนูจดจริงๆนะนะคะแล้ววันนี้ได้เป็น2ฉลากที่จะใส่ลงไปโอเควันนี้นะคะเมื่อวานนี้เขาดอเด็กไปแล้วเดียงดังเนาะแล้วเขาก็จบที่จอจานวันนี้ผลงานเพลงที่แนะนำคือ
1: ใจสารภาพครับ
0: ใจสารภาพจ้าพี่
1: ว่ามีน้องเมย์คนเดียวอะไรเงี้ย
0: น้องเมย์นี่หมายถึงเมย์หลังไมค์หรือเมย์หน้าไม
1: ค์อ๋อเมย์ที่รักไม่ใช่เมย์ที่ชานะครับ
0: อ๋อแล้วเมสุกะล่ะ
1: อ๋ออันนั้นด้วยครับ
0: โอ้ยเดี๋ยวน้องเมสุกะเขาน้อยใจเขาไม่รับสายนะ
1: ไม่เป็นไรครับ
0: แล้วจะส่งต่ออักษรอะไรดีล่ะคะใจสารภาพอ่ะ
1: ว่าอะไรดีอ่ะ
0: แค่เพียงสมมติว่าหยุดคบกันใช่ปะใจฉันก็สั่นเหมือนคนเป็นไข่ขอไข่ดิใช่ไหมขอไข
1: ่ขอไข่ก็ได้
0: หรือขาดเธอไม่ได้หัวใจขอสารภาพกดโทรศัพท์รับฉันก็ยังน้อยใจอ้าวจอจานอีกแล้วอยู่ใกล้จนชินไม่อยากได้เย็นคำว่าห่างไกลหรือกอไก่ดีอ่ะให้เลือก
1: กอไก่ก็ได้ครับเพลงเยอะดี
0: โอเคกอไก่นะเพราะฉะนั้นสายที่2ของวันนี้จะต้องเป็นกอไก
1: ่ครับ
0: โอเคเดี๋ยวเราไปจดก่อนนะจดไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้ยของเล่นกิจกรรมเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็มีเนี่ยเห็นไหมคนเขาแนะนำมีเพลงจันจดหมายจากแนวหน้าจือบอจักรยานคนจนจับใจจีบได้แฟนตายแล้วนะก็จดฉลากให้เรียบร้อยนะคะ1ครั้งสามารถเล่นได้อีกเล่นได้เรื่อยๆนะเพื่อจะสะสมฉลากให้เยอะที่สุดแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนะคะวันที่30มิถุนาจะมาจับฉลากกันว่าใครจะได้ของรางวัลไป
1: ครับ
0: เนาะนะคะ
1: และจะรอครับจับใจครูเมย์ครับ
0: สุพรรณเป็นยังไงบ้างวันนี้ฝนตกไหมคะ
1: ไม่ตกครับตกแต่เมื่อวาน
0: โอ้แต่วันนี้กรุงเทพและปทุมธานีนี่คือตกยับยับเลยนะ
1: ครับ
0: สบายนอนฟังเสียงฝนสบายสุพรรณก็ร้อนนะสิ
1: ไม่ร้อนนะครับวันนี้แดดไม่เท่าไหร
0: ่อืมแดดไม่เท่าไหร่แต่
1: ไม่มีฝน
0: ได้ไม่มีฝนนะอืมโอเคนะคะร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วครั้งหน้าจะเล่นอีกไหมเนี่ย
1: เล่นครับเล่นไปเรื่อยๆ
0: สองฉลากแล้วนะ
1: เป็นกว่าน้องเมย์จะบอกหยุดได้แล้ว
0: หยุดได้คือวันที่30เอ้ยบางคนอาจจะ30ฉลากเลยก็ได้ที่อยู่ในโหลเราก็ไม่รู้เล่นทุกวันไงเผื่อก็ยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากหนูก็ไม่รู้หนูก็ลุ้นแทนเหมือนกันนะเนี่ยนี่2วันนี้ไม่คิดว่าคนจะเล่นเยอะขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันแล้วกันเนาะโอเค
1: พอคนเข้าใจก็จะเล่นเยอะไปเรื่อยๆครับ
0: ตอนนี้คนอาจจะยังไม่ค่อยเล่นเพราะฉะนั้นใครที่แบบว่าเข้าใจก่อนเล่นก่อนมีสิทธิ์ก่อนโอเคค่ะคุณพี่ค่ะติดตามมายาวนานเนาะ
1: ครับนานแล้วครับ
0: นานแล้วครับแล้วจะติดตามตลอดไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ใจสารภาพมีหลายเวอร์ชันมากเลยมีปาวลีมีต่ายมีนันทิดาแล้วก็ก๊อตจักรพันธ์เอาเวอร์ชันใครดีครับ
1: ของก๊อตก็ได้ครับ
0: พี่ก๊อตเนาะโอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะจ๊ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณ
1: น้องเมย์เลยแล้วก็ทุกอย่างทุกสายที่ฟังเทปนี้เลยครับแล้วก็ให้น้องเมย์

0: หลังไมค์ด้วย
1: ได้เลยครับขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: เช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะจัดให้จอจานนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากสายนี้เป็นต้นไปจะต้องขอเพลงเป็นตัวกอไก่ตอนนี้ยังไม่มีนะในลิสต์ยังไม่มีกอไก่นะเพราะฉะนั้นถือว่ายังไม่ได้เริ่มเล่นนะเตรียมตัวระวังไป

0: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับผลงานเพลงใจสารภาพนะคะในช่องสายชิวฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะโอ้ยเอ็นดูรบกวนเอ็นดู
1: สายชิวฮิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ที่เซเว่นก็มีนะ อ่ะคุณฟังค่ะช่วงนี้นะคะสุขภาพเราก็ต้องดูแลทั้งกายและใจนะคะการที่เวลาเราจะเดินลุกนั่งจะเดินจะไป

ขึ้นบันดงบันไดเราก็ต้องมีความมั่นใจทุกย่างก้าวใช่ไหมล่ะดังนั้นนะคะให้ Heal Life ดูแลคุณค่ะเพราะเขานะคะออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะช่วยให้คุณเนี่ยลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้านะคะเขาถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระ

0: สำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นในการดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษสุดคุ้มเลยซื้อ Heal Life นะคะอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะจ๊ะโอ้โหจุกๆเลยนะสามารถแบบว่าซื้อมาแล้วซักใส่สลับกันได้นะคะราคานี้พิเศษมากๆ990บาทเท่านั้นและยังไม่พอค่ะรับฟรีไปอีกกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะใครที่สนใจสินค้าโทรเลย02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะช่วงแรกๆทำกิจกรรมอะไรแบบนี้นะน้องเมย์ก็อาจจะแบบว่าย้ำกติกากันบ่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังหลายๆคนที่ไม่ได้ทันฟังอ่ะหรือว่าเนี่ยช่วงนี้วันหยุดใช่ไหมเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราเล่นอะไรกันอยู่ เรามีการเล่นกิจกรรมนะจ๊ะเริ่มมาตั้งแต่พฤษภา31นั่นแหละ31ปะพฤษภาเนาะก็คือสิ้นเดือนของพฤษภาเรามีกิจกรรมเล่นกันเนาะโดยการต่อเพลงนะคะโดยใช้ตัวอักษรอ่ะอย่างวันแรกเนี่ยเราเป็นรอเรือนะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้นะคะก็อ่ะได้อักษรรอเรือกันไปพี่ๆเขาก็จะเล่นกิจกรรมโดยการโทรมาขอเพลงที่ขึ้นต้นด้วยรอเรือหรือถ้าใครคิดชื่อเพลงไม่ออกแต่ดันร้องได้ก็มาร้องแทนก็ได้เหมือนกันให้ผลงานเพลงเป็นแบบขึ้นต้นรอเรือก็บอกน้องหลังไมค์ด้วยนะว่าเพราะอะไรมันถึงเป็นรอเรือได้อะไรเงี้ยคราวนี้พอเขาเล่นรอเรือเสร็จเขาก็ร้องมามันก็จบที่ดอเด็กดอเด็กก็มีพี่ก็ต้องมาแบบขอเพลงที่มีดอเด็กกันซึ่งล่าสุดอักษรล่าสุดนะคะคือกอไก่ดังนั้นนะคะน้องเมย์จะนับเฉพาะนับคะแนนเฉพาะคนที่โทรมานะเพราะว่ามันมีหลักฐานแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีพี่ๆเนี่ยที่เล่นกอไก่ทั้งหมดนะคะน้องเมย์ก็จะจดชื่อเอาไว้แล้วก็ทำฉลากให้นะคะแล้วก็ม้วนแล้วเดี๋ยววันที่30เนี่ยเรามาจับพร้อมๆกันอย่างพี่วิชุดาสุโขทัยนะคะเมื่อกี้นี้สายแรกเนี่ยมันเป็นจอจานใช่ไหมอ่ะพี่วิชุดาเขาก็เล่นมาแล้วเพลงจันอย่างเงี้ยน้องเมย์ก็จะเก็บฉลากไว้ละ1ฉลากใช่ไหมพอสายที่2เมื่อกี้เป็นกอไก่พี่วิชุดาก็เล่นอีกเนี่ยกินอะไรถึงสวยนะคะสายกินอะไรถึงสวยอ่ะก็จะเก็บเป็น2ฉลากต่อวันได้เพราะฉะนั้นพี่เขาเล่น2รอบนะคะก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะทำฉลากนะคะสะสมไว้ทุกครั้งที่โทรมานั่นแหละเราก็จะเก็บเอาไว้เก็บยอดเอาไว้นะคะแต่ว่าในช่วงสายแต่ละสายน้องเมย์จะบอกอย่างนี้นะว่าช่วงสายแรกจะได้ตัวอักษรอะไรนะคะมีช่วงของการโทรมาแล้วก็พอเข้าสายที่2เนี่ยจะมีช่วงเวลาในการโทรค่อนข้างยาวหน่อยตอนนี้เป็นกอไก่นับเฉพาะคนที่โทรศัพท์เข้ามานะคะนะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์นะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปกับผลงานเพลงนี้ค่ะสาวนุ้ยไม่ลืมจากอันดาค่ะ

0: ศร้าหน่อยไม่ลืมจับพลังมาตัวด้วยนะ
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม

0: อร่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเบทิชา
1: โอ้คุณผู้ฟังหนูว่าจะไม่แซวแล้วขอแซวสักนิดนึงเพราะบอกว่ากอไก่โอ้โหขอมาตะไก่จ๋าแหมคิดเอทหน่อยสิคิดเอทหน่อยแหมมีต้องหลายเพลงพิบสายันคงสะดุ้งอ่ะตอนเนี้ยไอ้ทำไมคุณผู้ฟังถึงนึกถึงตลอดเลยนะอะไรเงี้ยอ่ะกอไก่กอไก่นะคะยังขอได้อยู่นะคะส่วนใครที่เล่นกอไก่ไปแล้วก็ให้คนอื่นเล่นด้วยนะเล่นแค่คนละ1ครั้งพอในกอไก่นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าวันพรุ่งนี้กอไก่อีกก็ค่อยว่ากันนะแต่ว่าวันนี้แบ่งให้เพื่อนด้วยเดี๋ยวเพื่อนโทรไม่ติดนะไก่จ๋าเพียบเลยโอ้นี่มาทั้งเล้าแล้วนะอ่ะได้เวลากอดกันแล้วมีคนบอกว่ากอดครูเมย์ดีกว่ามากางแขนออกกอดกันแน่นๆนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบบ่าตัวเองเบาๆแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันภูมิใจในตัวเธอนะเธอเก่งมากๆเลยนะคะชื่นชมตัวเองด้วยนะอย่ามัวแต่รอคำชื่นชมจากคนอื่นอย่ามัวแต่รอว่าเขาจะรักเราไหมนะรักตัวเองมากๆรักตัวเองเยอะๆนะคะและสาระดีๆของน้องเมย์ในวันนี้นะคะน้องเมย์ก็อยากจะมาเตือนเรื่องของมิจฉาชีพในเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่สแกมเมอร์นะเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเริ่มทะลุจอออกมาข้างนอกแล้วจะมาในรูปแบบของผู้สูงอายุเฮ้อเพราะว่าคนไทยเป็นคนขี้สงสารคนไทยเป็นคนชอบช่วยเหลือคนไทยเป็นคนที่บางครั้งบางคราวช่วยเหลือโดยที่อาจจะลืมคิดไปนิดนึงว่ามันอันตรายนะคะอันนี้เป็นเคสสตาร์ดี้นะจ๊ะที่อยากจะนำเสนอมากๆเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่เวลาเราไปกดเงินเรื่องเงินทองทองอันตรายนะเรากำลังต่อแถวกดเงินอยู่แล้วคุณยายหรือคุณตาคนข้างหน้าหรือคุณป้าอะไรก็ไม่รู้แหละเออนะกดโอ้ยช้ามากกดเหมือนจะเอ๊ะเดี๋ยวได้เดี๋ยวเอ๊ะไม่ได้มันติดมันขัดมันโอ้ยมันกระจกกระแจ๊กแล้วก็หันมาหาเราแล้วก็บอกว่าอีหนูเอ้ยช่วยยายช่วยป้าหน่อยได้ไหมลูกเนี่ยป้าเนี่ยกดตังค์ไม่เป็นเนี่ยมันมีรหัสตรงนี้นะเออมันจะต้องทำยังไงอ่ะลูกบอกป้าหน่อยได้ไหมอันนี้นะคะแนะนำเลยว่าอย่าลืมนะว่าทุกครั้งที่เรากดเงินเนี่ยตรงตู้อ่ะมันจะมีกล้องวงจรปิดอยู่ถูกไหมไอ้กล้องตัวนี้นั่นแหละมันจะจับภาพเวลาที่ถ้าเราไปกดเงินแทนคุณป้าเขาและเลขบัญชีนี้ตอนนี้กดเวลานี้อ่ะกลายเป็นเรากดปรากฏว่าไอ้เลขบัญชีที่เราไปช่วยเขากดน่ะมันดันเป็นบัญชีที่ทำผิดกฎหมายมาเช่นไปเป็นบัญชีม้านะคะเช่นไปเป็นบัญชีที่แบบรับซื้อของอะไรก็ตามที่มันไม่ถูกกฎหมายหรือเขาขายของออนไลน์มีคนโอนเข้ามาเสร็จมีการกดเงินออกเพื่อจะไปโอนเงินให้อีกบัญชีนึงหรืออะไรก็ตามนะคะปรากฏว่าคุณตำรวจไล่มาอ้าวคนนี้นี่นาที่เป็นคนกดเป็นหน้าเราเต็มๆสุดท้ายเป็นไงคะโดนพ่วงไปด้วยดังนั้นระมัดระวังนะสิ่งที่ควรจะทำมากๆเลยในกรณีที่มีผู้สูงอายุกดเงินไม่เป็นแล้วขอให้เราช่วยนะคะบอกเขาค่ะอย่าปฏิเสธการช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเราก็ยังจะต้องมีน้ำใจอยู่เนาะก็จะบอกคุณป้าเขาไปเลยว่าป้าคะเดี๋ยวเอางี้นะเดี๋ยวป้ายืนรอตรงนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวหนูเนี่ยไปตามเจ้าหน้าที่มานะคะแป๊บหนึ่งนะคะอะไรเงี้ยหรือแบบว่าให้รปภ.มาเป็นพยานอะไรก็ได้เจ้าหน้าที่ใครก็ได้มาเป็นพยานที่เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในห้าง

ก็ได้หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่แถวๆตู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วถ้าสมมุติว่า ไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องแบบว่าอาจจะต้องไม่ช่วยพูดตรงๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากล้องมันจับภาพเราไปแล้วบัญชีที่ให้กดเงินหรือป้าบอกว่าโอ๊ยป้ากดเงินมันแล้วเงินป้าไม่มีแล้วเขามาแจ้งความจับเรา หาว่าเราเป็นคนแบบว่าเอาเงินไปหรืออะไรก็ตามไม่รู้แหละนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะป้าเขาอาจจะแบบเนียนๆแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราเรียกเจ้าหน้าที่ปรากฏว่ากลับมาป้าหายไปแล้วก็จงสันนิษฐานไว้เลยว่าใช่แหละ ใช่แล้วแหละนะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ก็ต้องระมัดระวังด้วยสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้มันก็มีเรื่องเครียดเยอะแยะมากมายนะคะเราก็จะต้องมีความระวังแต่ไม่ถึงกับระแวงแต่ว่าใช้ชีวิตก็อาจจะไม่ต้องถึงขั้นแบบไร้ซึ่งน้ำใจไปเลยสักทีเดียวแต่เราก็ต้องมีวิธีในการป้องกันตัวเองด้วยเหมือนกันเรายังช่วยอยู่นะแต่แค่ไปตามเจ้าหน้าที่มาช่วยกดแล้วเราเป็นพยานหรืออะไรก็ตามได้เหมือนกันนะคะอย่าไปกดเงินอะไรเรื่องเงินทองมันอันตรายเสมอจริงๆเพราะฉะนั้นนะคะทุกๆคนที่จะใช้เงินหรืออะไรก็ตามเนี่ย ต้องระมัดระวังอย่างมากๆเลยโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเรามีไทยช่วยไทย plus ใช่ไหมที่ทุกๆคนเนี่ยจะต้องเริ่มไปจับจ่ายใช้สอยและแต่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันก็มีหลากหลายคนที่ใช้เงินแบบผิดประเภทนั่นหมายความว่าลักษณะความผิดก็คือการรับแลกเงินจากโครงการโดยตรงสมมติว่ารัฐบาลโอนให้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเราจ่ายอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเอาตังค์ออกมานะทำฟอร์มเหมือนกับว่าซื้อของตรงนี้นะแต่ว่าคุณไม่ได้ของนะแล้วเดี๋ยวเราจะแลกเอาเงินสดไปอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะคะทำแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องซื้อของจริงๆแล้วก็เอาเงินของเรากับเงินของรัฐเนี่ยมาไปจับจ่ายใช้สอยอย่างที่เขาเป็นวัตถุประสงค์แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ทำตามวัตถุประสงค์นี้น่ะหมายความว่าเรารับรู้กันทั้งสองฝ่ายทั้งคนขายและคนซื้อดังนั้นนะคะมันมีระบบตรวจสอบแล้วช่วงนี้ AI เก่งมากบอกเลยนะคะใครที่กระทำความผิดนี้นะคะยังไงเนี่ยมันก็มีร่องรอยหลักฐานการกระทำผิดอยู่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาแม้กระทั่งโครงการคนละครึ่งก็มีคนโกงแบบนี้แหละแบบว่าเอาตังมาสิเดี๋ยวฉันเอาเงินสดให้อะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยนะมีโทษจำคุก3ปีนะคะปรับ 60,000 บาทคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยกับเงิน 4,000 ไม่คุ้มหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูดีๆจะทำอะไรก็ตามนะคะบริสุทธิ์เนี่ยเขาบอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานมันเรื่องจริงมากๆนะคะฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังของหนูไม่ทำอะไรแบบนี้หรอกเนาะเพราะว่าคุณผู้ฟังของหนูน่ารัก อ่ะย้ำอีกครั้งนะจ๊ะการขอเพลงตอนนี้สำหรับคนที่ร่วมกิจกรรมนะคะเป็นอักษรกอไก่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บรายชื่อไปจับฉลากกันในวันที่30มิถุนายนนะคะเดี๋ยวถ้าคนเล่นเยอะยังไงเดี๋ยวน้องเมียมีของรางวัลพิเศษของรางวัลปลอบใจให้ด้วยละกันเนาะเพื่อมันเยอะเกินไปแล้วมันไม่ทั่วถึงอ่ะแต่อันนี้อยากแจกจริงๆนะคะอ่ะเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจวันนี้นะคะเป็นผลงานเพลงคนล่าฝันเดี๋ยวมอบให้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงตอนนี้ยังเล่นกอไก่ได้อยู่นะคะ022481366ค่ะ022481366ชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วย

0: คยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
4: โอ้ยทุกบ้านต้องมีจริงแหละแล้วตอนนี้หนูก็ควรจะมีด้วย เริ่มเจ็บคอแล้วอ่ะกลับมาในชั่วโมงที่2นะคะอยู่กับน้องเมธิชาต่อเนื่องเลยจนถึงตี2นะตื่นมาก่อนตื่นมาคุยกันก่อนมาพร้อมกับหนึ่งสายหน้าใหม่ในชั่วโมงที่2สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: ตื่นหรือยังคะ
5: ครับ
4: เมื่อกี้หลับไปเปล่า
5: ทำงานอยู่ครับ
4: อ๋อรอทำอะไรอยู่อ่ะดึกดื่นแล้วนะ
5: เป็นรปภ.ครับ
4: อ๋ออ่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
5: สมชายครับ
4: พี่สมชายจากที่ไหนส่งเข้าประกวดอ๋อพี่สมชายลามินทาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
5: ครับ
4: สบายดีนะเป็นรปภ.แต่ไม่ได้หลับเนาะ
5: ครับไม่หลับครับ
4: พี่สมชายกระโดดตบเดี๋ยวนี้เลยเสียงดูง่วงมากเลยอ่ะเออตอนนี้ก็อยู่ที่ลามินทาเนาะฝนตกไหมคะ
5: ไม่ตกครับ
4: ไม่ตกแต่ว่าตกไปแล้วว
5: ันนี้ไม่เห็นตกเลยครับแต่ตกเกือบทุกวันแล้วครับ
4: แต่ว่าอากาศก็โอเคเย็นเย็น
5: ครับ
4: ใช่ไหมใช่
5: ไ
4: หม
5: ไม่ร้อนครับ
4: แล้วอยู่กับใครอะคะเนี่ยตอนเนี้ย
5: อยู่มีสองคนแต่อยู่คนละจุด
4: แล้วพี่อยู่ตรงจุดไหน
5: มีในโรงเรียนรั้วรอบขอบชิดไม่เป็นไรครับ
4: โอเคเราก็ปลอดภัยดีส่วนเพื่อนก็ปลอดภัยดีปลอดภัยจากถนนหนทางคนข้างนอกเน
5: า
4: ะ
5: อยู่ริมถนนเลยครับ
4: ใช่เหรออยู่คนเดียวจริงหรอมองซ้ายมองขวาดีๆสิ มืดเปล่าหรือว่าเปิดไฟสว่างโล่ง
5: ไฟถนนไอ้นั่นแหละสว่างจ้าแล้ว
4: สว่างจริงเปล่า
5: ครับ
4: กลัวผีเปล่า
5: ไม่กลัวครับ
4: ไม่กลัวกุ๊กกูหน่อยเหรอจะเอาให้ได้เออวันนี้เล่นกิจกรรมกับน้องเมย์ด้วยไหม
5: เป็นยังไงครับ
4: ก็ที่บอกว่าเป็นกอไก่นะกอไก
5: ่
4: เดี๋ยวกัดคอเลยเดี๋ยวปะโถเออมาผลงานเพลงกอไก่วันนี้ขอเสนอเป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่า
5: ไก่จ๋าของสายยันสัญญาครับ
4: มาทั้งคอกเลยนะ
5: จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้ผมว่าจะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้แล้ว
4: ใช่เปลี่ยนไม่ได้แล้วโอ้ย
5: มันก็มีเพลงครับเป็นของคนอะไรรถใช้ที่กรุงเทพนะ
4: ร้องไงอ่ะ
5: แล้วก็เลยเปลี่ยนไม่ได้
4: แล้วสุดท้ายที่กรุงเทพมันส่อเสือจะร้องไงอ่ะมันจะกอไก่ยังไงอ่ะ
5: อ๋อมันอ๋อต้องอยู่ตัวหน้าใช่ไหมครับ
4: อืมใช่ใช่ใช่ไก่จ๋าถูกแล้ว โอ้ยวันนี้ไหนไหนไหนน้องเมย์ขอดูซิว่ามีคนกอไก่มีเพลงอะไรบ้างมี ชอบ

0: อบอ่ะมีเพลงกรุงเทพมหานครด้วยโหอัศนีวสันต์นะที่บอกอะไรกรุงเทพมหานครดูจริงจังว่ะมีกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคทาวุฒิเนาะมีเพลงอะไรอ่ะกระเป๋าแบนแฟนทิ้งมีเก็บตะวันมีกินอะไรถึงสวยเนี่ยเห็นไหมมีเยอะแยะแต่ว่าไก่จ๋านี่บานเลยนะแบบไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จ๋าไก่จ๋า
1: จำง่าย
0: นะนี่โถอ่ะแล้วตัวอักษรถัดไปจะเป็นตัวอะไรดีล่ะไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครอ่ะมีคอควายแล้วเสียงมันคนร้องไห้อะไรอ่ะร้องยังไงอ่ะโอ้มีคนบอกว่า
1: ไก่คนเจ้าน้ำตาเปียกเหมือนอะไรอะไรลืมไปแล้ว
0: เราเอาตัวอะไรดี
1: เอา
0: เมื่อกี้มันมีอะไรนะไก่ตาได้ยินไหมว่าเสียงใครเสียงเหมือนคนร้องไห้แต่ใครเจ้าชายเอ้ยชายเจ้าน้ำตาก็จะมีต่อเต่าใช่ปะต่อเต่าเนาะวิยากเหมือนกันนะเนี่ยต่อเต่าอ่ะพรุ่งนี้นะคะต่อเต่านะคะทุกคนโอ้โหยากอยู่นะ
1: ม
0: ัน
1: จะมีเพลงอะไรเนี่ย
0: ไม่ได้ไม่ได้เราจะไปเฉลยไม่ได้ให้เขาคิด
1: เ
0: ราเป็นคนตั้งโจทย์เราเป็นคนตั้งโจทย์เออเฉพาะสายหน้าใหม่ที่ได้ตั้งโจทย์แต่ถ้าคนที่เขาร่วมกิจกรรมก็ปกติก็ให้เขาเล่นไปเราก็ใส่ฉลากให้เขาส่วนสายหน้าใหม่ก็ได้ตั้งโจทย์ไปโอเคไหม
1: คร
0: ับ ค่ะเดี๋ยวจดให้อันนี้เพิ่งเล่นวันนี้วันแรกปะคะใช่
1: ครับครับแต่เมื่อก่อนผมเคยติดโชว์ติดมาสองคนแล้ว
0: แต่ว่ามีกิจกรรมเนี่ยเมื่อวานก็ไม่ได้เล่นเนาะยังไม่มีชื่อเพิ่งมีวันนี
1: ้ครับ
0: โอเคจดชื่อให้เรียบร้อยนะคะส่วนคนอื่นๆนะจ๊ะก็อย่าลืมทิ้งเบอร์โทรให้น้องเมย์ด้วยเดี๋ยวถ้าเกิดจับฉลากได้ขึ้นมาก็ติดต่อกลับไม่ได้อีก
1: ให้คนรับไปแล้วครับ
0: คะ
1: ให้คนที่รับไปแล้วครับ
0: โอเคอันนี้ทราบแล้วไม่ต้องบอกออกอากาศไม่ต้องบอกออกอากาศเดี๋ยวมีคนโทรไปกวนโอเคนะคะไก่จ๋ามีมอบให้ใครไหมคะ
1: ให้คนจัดรายการเหรอครับ
0: ได้เลยไก่จ๋าเหรอ
1: ครับผม
0: กระตากตัวต่อไปเป็นต่อเต่านะได้เลยแล้วพรุ่งนี้จะเล่นด้วยไหมเนี่ยต่อเต่าเนี่ย
1: ก็เดี๋ยว
0: ไปคิดมาก่อน
1: ว่าจะโทรติดหรือเปล่า
0: ไปไม่โทรไม่ติดก็ได้โทรไม่ติดก็ได้ฉลากเหมือนกัน
1: มันยากเหมือนกันนะต่อเต่าเนี่ยมันมี
0: เพลงก็ไม่รู้อ่ะพี่เป็นคนตั้งเองอ่ะเพื่อนๆก็ไปคิดเอาเฮ้ยหนูว่าเยอะอยู่นึกออกแล้วแต่ว่าไม่เฉลยเอาไว้พรุ่งนี้ให้เขาไปเล่นกันเองโอเคขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: อะไรนะครับ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้าย
1: พันท้าย
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยารา
1: และไอยาราร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอ่ะฮ่า
1: ไอยาราอ่ะฮ่า
0: ขอแบบอ่ะฮ่า
1: อ่ะฮ่า
0: แล้วน้องเมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
1: ตลุงตุ้มมง
0: โอเคได้เลยขอบคุณนะคะต่อให้ไม่ได้สายหน้าไมค์ก็ยังทำฉลากให้นะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต่อเต่าอุ้ยยากอยู่นะเนี่ยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้สายแรกเป็นต่อเต่านะคะสายแรกนะก็เดี๋ยวพอเริ่มเปิดเพลงแรกของในวันพรุ่งนี้ก็ ขอต่อเต่ามาได้เลยนะมีบางคนถามว่าต้องติดสายหน้าไม้ไหมไม่จำเป็นนะคะก็คือเนี่ยอย่างพี่ๆเนี่ยเขามากอไก่เพียบเลยเนี่ยน้องเมย์ก็จดชื่อไว้เรียบร้อยแล้วมีพี่วิชุดาสุโขทัยพี่ตุ้ยจากลาดกระบังพี่เปียกจันทบุรีพี่หนิงบึงกลุ่มพี่สมชายนะคะจากรามอินทราพี่สนธยาจ

สุราษฎร์พี่เปียกจันทบุรีป้าใหญ่จากนครนะจ๊ะแล้วน้องไบสมุทรปราการด้วยเนี่ยเห็นไหมมีชื่อใครตกไหมไม่มีเนี่ยเฉพาะสายที่โทรมานะคะก็ถือว่ามาร่วมสนุกแล้วก็บอกน้องหลังไมค์หน่อยว่าขอร่วมเล่นเกมด้วยจ้าแต่ถ้าใครจำไม่ได้ว่าเอ๊ะอักษรอะไรนะคะจะบอกว่าให้นึกมาก่อนนึกมาดีๆก่อนไม่เอาแบบว่าฮัลโหลเอ้ยสายอะไรนึกไม่ออกมันไปกันสายเพื่อนเขาเดี๋ยวเพื่อนคนอื่นโทรไม่ติดโอเคไหมคิดมาก่อนว่าต่อเต่าคือเพลงอะไรตอนนี้คิดเลยก็ได้ คิดเผื่อไว้วันพรุ่งนี้เลยก็ได้นะคะส่วนของรางวัลย้ำอีกครั้งนะคะว่าน้องเมย์เนี่ยจะจัดทำเป็นกระบอกน้ำให้อันนึงแต่อีกอันอย่างอื่นจะเป็นอะไรไม่บอกกระบอกน้ำอย่างเดียวก่อนก็เป็นกระบอกน้ำนะคะมีลายเซ็นของน้องเมย์แล้วก็มีโลโก้ของ FM 95นะคะแล้วก็อาจจะมีรูปหรืออาจจะมีชื่อของคนที่ได้รับรางวัลก็ได้เดี๋ยวขอไปดีไซน์ก่อนเดี๋ยวขอไปตกลงกันก่อนนะแต่ว่ายังไงเนี่ยทำให้อย่างแน่นอนนะอันนี้คือบอกตรงๆว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคลื่นนะมันเกี่ยวกับตัวหนูเองหนูอยากเล่นเองนะเดี๋ยวงงว่าแบบเอ๊ะทำไมดีเจคนอื่นเขาไม่เล่นไม่เกี่ยวคืออันนี้เล่นเองอยากเล่นอยากแจกเท่านั้นเองเออถือว่าสนุกร่วมกันแบบว่าถือว่าคืนกำไรสู่คนฟังคุณผู้ชมบ้างนะคะ4ผลงานเพลงวันนี้มาแบบมาทั้งคอกบอกเลยมาทั้งเล้านะคะไก่จ๋าจากสายยันสัญญานะคะตามมาด้วยน้องไก่จากคัทริยามารสีนะคะแล้วก็มีอีแก้วปิ้งไก่แล้วก็ไก่จากพี่โหน่งนะคะ4ผลงานเพลงในช่วงนี้ค่ะ

0: นับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างซุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า

ชอบอ่ะผลงานเพลงนี้นะฝนเดือนหกนะตอนแรกนี่ก็นึกถึงอะไรนะโจอี้ภูวศิษฐ์อยู่เหมือนกันนะโอ

อบใช่ไหมหนูเชื่อว่ามีหลายๆคนต้องมีอะไรแบบเนี้ยเล่นๆอยู่มั้งตั้งแต่สมัยเรายังเด็กๆอะเนาะนะผลงานเพลงนี้ฝนเดือน6นะคะก็นำมา cover ใหม่นะคะในศิลปิน Friendship นะคะต้นฉบับโดยคุณรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ไพบูลย์บุตรขันนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์จิรวัฒน์ป่านพุ่มนั่นเองใครที่อยากจะให้ผลงานเพลงนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งกลับมาให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้ฟังกันอีกครั้งนี้ก็สามารถแนะนำขอกันเข้ามาได้ในช่วงของจ่อคิวฮิตนี้นะคะส่ง SMS มาขอกันได้เลยที่4689400นะคะช่องทางนะคะ4689400ก็คือ SMS เนี่ยก็จะพิมพ์ตรงข้อความนะจ๊ะพิมพ์ชื่อเพลงฝนเดือน6ตามด้วยชื่อ Friendship นี่นะคะก็บอกได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นของใครนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2ค่ะจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวมาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะสองผลงานเพลงวันนี้คนต้นทางจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์เมื่อกี้กอไก่ใช่ไหมนึกถึงตะไก่จ๋ากันอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมมีทั้งแก้วปิ้งไก่มีไก่ไก่อ่ะอีกสักหนึ่งเพลงแก้บนกอไก่เหมือนกันเห็นป่ะโอ้ยเพลงมันเยอะอยู่นะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นต่อต่อช่วยกันคิดแล้วกันเนาะสายหน้าใหม่ในวันพรุ่งนี้ใครที่อยากจะร่วมกิจกรรมนะคะลุ้นของรางวัลจากน้องเมย์จะพูดว่าถังคลื่นก็ไม่ได้ของรางวัลจากน้องเมย์นะคะต่อเต่านะคะในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้ปิดก่อนเดี๋ยวน้องเมย์หลังใหม่จะตุยเย่ซะก่อนมีคนขอมาเพิ่มด้วยเป็นกระต่ายหมายจันทร์ไม่ทันแล้วเออนะตอนนี้เขาเป็นต่อเต่ากันแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อใน2ผลงานเพลงนี้คนต้นทางและแก้บนค่ะ

0: ชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: โดยเมทิชา
1: จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตราคายางกันในช่วงท้ายๆนะจ๊ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทค่ะครองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต85บาทสุราษฎร์ธานี85บาทเฉลี่ยอยู่ที่83บาท20สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ88บาท70สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย70บาท50สตางค์น้ำยาง82บาท50สตางค์ค่ะมีคนบอกว่าขอเพลงกล้ำกลืนทำไมมันก้ำกืนอะไรขนาดนั้นน้องแวนบอกว่าคิดถึงพี่เมย์มากๆไม่ได้จะชู้แต่นะคุณหน่อยเยอะนะคะมีพี่เดือนขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื่อด้วยนะมีอ๋อล่าสุดมีวันเกิดน้องท็อปพสุพัฒน์ด้วยใช่ไหมเบิร์ดเดย์นะจ๊ะแล้วก็มีบอกว่ากุหลาบนอกวันวาเลนไอ้กุหลาบนอกวาเลนไทน์นะคะจากเพชรคทาวุฒินะคะมีแนะนำเข้ามาด้วยนะจ๊ะแล้วก็ SMS ทุกข้อความที่ส่งมานะคะรวมถึงทุกๆเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาด้วย

0: ในวันนี้นะคะมีพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณนะคะพี่มาณนครศรีพี่ต้นจากจังหวัดเลยพี่ต้นเคหะรามพี่วันวิสาจากสุโขทัยนะคะพี่สุดเที่ยวจากแพร่พี่วิชุดาจากสุโขทัยแล้วก็มีอ๋อมีพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่ตุ้ยจากลาดกระบังนะคะพี่สมพรสิงห์บุรีพี่อ้อมสุราษฎร์น้องไบค์สมุทรปราการพี่จวงจากอุดรพี่วิชุดาโทรมารอบที่สองมาเล่นกิจกรรมนะคะแล้วก็มีอย่าเลื่อนสิหาไม่เจอเนี่ยถึงไหนแล้วพี่เปียกพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่หนุ่มเพชรบูรณ์พี่สนธยาสุราษฎร์พี่เปียกจันทบุรีป้ายใหญ่นครศรีน้องไบค์สมุทรปราการเล่นรอบสองนะพี่ต้นเคหะรามพี่วาชลบุรีมีพี่ต้อยจากนครศรีพี่สุดยอดนะคะจากจังหวัดเลยพี่ทองแหลมจากตรังน้องแวนนครศรีแล้วก็พี่รักจากบึงกาฬด้วยพี่รักเล่นทันไหมน่ะพี่รักเล่นพรุ่งนี้นะต่อเต่านะวันนี้เล่นไม่ทันแล้วกอไก่น่ะกระต่ายหมายจันโอ้ยเอ็นดูมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวน้องเมย์จดชื่อไล่จดชื่อให้ก่อนนะคะก่อนกลับบ้านนะแล้วก็มีหลายๆท่านที่ยังคงอยู่กับน้องเมย์ในค่ำคืนนี้นะคะยังมีพี่กฎชมนพี่นักรบนะคะพี่พิทวัฒน์บอกว่าขอส่งครูเมย์กลับบ้านยังปลอดภัยขับรถดีๆนะคะมีพี่สมบูรณ์ตายบอกว่าขอให้โชคดีมีความสุขน้องยูนิคยูนิคนะอุ้ยนอนดึกอีกแล้วนะลูกสาวพี่สมบูรณ์ตายบอกว่าส่งสติกเกอร์มาบ๊ายบายนะแล้วก็มีคนบอกว่าถ้าได้ผู้สาวคอสเพลหนูซีรัมแก้บนถวายแฮ่น้องแวนแล้วก็น้องไบค์บอกว่าถ้าได้ผู้สาวดีๆจะลำวงเลยเหรอลำวงเลยเหรอไม่ลำแก้บนมาลำวงนี่ต้องใส่กระโปรงวับแวมๆด้วยปะสวัสดีพี่จรัญด้วยนะคะแล้วก็มีพี่กฤษมนนะรวมถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกอะไรขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจะไม่มีคนก่อกวนแล้วฮะไม่รู้เรื่องสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะคะพี่ธนงศักดิ์นะทักทายด้วยนะคะ บางข้อความหนูก็งงเนาะไม่รู้เขาคุยอะไรกันก่อนหน้านี้นะสวัสดีพี่บอยด้วยบอกว่าขับรถกลับบ้านดีๆนะขอบคุณค่ะมีคนบอกว่าฝันดีค่ะน้องเมย์พี่สุธีราสวัสดีจ้านะจ๊ะมีพี่คันชิดยังอยู่นะคะอ่ะอยู่ในช่วงท้ายๆกับน้องเมย์ทิชานะคะฝากผลงานเพลงเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานพรุ่งนี้จะเป็นอักษรตอเต่าย้ำนะคะตอเต่าน้องเมย์ก็เลยลองเล่นๆดูเป็นช่วงเพื่อนเพลงหวานแทนแล้วกันเนาะเป็นเพลงตายทั้งเป็นนะคะจากพี่แจ้ดนุพลนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้จะต้องขอเป็นเพลงลูกทุ่งเด้อนะลูกทุ่งนะนะโทรมาได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นผลงานเพลงแรกนะคะตอเต่าก็เดี๋ยวจะจดให้เหมือนกันนะสำหรับวันนี้ค่ะเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปมีคนบอกว่าขออนุญาตอะไรไปสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรฮะเรื่องอะไรนะอ่ะดีค่ะก็สร้างเนื้อสร้างตัวคือสิ่งที่ดีก็ขอให้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจแล้วกันเนาะมีพี่ไพวันบอกว่าปากคาดบึงการรับฟังครับผมนี่นะคะกู๊ดมอร์นิ่งอ่ะกู๊ดมอร์นิ่งซะแล้ว ต้องไปชะม่วงครับฝันดีครับอ้าวตื่นมาปั๊บหลับเลยเหรอโอ้โถนะอ่ะตายทั้งเป็นนะคะในช่วงนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วจ้าแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ลี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแท

ันเทาเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเทาซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วันอังคารเข้าวันพุธนะฮะตอนนี้เวลาตีสองสิบห้านาทีแล้วสวัสดีครับสวัสดีใกล้จะเช้าแล้วเนาะเจอกันแบบนี้เป็นปีแล้วนะครับทักทายกันหน่อยครับทาง SMS ครับ4689400สวัสดีไอ้กวางโยโกฮาม่านะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สังทองสีใสนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปทาง Facebook Live LTM FM 95ด้วยนะครับทาง Facebook สวัสดีพี่คิวเองพี่สุฮอกเกนบูมพี่กฎชมนสวัสดีครับพี่จรัสพี่หนิงวิภาดาพี่แดงใจดีนะฮะมาแล้วสวัสดีน้องโอมนะครับใครอีกพี่ประจบครับพี่ขาวดอนบอกว่าชอบฟังเพลงนี้มากๆเลยเศร้ามากๆใช่ไหมครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องนุชนะครับแล้วก็น้องลิซ่าครับพี่บรวรรณพี่ศักชัยพี่แมวเซาชอบหลับนะครับมาแล้วจากสุราษฎร์ธานีนาเดิมฝนตกอีกแล้วครับนี่แล้วก็พี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวแล้วนะครับในชั่วโมงแรกเหมือนเดิม

0: ี่รัชนีพี่สุมัฒนานะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สุนีนะครับพี่ยักษ์อำนวยศิลป์พี่เกียรติยศใช่ไหมครับใครอีกใครอีกก็ดูสิพี่จรัสครับพี่นักรบเพื่อประชาชนมาแล้วนะกำลังส่งข้อความรัวสติ๊กเกอร์มาให้เลยนะครับสามเพลงแนะนำกันหน่อยไม่ว่าจะเป็นนอนฟังเครื่องไฟนะฮะของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับแล้วก็น้ำตาทองคำจากพี่ฝนธนสุนทรนางลอยนางลืมจากคุณอาสันติดวงสว่างนะครับสามเพลงจบไปตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อฮะในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะตอนนี้กลายเป็นน้องเมย์แล้วนะครับเปลี่ยนเดือนใหม่น้องกวางไปอยู่ช่วงเช้าแล้วตอนนี้นะฮะอ่ะก็โทรศัพท์มาหาน้องเมย์ได้ครับ022481366ครับเดี๋ยวเราจะมารับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจอย่าลืมโทรศัพท์กันเข้ามานะฮะจะได้มาพูดคุยกันมาขอเพลงกันหน้าใหม่นะครับมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยฮะสบู่ลามาโซนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีครับ

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจขอขอบคุณครับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะนี่ชอบมากชอบมากนะครับอันนี้อร่อยจริงๆตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะน้องเพชร
4: สวัสดีครับพี่วันวิสาสุโขทัย
5: คิดถึงอยู่พอดีเลย
4: คิดถึงเหมือนกันพี่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้แถวนู้น
5: แถวนี้นี่ก็อากาศยังร้อนตอนกลางคืนร้อนอยู่ค่ะ
4: มีฝนตกหนักไหมครับพี
5: ่ฝนตกกลางคืนไม่ตกคืนนี
4: ้
5: ตกมาหลายคืนละ
4: ตกกลางคืนก็ยัง
5: คืนนี้ไม่ตก
4: ก็ยังดีนะ
5: ตกตอนกลางคืนประมาณตีหนึ่งตีสองช่วงน้องเพชรมานี่แหละ
4: อ๋อก็ยังดีก็ยังดีที่แบบคนยังอยู่บ้านกันหมดแล้วเน
5: า
4: ะ
5: ได้ครับผมตกกลางคืนก็อากาศก็เย็นหน่อยแต่คืนนี้ไม่ตกก็ร้อนมากเลย
4: เข้าใจเข้าใจนะครับแล้ววันนี้พี่วันอยากฟังเพลงอะไรครับ
5: ฝากใจไว้ที่เดือนของสายันค
4: ่
5: ะ
4: ได้เลยครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: มอบให้กับหนุ่มหนองแต้นกสุพรรณแล้วก็พี่น้อยสุโขทัย
4: ครับ
5: แล้วก็พิเศษให้น้องเพชรแล้วก็น้องเมย์หลังไมค์ด้วยนะคะแล้วก็ดีเจน้องเมย์ไปเมื่อกี้แล้วมั้ง
4: ไปแล้วไปแล้ว
5: จ้าน้อยดีเจน้องเมย์คนสวยด้วยนะคะ
4: ได้เลยครับผมพี่วันขอบคุณมากๆครับพี่
5: ค่ะทุกเสียงทุกสายเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: ขอบค
4: ุ
5: ณน้องเพชรด้วยนะคะ
4: ขอบคุณมากครับพี่วันครับ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: ครับผมนะครับพี่วันวิสาจากสุโขทัยนะฮะขอเพลงฝากใจไว้ที่เดือนจากลุงเป้าสายันสัญญานะครับไปฟังเพลงนี้กันเลยครับ

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คน

0: เดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

กลับมาถึงท้ายชั่วโมงนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้แม่สายนะฮะจากวงคาราบาวก่อนหน้านั้นครับทั้ง3เพลงยังรักกันเลยไหมนี่จากน้องสายนะครับน้องสายอาสยามเนาะแล้วก็หลอกกันไซจากพี่อันดานะครับไม่มีประโยชน์จากพี่บาวีจบไปทั้ง4เพลงมาทักทายกันหน่อยสวัสดีพี่สุคนกับเชิงครับพี่สว่างพี่ไตรัตน์สวัสดีน้องปามี่มาแล้วพี่บางปลาพี่จิรวรรณพี่รถถังซิ่งบางกะปินะครับขอเพลงสาวน้อยกลับบ้านพี่คิวเองพี่สุนีพี่ยอนสวรรค์นะครับพี่ประหยัดนะครับสวัสดีครับแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ทาง Facebook LTM FM 95เอาละครับผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับเหมือนที่ผมได้พูดทุกวันนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์พยุงเข่าใครที่ตอนนี้มีปัญหาออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังให้มากขึ้นนะครับขึ้นความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Q-Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania นะครับอ่ะก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อจะเป็นช่วงของพาเรทเพลงฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับหาน้องเมย์ตอนนี้น้องเมย์รอรับสายอยู่หลังไมค์เบอร์เดิมครับ022481366ครับสวัสดีไปถึงพี่วันวิสาด้วยนะครับนี่พี่สุคนกับเชิงนะฮะมาทักทายเหมือนเดิมครับพี่สว่างนะฮะอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับตามคำขอเอาเพลงนี้ดีกว่าสาวน้อยกลับบ้านครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า

0: กราบสวัสดีในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงตอนนี้เวลาตี37นาทีแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงของพาเรทเพลงฮิตสามารถทักทายกันมาได้นะครับทางหลังไมค์ก็เบอร์เดิม022481366ครับน้องเมย์นะฮะน้องเมย์รอรับสายอยู่ส่วนทาง Facebook Live LTM FM 95สวัสดีไปถึงคุณชายบอยคนเดิมพี่สุคนกับเชิงพี่เกษมพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับพี่สาวขามพี่อุเซนใช่ไหมครับอุเซนเนาะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาแล้วกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมรายงานตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับ
1: ชื่อสุดยอดครับ
0: ชื่ออะไรนะครับ
1: สุดยอดครับ
0: ชื่อสุดยอด
1: ครับผม
0: จากจังหวัดไหนครับ
1: จังหวัดเลยครับ
0: จังหวัดเลยโอ้งั้นผมก็ต้องขออนุญาตเรียกว่าคุณสุดยอดเลยแล้วกันนะ
1: ครับผมได้ครับ
0: คุณสุดยอดเลยโอ้ชื่อเท่มากเลยนะฮะ
1: ก็ฟังในการของผมคิดตามแล้วแต่ไม่ได้จะขอครับ
0: อ๋อฟังแบบรับฟังอย่างเดียวเนาะยังไม่เคยได้โทรศัพท์เข้ามาใช่ไหมฮะ
1: ครั้งแรกครับผม
0: ครั้งแรกเลย
1: ครั้งแรกโทรมาครับ
0: ก็ต้องบอกว่าสุดยอดเลยจริงๆนะฮะวันนี้แหมนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วรับฟังชัดเจนไหมที่เลย
1: ชัดเจนมากครับผม
0: ชัดเจนมากนะฮะแล้วฝนตกไหมครับพี่นุ่นตอนนี้
1: วันนี้ตกตอนหัวค่ำครับผม
0: ตกตอนหัวค่ำนะครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
1: เอาเพลงศิริยาไอเพลงละลั่วเข้าหลอกครับผม
0: นาสินทรานิยากรเนาะ
1: ที่แรกว่าจะขอเพลงนั้นของพี่พึ่งกระดาแล้วเพราะอันไหนน้องมีวอกปุ่นไปแล้วอย่างนี้
0: อ๋อใช่ครับใช่เพลงไม่พึ่งอ่ะผมจะเปิดต้นชั่วโมง
1: ก็ชอบอยู่เพลงแก้วเราแก้วเราพี่นะชอบนะ
0: อ๋อใช่แก้วอ๋อชอบแก้วเราพี่ใช่ไหม
1: ชอบมาก
0: อ๋อได้กันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมเปิดให้นะครับผม
1: ก็เลยเปลี่ยนเพลงเอาเพลงนี
0: ้ได้ครับ
1: เอาเพลงลูกเขาหลอกนี่
0: จ้าได้แต่ว่าตอนนี้เอาเป็นเพลงของนาชาไปก่อนนะ
1: ครับ
0: นะครับจำสโลแกนได้ไหมครับ
1: ไม่ได้เลยครับผม
0: จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดตามเพจนะ
1: ครับผม
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับน้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอรา
1: แต่ไอรา
0: อาฮ่ารสชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอราอาฮ่า
1: ไอยา
0: ฮ่าใช่ครับอันนี้เป็นสโลแกนของเขาคุณสุดยอดแบบพูดได้สุดยอดมากเลยวันเนี้ย
1: ไม่หรอกก็ต้องให้เขาพูดดีนะ
0: โอ้ยขอบคุณครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับขอบคุณมากๆนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
1: เป็นไงครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแหมคือคุณสุดยอดเลยนะสุดยอดจากจังหวัดเลยผมขอเนี่ยแล้วว่าคุณสุดยอดเลยแล้วกันนะฮะสุดยอดจริงๆ อ่ะทักทายครับไปถึงพี่สุจัญญานะฮะบอกว่าน้องคายฟังชัดเจนค่ะขอเพลงล่องเรือหารักค่ะน้องเพชรค่ะนี่ได้เลยครับอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับรู้ว่าเขาหลอกครับ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
2: ลับมานะครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงนะครับมีรู้ว่าเขาหลอกนะฮะบทเพลงจากน้องไม่ใช่น้อง

0: นาทรานาทราเสนทรานิยากรแม่เกือบจะเรียกน้องแล้วนะครับติดปากมาขอจองในใจนะครับพี่ตะกะแตนชลดากอดคนนอกใจนะครับพี่นางสิริพรอำไพพงษ์แล้วก็คุณแม่นิตยาบุญสูงเนินนะครับช้ำคือเรานะทั้งสี่เพลงจบไปทักทายครับพี่คิวเองพี่สุคนน้องลิซ่านะครับพี่สุวรรณีพี่สาวคามพี่บุญญกรใครอีกอีกหลายๆท่านละกันที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยฮะปะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตของเราวันนี้ขอดูสิวันนี้เหรอเป็นเพลงจากพี่จ่อยโรมิตสังกัดซองเดอร์นะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์นิพนธ์วงคำมูลเรียบเรียงโดยอาจารย์ธงชัยถาวรโชตนะครับเพลงชื่อว่าลูกทุ่งวอนแฟนนี่จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปมีดอกกระเจียวบานจากคุณก้องห้วยไร่นะฮะกลางดาวจากน้องไรอันกัดบัณฑิตนะครับสวัสดีครับพี่ละไอครับสวัสดีไปถึงลุงแก้มก๋วยเตี๋ยวรสสุโขทัยด้วยนะครับพี่จรัสทักทายนะครับผมคุณไดออสสามย่านนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับแหมย้อนเวลาไปยุค90 2080ประมาณนี้นะครับเพลงเมื่อกี้นี้มีพูดลอยๆจากพี่ป้อมอัศนีโชติกุลนะครับขอมาโดยใครนะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับประมาณต้นชั่วโมงที่2นะครับเห็นแวบๆผมก็เลยรีบให้น้องเขาจดแล้วก็หาเพลงมาให้นะครับแล้วก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับแผลในใจจากวงไมโครล่ะสวัสดีครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่บัวผันนะครับพี่บัวระยองค่ะพี่ละไอพี่คิวเองนะครับสวัสดีพี่โอฟรานพี่ไทยรัฐแตงโมนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงชักเพื่อ AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณนะฮะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปไปฟังเพลงกันต่อครับตามคำขอจากพี่สุมาลานะฮะขอคืน Boy Scout ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะในช่วงของมหานครออนไลน์คิด2เพลงจบไปมีคิดถึงคนต้นทางนะครับจากพี่บิวกัลยาณีแล้วก็คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอนะครับจากพี่วงแท็กซี่นะฮะตอนนี้เวลา41นาทีแล้วนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่เพิ่งเข้ามาทักทายกันตอนนี้ทาง Facebook Live นะครับ LTMFM 95ทักทายไปถึงพี่สุคุณกับเชิญครับพี่ละไอพี่ไพตะกัวปาพี่พิทวัตในชั่วโมงที่3นะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็พี่คำเตยน้องสุจิตรานะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาพี่สันทัศน์ด้วยนะครับพี่สันทัศน์มาแล้วตอนนี้อย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อดีกว่าอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ขอขอบคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะฮะสองเพลงในช่วงของเพลงคิดสตอรี่ครับหากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้จากวงไม้เมืองแล้วก็สัญญากาเซลองนะครับจากน้องมินตรานั่นเจ้านั่นเองนะครับมาแนวเมืองกันหน่อยนะทักทายครับทาง Facebook สวัสดีไปถึงพี่ธัญพัฒน์นะฮะสวัสดีครับแม่เพิ่งตื่นหรือว่ายังไม่ได้นอนไม่แน่ใจนะฮะ สวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่จรัสนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าดีเจเพชรหายดีแล้วก็เจ้านะครับดื่มน้ำมะนาวบ่อยๆเนอะจะชุ่มคอเจ้านะครับนะก็กำลัง ดื่มน้ำอยู่ช่วงนี้คอแหบคอแห้งไม่รู้เป็นอะไรสงสัยฝุ่นเยอะหรือเปล่าข้างนอกก็ไม่ค่อยมีฝุ่นนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกใช่ไหมอาจจะเป็นฝุ่นในห้องส่งก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุภัทราพี่ละไอบอกว่าหวานแต่เช้าเลยนะคะน้องเพชรนะครับพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับจากโตเกียวญี่ปุ่นนะครับโอไฮโอกาไซมัสสวัสดีครับบอกว่าที่บ้านตอนนี้พายุเข้าทั้งฝนทั้งลมกระหน่ำรุนแรงมากๆเลยน่ากลัววันนี้ทั้งวันถึงพรุ่งนี้กำลังเคลื่อนมาเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนนี้ฝนตกหนักจริงๆนะครับอ่ะยังไงก็อย่าลืมนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับออกไปไหนก็ต้องเตรียมชุดกันฝนเตรียมร่มไปด้วยแล้วกันนะฮะถ้าหนักจริงๆก็ต้องนั่นแหละใส่ชุดกันฝนอุปกรณ์กันน้ำไปเลยนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สาวขามนะพี่

พี่สุภัตราบอกว่ากาสลองกาสลองสองปีบนะฮะเออใช่ใช่ผมเคยดูอยู่ เคยดูแวบแวบนะฮะชอบนะชอบนะเรื่องนั้นชอบแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เสือวันนี้มาแล้วก็พี่บรรเทาฟังทุกเช้าจ้าขอบพระคุณครับขอว่าขอเพลงโจ๊ะโจ๊ะใช่ไหมครับผมมีเพลงสบายสบายนะฮะสำหรับไปหลายท่านที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเพิ่งตื่นสลึมสลืออยู่หรือว่ากำลังจะนอนพักผ่อนนะครับผมก็มีเพลงที่ฟังแล้วผ่อนคลายมาให้ฟังจริงๆนะวันนี้ผมจัดให้4 เพลงแล้วกันนะครับจะเป็นเพลงอะไรบ้างรับรองว่าฟังแล้วอุ้ยเคลิ้มแน่นอนนะฮะเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ดีกว่าครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: กลับมานะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวเมื่อมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยนะครับสวัสดีนะฮะไปถึงน้องนิวเคลียร์ครับโอ้ยมาทักทายกันในชั่วโมงที่3นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ธรเดชนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่กบกบตากใช่ไหมครับจากจังหวัดตากเนาะคุณยายออสสามย่านพี่สุมาลานะครับพี่สุภัตราพี่ละไอนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้เนาะนะฮะสวัสดีทักทายไปถึงใครนะใครนะพี่บรรเทาสวัสดีครับผมบอกว่าก็เพลงเร็วแบบนี้แหละนะพี่เต้นออกกำลังกายเลยครับน้องเพชรนี่อาจัดไปครับ3เพลงไม่ว่าจะเป็น30บางแจ๋วนะฮะแต่ว่าเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งเวอร์ชันป้าป้าป้าบของพี่ก๊อตจักรพันธ์แล้วก็30จีบได้จากพี่หญิงลีศรีชุมพลนะฮะแล้วก็ตลกนะครับจากพี่บอลเชิญยิ้มแล้วก็น้องโชคนั่นเองนะครับขอบคุณมหานครแฟมิลี่อีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
1: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้ผัดไทยสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามัมน้ำจิ้มสุกี้ผัดไทยสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำผัดไทยอร่อยคำไหนคำนั้น
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

นะฮะจุติจุตังมรณังและก็จุตินะครับการเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นเรื่องธรรมชาติของโลกมนุษย์ของเรานั่นเองนะฮะภวังค์จิตนะครับจากน้องปรางทิพย์นะฮะน้องนิวเคลียร์เข้ามา

พอดีเลยตลอดเลยรู้เออแปลกดีเนาะ คือเวลาเรามีลิสต์เพลงภวังค์จิตที่เขาขอกันเข้ามานะครับจู่ๆน้องนุ้ยเคยก็เข้ามาเป๊ะพอดีเลยนะฮะแหมแสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันกับเพลงกับน้องนี่น่าจะสินเสมอกันพอดีนะฮะก็เลยอ่ะเป๊ะพอดีเลยนะครับสวัสดีไปถึงพี่ปลายฟ้านับดาวนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่นรเดชครับพี่ละไอครับพี่ธัญพัฒน์นะครับป่านนี้หลับอีกรอบแล้วมั้งไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็พี่จรีรัตน์นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณยายพอเพียงพี่สุมาลานะครับผมขอบพระคุณมากๆครับพี่แก้วอะไรนะตาทาทากูด้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตี 2 ถึงตี 5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: สว่างใสพราวประภัยพริ้งเพรศเจิดสยามพิไลลักษณ์พระจริยาสง่างามพิลาศนามองค์สุทิดาบรมราชินีด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ีค่ะ ตี 5:51 นาทีเวลาเดิมเป๊ะอีกแล้วนะคะกลับมาเจอกันค่ะกับเช้าวันนี้วันพุธที่3 มิถุนายน 2569วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะกับเช้าวันหยุดค่ะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเสด็จพระราชินีวันนี้เจอกับเรา2คนนะคะคุณจามรจิตตวภาคหรือน้องโด้งสวัสดีนะคะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับพี่จีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยครับ
0: เช้าวันพุธแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดอาทิตย์นี้ทำงานแค่2-3 วันเนาะเมื่อวานบางคนก็ไม่ได้ทำวันนี้ก็ไม่ได้ทำก็ไปทำงานพรุ่งนี้พฤหัสกับศุกร์นะคะ
1: โอ้โห
0: ดีเนาะดีนะคะเวลาจะบอกว่า
1: แต่ว่า
0: ไม่ดีอยากทำงานค่ะ บางคนก็บอกโดยเฉพาะแม่ค้าไงก็บอกเขาอยากขายของทุกวันอะเมื่อวานนี้ก็ถามว่าขายดีไหมเมื่อวานก็เลยเริ่มไปใช้โครงการไทยช่วยไทยใช่ไหมคะว่าถามว่าขายดีไหมแม่ค้าบอกว่าขายไม่ดีฮะไปซื้อเนี่ย
1: ล
0: ู
1: ก
0: อาหารญี่ปุ่นอ่ะอาหารญี่ปุ่นประเภทที่เป็นคำๆอ่ะเนาะแล้วก็อุดหนุนเขานะเขาก็บอกว่าขายไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ขายไม่ดีเนาะเมื่อวานคนบางคนหยุดอย่างพี่ยิ่งผมไปตลาดซอย4อ่ะแม่ค้าหายไปครึ่งนึงอ่ะ
0: เออ
1: ที่คนหายนะแม่ค้าก็หา

0: ายนะ
1: ไม่ค้าขายเพราะว่าคือถ้าขายมันก็ขายไม่ได้เนาะคนมันน้อยอ่ะ
0: อืมคนน้อยใช่
1: เขาก็ต้องอีกแต่วันนี้ก็นะคะวันนี้เป็นวันทำงานไม่ใช่สิวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันทำงานก
0: ็
1: ลองดูนะคะสำหรับในส่วนของคนที่ทำมาค้าขายก็เข้าใจสถานการณ์เนาะบางทีมันก็อาจจะยังคือคนอ่ะส่วนใหญ่แถวบ้านนะคะไม่ได้เอาไปซื้อของกินค่ะน้องๆเอาไปซื้อของใช
0: ้โอ้ครับ
1: เงินรอบแรกวันแรกเนี่ยบางคนก็เติมแล้วก็ไปซื้อของใช้พวกของจำเป็นเนาะไปซื้อไข่น้ำปลาซอสเครื่องปรุงรสไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ของกินที่มันรู้สึกว่าที่เราที่ยังไม่จำเป็นก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นแบบนี้จริงๆนะ
0: อ๋อ
1: มีค่ะคือถ้าเป็นพนักงานออฟฟิศทั่วไปโอเคก็ไปซื้ออาหารกลางวันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบไม่ได้กินแบบฟุ่มเฟือยอยู่แล้วก็ไปซื้อพวกนี่แหละของจำเป็นเก็บไว
0: ้
1: ค่ะร้านที่เขารับร้านที่รับโครงการเนี่ยนะคะโอ้โหคนเข้าแถวนี่แบบเยอะมากเลยนะคะไปซื้อของไทย
0: เห็นได้ชัดเลยนะว่าร้านไหนรับอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: จริงเห็นได้ชัดเลยเข้าแถวเลยนะคะก็วันนี้ก็เป็นการจับจ่ายเป็นวันที่3ก็ดูสิว่าจะมีความคึกคักมากน้อยแค่ไหนเมื่อวานนี้ก็มีเริ่มมีความคืบหน้าที่เราเรียกร้องมาตลอดว่ากลุ่มคนที่ไม่มีโทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนรัฐบาลจะว่ายังไงล่าสุดท่านโฆษกกระทรวงการคลังพูดแล้วค่ะเมื่อวานน้องร่วงว่ากำลังคิดอยู่ว่าจะช่วยกลุ่มนี้ยังไงใช่เพราะว่าคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะคะสิทธิ์เหลืออีกตั้งเกือบ4ล้านใช่ไหม3ล้านกว่าเพราะฉะนั้นก็เอาก้อนนี้แหละไปช่วยสำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนคือคนที่เขาบัตรคนจนก็ไม่มีมือถือก็ไม่มีกลุ่มนี้จะช่วยเขายังไงก็น่าจะหลักล้านเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเขาบอกว่ากำลังคิดว่าจะช่วยยังไงนะคะแต่ว่าบัตรมีข่าวดีแล้วกันบอกเลยแล้วกันนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เตรียมลงทะเบียนพรุ่งนี้ค่ะน้องโล่ง
0: โอ้ครับผม
1: 4มิถุนายนนะคะใช่ทำลายพรุ่งนี้เตรียมแล้วนะคะเพราะว่าจากที่รองนายกรัฐมนตรีคลังเอกนิตินะคะบอกว่าครม.เห็นชอบแล้วนะคะว่าจะให้มีการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยเป็นการช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยที่แบบคุณสมบัตินั้นขอให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะคะให้ได้รับสิทธิ์ในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไทม์ไลน์ก็คือว่าพรุ่งนี้วันที่4มิถุนายนไปจนถึง21มิถุนายนให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรคนจนรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่าน5ช่องทาง1เข้าแอปเป่าตัง2แอปทางรัฐ3เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th นะคะ4ไปที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยแล้วก็5ไปที่หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งคือธนาคารกรุงไทยธนาคารธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนี่คือ5ช่องทางที่ผู้ถือบัตรคนจนรายเดิมต้องลงทะเบียนยืนยันอีกรอบนึงค่ะน้องบง
0: อ๋อลายเดิมต้องไหมพี
1: ่ลายเดิมก็ต้องค่ะต้องยืนยันว่าเอาจริงสินะเอาพูดแบบนี้เลยว่าต้องจนจริงเดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยก็จะคัด
0: เขาดู
1: เดี๋ยวเขาจะคัดใหม่ว่ารายได้ตามเกณฑ์ไหมนะมีรถไถ4คันจอดเรียงรายอยู่ในบ้านอย่างนี้นะคะนะคะเคยมีคนโทรมารายการของเราบอกโอ้มีรถแมคโฮจอดอยู่รถไถมีรถดั้มอย่างเงี้ยแต่ถือบัตรคนจนอย่างเงี้ยลงเนี่ยก็มีคนฟ้องกันเนาะก็เมื่อวานเนี่ยนะมีคนฟ้องไว้อย่างนี้นะมีคนฟ้องเราว่าเนี่ยมีคนเนี้ยเขาบอกว่าเขาอวดเพื่อนบ้านว่าเขาตอนนี้มีเงินอยู่40ล้านในบัญชีแต่ไปใช้อันเนี้ยแอปเป๋าตังสแกนจ่ายคนละครึ่งไทยช่วยไทยด้วยถามว่าผิดไหมเราก็ตอบไปว่าไม่ผิดนั่นเขามีสิทธิ์ถูกไหม

0: รีฟ้องกันด้วยอ่ะเออรีฟ้องกันด้วย
1: ก็เนี่ยแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน้องถ้าลงเนี่ยมันต้องฐานข้อมูลเนี่ยมันต้องให้เกิดเรื่องแบบนี้น้อยที่สุดนะเน
0: า
1: ะ
0: ให้เป๊ะใช่ค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยกระทรวงมหาดไทยจะสำรวจคนที่ตกหล่นตามฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานนะคะคือเขาจะดูว่ามีรายได้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยเขาบีบเขาขอเวลาอุ้ยเป็นเดือนนะกว่าจะประกาศผลว่าใครผ่านได้บัตรคนจนบ้างรอบใหม่นี้ฮะน้องร่วงประมาณวันที่17กรกฎาคม
1: โอ้ก็เดือนกว่าๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือ
0: ใช่แล้วก็
1: คน
0: ไปอุ้ม
1: ครับโอ้
0: คือจะเป็น
1: รายได้เกินรายได้เกินแสนได้เนี่ยยังไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่แบบจนจริงๆแล้วไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยโห
0: อันเนี้ย
1: น่าเห็นใจ
0: แสดงว่าเจ้าหน้าที่คุณพลาดนะคุณเช็คยังไงให้มันรอดถูกไหม
1: คร
0: ับ ก็เอาอย่างนี้คนที่จะต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนน่ะคือรายได้ต้องไม่เกิน 100,000 ต่อปีไม่มีวงเงินสินเชื่อเกิน 100,000 ไม่มีเงินฝากไม่มีอะไรเลยนะคะเกินคือฝากได้ค่ะแต่ว่าต้องไม่เกิน 100,000 ต่อปีเหมือนกันแล้วก็ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ถ้าเป็นบ้านก็ไม่เกิน35ตารางวานะคะถ้าเป็นบ้านไม่เกิน25ตารางวาถ้าเป็นห้องชุดเนี่ยรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรถ้าเป็นเกษตรกรที่ดินไม่เกิน10ไร่ถ้าไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่นะแล้วไม่มีรถยนต์นะรถยนต์ต้องไม่มีนะมอเตอร์ไซค์มีได้แต่ต้องไม่เกิน300ซีซีประมาณนี้นะคะ
1: ครับ
0: มีรถเพื่อใช้งานเกษตรกรรมมาได้ประเภทละไม่เกิน1คันนี่คือต้องเป๊ะนะคะต่อไปนี้ก็ต้องเป๊ะแล้วนะแล้วก็นักบวชไม่มีสิทธิ์นะพระนี่นะคะไม่มีสิทธิ์รับบัตรคนจนนะคะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงทะเบียนกันพรุ่งนี้กลุ่มตกหล่นนะคะกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรนะลงทะเบียนพรุ่งนี้ค่ะ
1: 4ถึง21มิถุนา
0: ใช่ถูกต้อง
1: 4ถึง21มิถุนา
0: เป็นข่าวดีเนาะที่แฟนรายการเขาบอกถามเรามาทุกวันเนาะมีเกือบทุกวันนะยังไม่ได้บัตรยังคืออยากจะได้บัตรอยากจะอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวได้สิทธิ์เดี๋ยวได้สิทธิ์ละถ้าคุณอยู่ในเครือข่ายในกลุ่มเป้าหมายนะคะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์ค่ะสายมาแล้วค่ะน้องร่องหนึ่งสายเน
1: า
0: ะ
1: มารับกันเลยครับ

0: จากชัยภูมิ
1: ค่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะพี่ไก
1: ่ค่ะอำเภอหนองบัวแดงค่ะ
0: พี่ไก่เนาะฮะ
1: จากอำเภอหนองบัวแดงชัยภูมิค่ะ
2: หนองบัวแดง
0: หนองบัวแดงอ๋อเชิญค่ะ
1: เอ้ย
0: ป้าไก่เรียกป้าเลย
1: อ่ะสวัสดีเอง
0: เชิญค่ะพี่ไก
1: ่อาจจะสอบถามนะคะเรื่องอะไรดิฉันเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วลูกบ้านคนนึงอ่ะแกอายุ70กว่าแล้วมีลูกพิการคนนึงพี่ชายเขาไปทำงานใหญ่ต่างจังหวัดแล้วไม่เคยติดต่อมาแต่ว่าแกน่ะอยากทำเรื่องว่าให้ถ้าแกเสียชีวิตน่ะจะให้ลูกเขาจะให้กระทรวงอะไรดิฉันเขียนไม่ถูกอ่ะว่าจะเขียนว่าคือไปถามอบต.แล้วเขาบอกว่ากองสวัสดิการนะคะไม่ต้องเสียชีวิตก่อนแล้วจะทำเรื่องได้แล้วเขาก็บอกให้เขียนไว้ในหมู่บ้านอ่ะในเป็นคล้ายๆกับบันทึกการแบบถ้าเป็นพินัยกรรมเล็ก
0: ๆหมายถึงแกจะทำพินัยกรรม
1: ค่ะแล้วดิฉันไปถามว่ามีแบบฟอร์มที่ทำไหมเขาบอกว่าไม่ต้องคือเขียนไว้ในหมู่บ้านนั่นแหละที่แกเสียชีวิตแล้วถึงจะดำเนินการได้นะคะแล้วดิฉันไม่รู้ว่า
0: หมายถึงว่าแกจะมอบอะไรคะหมายถึงว่าจะมอบอะไร
1: ชาปนกิจอสม.
0: อ๋อมอบเงิน
1: นะคะ
0: ให้ลูกชายคนโตว่าจะให้ใครอย่างนี้แหละคะ

0: ค่ะแล้วคนพิการครึ่งนั้นน่ะจะมอบให้กับที่ว่าเขาจะมารับไปอุปถัมภ์อ่ะค่ะเขาเรียกอะไรเป็นหน่วยงานอะไรคะที่จะมอบ
1: ที่จะดูแลต่ออย่างนี้เหรอคะ
0: ค่ะ
1: พมค่ะก็คือก็กรมประชาสงเคราะห์แหละเนาะน้องรุ่งเนาะ
2: ครับ
0: ที่ตลาดลืมถามกองสวัสดิการเขาว่าต้องเขียนว่ามอบไม่ให้ใครเขียนมันเพิกไปว่ามอบให้กระทรวงไหนหรือว่าหน่วยงานไหนนั่นฉันต้องเขียนนี
1: ่ก็พอแล้วลูกบ้านอ่ะลูกบ้านตอนนี้เขาอายุเท่าไหร่คะเขาถึงคิดเรื่องนี้
0: ยายเขาอายุ70กว่าแล้วแต่ว่าลูกเขาอ่ะ
1: อ๋อยาย70แล้วคือเขาจะเขียนว่าใครเป็นผู้จัดการงานศพใครจะบอกบริจาคร่างกายแล้วก็จะให้ใครดูแลลูกอย่างนี้เหรอคะ
0: จะให้ลูกคนนี้คนพิการเนี่ยมอบให้เขาเรียกว่าให้ไปดูแลคือมอบกำลังจิตครึ่งมือให้กระทรวงนั้นเลยค่ะหน่วยงานนั้นเลยอ่ะแล้วก็มอบตัวลูกให้ด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรดิฉันเขียนไปไม่ถูก
1: ก็ต้องพมค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมอ๋อ
0: ค่ะ
1: พมค่ะพม
0: คือมีเคสนึงอ่ะคนละหมู่บ้านที่พ่อเขาเสียเขาเป็นคนพิการเหมือนกันเขาก็มอบพ่อเขาเสียชีวิตเขามาเอาไปดูแล
1: แล้วเขาจะให้พี่ไก่ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนี่เป็นพยานอย่างนี้เหรอคะ
0: แพทย์ให้เป็นคนบันทึกให้เขาอะค่ะเขา
1: อ๋อบันทึก
0: เขียนให้เขาว่าเขาจะ
1: เขามีที่ดินมีทรัพย์สมบัติอย่างอื่นไหมพี่
0: นี่คือที่บ้านเท่านั้นแหละค่ะบ้านหลังนี้
1: มีที่บ้านที่อยู่แล้วก็มีเงินก้อนนึงเล็กๆอย่างนี้ใช่ไหม
0: ค่ะประมาณ
1: แล้วก็มีเงินชำระกิจ
0: ค่ะเขาเสียชีวิต
1: ค่ะว่าเขาจะให้ใครดูแล
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าพี่ใจเขียนให้เขาระบุให้ละเอียดไปแล้วกันว่าถ้าเป็นที่ดินต้องเขียนเลขโฉนดนิดนึงว่าอยู่หมู่บ้านนี้ตำบลนี้อำเภอนี้จังหวัดนี้ถ้าเป็นบ้านก็ระบุบ้านเลขที่ไปเลยถ้าเป็นรถถ้าเป็นธนาคารก็ระบุเลขที่ไปเลยว่าให้ใคร
0: หลังเล็กคือแกไม่มีใครค่ะอยู่กับลูกพิการลูกพิการอ่ะเวลาโมโหจะอาละวาดคนไปทั่วแต่ว่า
1: โอ้ย
0: แต่ใช่เขาว่าไม่มีเขากลัวไม่มีคนเลี้ยงอ่ะที่ชายเขาก็แม่เขาว่าไม่เชื่อใจกลัวไม่เลี้ยงอ่ะค
2: ่ะแล้วถ้าเราเขียนไปอย่างเงี้ยครับเราเขียนไปผมอย่างหมู่บ้านที่พี่เล่าให้ฟังว่าคนหมู่บ้านข้างๆเขาเขียนไปแล้วเขาเกิดเขาจะได้สิทธิ์อะไรครับถ้าสมมติเรายกให้เขาอย่างเงี้ย
0: ใครอะคะ
1: ก็
2: ถ้าเรายกให้หน่วยงานนี้แล้วเขาจะได้สิทธิ์อะไรในการเลี้ยงดูนะคร
1: ับ ก็คือ
2: เขาจะมาดูแล
1: ลูกยกไม่มีคนดูแลก็อาจจะมีเงินชำระกิจก้อนเนี้ยให้ดูแลอย่างเงี้ยค่ะน้องดง
0: เข้าใจว่ายกให้มูลนิธินั้นเลยครึ่งนึงอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่มูลนิธิหรือใครก็ได้ที่แบบว่าช่วยดูแลลูกแกหน่อยเพราะลูกแกพิการอย่างเงี้ยค่ะมีเงินอยู่ก้อนนึงประมาณนี้
0: ถ้าเกิดชีวิตจะมีเงิน 200,000 กว่าบาทแล้วคือมันให้พี่ชาย
1: ที่ตอนนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยพี่ไก่คุณยายเนี่ยแกสามารถเขียนหนังสือเองได้ไหมหรือว่าต้องคนอื่นเขียนให้
0: ต้องเขียนบันทึกเองไม่ได้แต่ว่าเซ็นชื่อได้ค่ะ
1: อ๋อโอเคเซ็นได้โอเคถ้างั้นพี่ไก่ก็เป็นคนเขียนในฐานะที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้แกลงชื่อให้เกลงชื่อว่าเป็นผู้ทำพินัยกรรมในขณะที่สติสัมปชัญญะสมบูรณ์อะไรประมาณนี
0: ้เขียนไว้ว่าสติสัมปชัญญะเหมือนแต่ว่าไปไม่ได้ตรงที่ว่าจะให้กระทรวงไหนหน่วยงานไหนที่มันมีเคสหนึ่งที่รับไปแล้วอะค่ะก็เป็นโรคจิตเวชค่ะเพราะเขาเสียแล้วก็เขาก็ทำเรื่องไปเลยแต่ว่าถ้าทำเรื่องไว้ก่อนไม่ได้ดิฉันไปถามแบบฟอร์มมีไหมจะเขียนพินัยกรรมเขาบอกไม่มีแบบฟอร์มของอบต.คือเขียนไว้ในหมู่บ้านในบันทึกของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเขียนไว้เลยคล้ายๆกับบันทึกการประชุมหรือว่าบันทึกพิธีกรรมเล็กๆค่ะคือแล้วเขาเสียชีวิตที่ชายเขา
1: จริงๆนะพี่ไก่ก็ต้องอธิบายคุณยายสิว่าในกรณีที่คุณยายไม่อยู่ลูกชายคุณยายที่คุณยายเป็นห่วงมากเนี่ยแน่นอนรัฐบาลก็คงไม่ทิ้งหรอกก็คือหน่วยงานรัฐต้องดูแลอยู่แล้วอันนี้อาจจะไม่ต้องระบุไปก็ได้ว่าใครต้องดูแลอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีเงินอยู่ก้อนนึงมีที่ดินอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็ระบุได้ชัดเจนเลย
0: ซึ่งนึงอ่ะให้กระทรวงเลยคือรับลูกชายไปเลี้ยงค่ะแต่นี่ก็ยังก็ถามว่าพี่น้องพี่ชายจะดูแลไม่ได้เหรอเขาบอกว่าไม่มีใครดูแลได้เพราะว่าเมื่อเวลาดีก็ดีแต่เวลาโมโหแล้วว่าอย่างเงี้ย
1: ก็ไม่ดีใช่ไหม
0: อายุ30กว่าปีเด็กไม่ได้ตัวใหญ่ไม่ได้
1: ก็ระบุเป็นข้อๆมาคือพี่เวลาพี่ไก่เขียนให้คุณยายพี่ไก่ก็จะระบุเป็นข้อๆว่ายกบ้านให้ใครยกที่ดินให้ใครยกเงินฝากยกเงินสถาปนกิจให้

0: ให้ใครอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นข้อไปเลยแล้วก็แล้วก็แต่ว่าจริงๆเราไม่เคยเห็นเคสที่แบบว่ายกให้คือพม.อย่างเงี้ยแน่น
1: อ
0: นเขามีหน้าที่ดูแลอยู่แล้วล่ะเออเขามีหน้าที่ดูแลอยู่แล้วอันเนี้ยถึงคุณยายไม่เขียนเนี่ยถ้าคนนักคนนั้นไม่มีใครไม่มีครอบครัวไม่มีญาติเลยเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องดูแลอยู่แล้ว
2: คือเก๊ว่าเงินส่วนนั้นกลัวพี่ชายจะเอาหมดไงเก๊อยากให้กระทรวงครึ่งนึงเพราะว่าให้คล้ายๆกับว่าให้ค่าตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยให้เลี้ยงดูแล้วก็ให้เงินกระทรวงครึ่งนึงให้พี่ชายเขาครึ่งนึงค่ะ
0: อ๋อมีจะต้องครึ่งนึงด้วยนะ
2: ถ้าเขาไม่ทำไว้กลัวว่าพี่ชายจะเอาหมดง่
0: าย
2: ๆอ๋อค่ะ
1: ให้แบบบ้านผู้สูงอายุสูงแบบบ้านคนที่เขาดูแลอย่างนี้เลยดีไหมพี
0: ่มูลนิธิอะไร
1: คนรับ
0: ใกล้ๆบ้าน
1: ที่คนรับดูแลเหมือนกับว่าเป็นสถาน
2: มันไม่มี
1: สถานเลี้ยงดูสถานดูแลอะไรอย่างเงี้ย
2: มันไม่มีค่ะบ้านนอกไม่มี
0: มันไม่มีในจังหวัดในหนองบัวแดงไม่มีใช่ไหม
2: ไม่มีค่ะไม่มี
0: คือถ้าจะไปยกให้รับอ่ะเออบางทีไม่รู้ใครจะมาเป็นผู
1: ้จัดการไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนมันเป็นงบประมาณหรือผมไม่รู้ว่า
2: อยากไปหากระทรวงเขาว่าเราต้องมีใบอะไรไหมมีเขาบอกว่าไม่มีคือเสียชีวิตแล้วมาหาพวกหนูกองสวัสดิการพวกหนูจะทำเรื่องให้แล้วมันเขามีที่แต่ดิฉันลืมถามว่าเป็นกระทรวงอะไรเป็นหน่วยงานอะไร
0: ได้พี่ไก่ก็อธิบายคุณยายไปเลยว่าไม่ต้องห่วงหรอกเออเงินก้อนนั้นมีก้อนใหญ่ไหมมากแค่ไหน
2: 200,000 กว่าบาทนะคะ
0: ถ้าต้องแต่งเงินชาปนกิจของที่เขาทำกันเหรอคะ
2: ค่ะมันเป็นของอสมชมรมชาปนกิจอสมหนองมะแดงไม่ได้เป็นอสมก็เข้าได้ตัวนี้ของหนองมะแดงโดยเฉพาะ
0: คุณยายเป็นอดีตอสมเก่าเหรอคะ
2: ไม่ได้เป็นอสมเป็นชาวบ้านแต่ว่าเข้าได้ชมรมนี้คือเฉพาะหนองมะแดง
0: อ๋อแล้วคุณยายก็ส่งไว้ส่งเงินก้อนนี้ไว้ใช่ไหม
2: ปีละ2,840 บาท
0: โอ้
2: แต่ทุกปี200,000 กว่า
0: ก็200,000 กว่าใช่ไหมก็เออคือถ้าจะไปยกให้รัฐไปยกให้หน่วยงานที่ดูแลนั้นมันก็เดี๋ยวมันก็จะยากไปน้องดุ้งเนาะ
2: ครับไม่ถึงต้องเอาไปให้มอบตัวเข้าไปถ้าเป็น
0: ค่ะ
2: ถ้าเป็นเขาเรียกคล้ายๆกับว่าผู้สูงอายุดูแลผู้สูงอายุอะไรบ้านคนชราแบบนี้แต่ว่าเขาเป็นคนพิการก็เลย
0: มีว่าจะเขียนอันนั้นแหละบอกคุณยายให้แกสบายใจไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวรัฐเขาดูแลเองในกรณีไม่มีใครเลยจริงๆอ่ะรัฐเขาดูแลเอง
2: แกรู้แต่ว่าแกอยากมอบเงินให้ไงแกอยากมอบให้เป็นการกุศลนะคะ
0: ก็ได้ที่ไหนก็ถ้างั้นแกทำไว้เลยก็ได้ถ้าแกหาข้อมูลให้แกนิดนึงก็ได้ค่ะอาจจะไม่ได้อยู่ในอำเภอหนองบัวแดงอยู่ต่างอำเภออยู่ในจังหวัดก็ได้มีเยอะ
2: ต้องเขียนว่ากระทรวงพม.นะคะ
0: มัน
1: ถือว่าให้หน่วยงานที่
0: ไม่น่าจะได้
1: ให้หน่วยงานที
0: ่ใช่
1: ดูแล
0: จะไปเขียนว่ากระทรวงพม.ไปกว้างเนี่ยมันไม่น่าจะได้ค่ะสุดท้ายเงินก็เข้ารัฐอยู่ดีก็คือไม่ได้ใครเลย
2: ต้องเขียนว่ากระทรวงพม.เหรอครับ
0: ไม่ได้ค่ะพี่ไก่นี่ถ้าไปเขียนกว้างๆว่ากระทรวงพม.เนี่ยเงินก็เข้ารัฐนั่นแหละสุดท้ายเงินก้อนนั้นที่คุณยายจะได้เนี่ยทายาทจะได้หลังจากไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็เข้ารัฐนั่นแหละทีนี้ไม่ดีกว่าหรือว่าไปในฐานะที่ญาติพี่น้องเขาอาจจะไม่ดีอะไรก็ตามก็ให้เขาไปเลยก็ไม่ได้หรอคะ
2: ไม่ได้แกบอก
0: แล้ว
2: ไม่
0: ชื่อไปเลย
2: ใครเลี้ยงได้แกไม่ไม่ใครเลี้ยงลูกแกได
0: ้รัฐเขาเลี้ยงอยู่แล้วพี่ไก่ต้องอธิบายแบบนี้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกถึงไปมอบให้พม.เนี่ยเงินก้อนนั้นก็ยังไงก็ต้องรับดูแลอยู่แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวค่ะใช่คืออาจจะมอบให้กับญาติคือต้องมีญาติอีกแน่ๆก็คือว่าไปลองไปแบ่งดูไหมว่าให้แก่ใคร
2: เป็นคนเลยว่าแนะนำแล้วว่าเงินส่วนเนี้ยเขาก็ต้องดูแลอยู่แล้วแต่แกอยากจะให้อยากจะบริจาคอ
0: ยากจะบริจาคก็ระบุไปเลยเป็นวัดก็ได้ถ้าอย่างนั้น
2: อ
0: ่ะวัดใกล้บ้านก็ได้ค่ะมันจะง่ายกว่าในการไประบุกว้างๆว่าให้กับกระทรวงพม.อย่างเงี้ยอันนั้นไม่ได้หรอกค่ะไม่ใครไม่ได้
2: อ
0: ๋
2: อ
0: ใช่ค่ะเพราะว่ากระทรวงพม.ไม่ได้เป็นแบบเหมือนนิติบุคคลเหมือนบุคคลนะน้องๆนะมันกว้างมากมันเป็นหน่วยงานรัฐอ่ะ
2: ยังไงเขาก็ดูแลอยู่แล้ว
0: เขาดูแลอยู่แล้วเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลคนไทยนะเขาไม่ปล่อยทิ้งให้อยู่คนเดียวแน่นอนบอกคุณยายแบบนี้ให้แกรู้สึกว่าอาจจะไปมอบให้กับมูลนิธิหรือวัดเลยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะนะพี่ไก่ลองปรึกษาผู้ใหญ่บ้านหรือปรึกษาท่านกำนันหน่อยนะคะเขารู้

0: อืมเขารู้แน่ๆแต่ถ้าไปมอบกว้างๆไว้ให้กระทรวงพม.อย่างเงี้ยมันยังไงก็ไม่ได้ก็เข้ารัฐอยู่ดีค่ะเขียนให้ชัดเขียนให้ชัดไปเลยค่ะในพินัยกรรมเขียนด้วยลายมือได้แล้วก็ให้คุณยายเซ็นว่าเป็นผู้ทำพินัยกรรมด้วยตัวเองเลยในตอนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะพี่ใหญ่ลองปรึกษาท่านกำนันนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: พราะว่าถ้าเป็นเรื่องพวกเขียนมรดกเขียนอะไรพวกนี้ฮะพินัยกรรมเขียนมรดกอะไรพวกนี้ก็อัยการคุ้มครองสิทธิ์อ่ะเขาจะด้านนี้โดยตรงอ่ะพี
1: ่เออใช่
0: ต้องโทรไปปรึกษาอัยการคุ้มครองสิทธิ์อืมเพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานที่มีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการต
1: ั้
0: งมรดกตั้งผู้จัดการมรดกเขียนพินัยกรรมอะไรพวกนี้ก็เขาจะมีแนวในการเขียนให้จะได้รู้ว่าเวลาที่เราจะเหมือนกับเนาะยกทรัพย์สินให้หน่วยงานรัฐเพื่อให้ไปดูแลอุปการะคุ้มครองบุตรเนี่ยนะครับเออจริงๆมันผมเข้าไปเสิร์ชดูมันก็มีนะพี่เขาบอกว่าเราสามารถทำพินัยกรรมระบุว่าจะยกเงินหรือทรัพย์สินให้แก่หน่วยงานรัฐอย่างเช่นกรมประชาสงเคราะห์ของพม.หรือสถานสงเคราะห์เด็กหรือว่าบ้านคนชราได้
1: ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แต่ว่าต้องเขียนในเงื่อนไขว่าขอให้หน่วยงานเนี่ยนำเงินนี้ไปใช้เป็นอะไรทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของบุคคลนั้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็หมายความว่าให้หน่วยงานนั้นน่ะเป็นผู้ดูแล
0: ใช่
1: ไปเลยใช่ไหมก็ต้อง
0: แต่ต้องระ บุ
1: นะถ้ามาจะเขียนกว้างๆว่ามอบเงินนี้ให้กับกระทรวงพม.อย่างเงี้ยไม่น่าจะได้เนาะ
0: ครับครับ
1: ก็ต้องเขียนให้มันแคบลงหน่อยนึงว่านั่นแหละที่น้องดวงบอกต้องอยู่ในพื้นที่ที่แบบใกล้ๆอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: น่าจะได้
0: เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์กับน้องเมย์หลังไมค์ไปแล้วกันเน
1: า
0: ะว่าให้โทรไปถามอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ชัยเมื่อกี้พี่เขาอยู่ชัยภูมิเนาะ
1: อยู่ชัยภูมิใช่ค่ะน้องบัวแดง
0: ชัยภูมิ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นะน้องบัวแดงเลยมีไหมมีในอำเภอเลย
0: เป็นของจังหวัดนะพี่อัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดชัยภูมิครับ
1: อือค่ะ
0: ถ้าพี่ไก่ฟังอยู่044เบอร์โทรนะครับ044-811-877เผื่อว่าโทรไปปรึกษาท่านว่าเราจะเขียนยังไงดีในเคสแบบนี
1: ้ค่ะ
0: จะเขียนพินัยกรรมขึ้นมาเนี่ยจะเขียนยังไงดี
1: ที่จะให้ครอบคลุม
0: ใช่ตามเจตนารมณ์ของผู้เขียนนะครับจะได้ให้มันตรงตามที่คุณป้าเขาอยากก็ให้อย่างเงี้ยจะเขียนยังไงปรึกษาท่านอัยการนะครับอัยการจังหวัดเดี๋ยวผมจะให้น้องเมย
1: ์กดไว้
0: แจ้งเบอร์กันไปอีกทีแล้วกันนะ
1: ได้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็พอฟังเรื่องแบบนี้แล้วก็
0: ไม่เคยเจอเคสแบบนี้เลยเนาะพี่ว่าแบบว่าอยากจะยกลูกยกการดูแลแล้วพร้อมทรัพย์สินให้กับ
1: ก็เป็นห่วงเข้าใจเลยนะความเป็นแม่นะยิ่งลูกแบบว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อ่ะเป็นผู้พิการอย่างเงี้ยน้องลูกเราเป็นห่วงเนาะนี่ค่ะก็สรุปจริงๆแล้วการเขียนที่ในกรรมเองก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากนะคะแต่ว่าต้องเขียนด้วยลายมือทั้งหมดลงชื่อกำกับตอนท้ายให้ดีนะระบุทรัพย์สินให้ชัดเจนประมาณนี้ค่ะก็น่าจะมีผลทางกฎหมายแล้วก็ฝากเอาไว้กับคนที่เราพอจะฝากความหวังได้เนี่ยอย่างเหมือนพี่ไก่เนี่ยก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโอเคก็ได้อยู่แล้วล่ะนะคะก็ฝากพี่ไก่ช่วยดูแลคุณยายกับลูกแกด้วยละกันเนาะนะคะอย่างน้อยพี่ไก่ก็เป็นธุระโทรมาปรึกษาโทรมาขอความเห็นอย่างเงี้ยก็น่ารักแล้วค่ะเนาะได้รู้สึกว่ายังมีคนขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยนะคะใครมีอะไรต้องเขียนไม่ยังพินัยกรรมยังไม่ต้องเนาะ
0: อันนี้ถามหรือแช่งฮะอันนี้ถามไทยกันหรือว่าแช่งกันฮะ
1: อะไรดูไหมมีอยู่ความหนึ่งจำได้ตอนโควิดอ่ะตอนช่วงโควิดอ่ะอยู่ๆหลานอ่ะเขาถามคุณว่าเนี่ยยกบ้านหลังนี้ให้ใครเอ้ยก็ถามเราอย่างเงี้ย
0: อ๋อเหรอหลานตัวน้อยป.1เนี่ยนะ
1: ไม่หลานโตแล้ว
0: อ๋อหลานโตแล้วหลานตัวน้อย
1: มีหลานโตเขาทำงานแล้วส่งเขาเรียนจบปริญญาตรีเขาทำงานแล้วเขาทำงานมีหลักมีฐานเอออยู่ๆก็ถามว่าจะยกบ้านหลังนี้ให้ใครเอ้า
0: เ
1: ราก็ตอบไม่ถูกเลย
0: แช่งกูนี่วะ
1: ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตอบเขานะ
0: เอ้าแช่งกูนี่วะ
1: แล้วก็

0: พอเราไม่ตอบนะหลานหายไปเลย
1: เอ้าคือถ้าตอบถ้าตอบเขาก็คงให้เธอเลยเขาอาจจะมาดูแลนะ
0: เออก็ไม่ตอบสงสัยต้องให้เขาแล้วเผื่อเขาจะได้มาดูแลใช่ไหมวิธีเขียนวิธีจำตัวเองให้ถูกต้องเขาก็จะเอาจริงๆนะเออโอ้ก็ไม่ได้แช่งอะไรที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตนี้ใช่ไหมอยู่อย่างเคสเมื่อวานเนี่ยน้องที่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงรัชวิภาแล้วฟ้าผ่า ฟ้าผ่าน่ะน้องลูกฟ้าผ่าได้ยังไง
1: น่ากลัวมากนะ
0: น่ากล
1: ั
0: วจริงเออ
1: ไม่เคยเห็นจากการแบบใกล้ๆอย่างนี้เลยนะว่าฟ้าเป็นสายเรียกลงมาที่มอเตอร์ไซค์นะ
0: โอ้แล้วกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่อ่ะบนสะพานยกระดับรัชวิภาน่ะตรงนั้นเราผ่านบ่อยแน่นะไอ้ตรงที่จะมุ่งหน้าแยกรัชโยธินน่ะไปถนนวิภาใช่ไหมแล้วปรากฏว่าน้องเนี่ยโดนฟ้าผ่าเสียหลักล้มลงได้รับบาดเจ็บนะคะทีนี้เนี่ยหลายคนก็บอกก็สงสัยแหละไม่ได้บอกก็สงสัยเหมือนกันเลยว่าสงสัยเนี่ยน้องที่ขับมอเตอร์ไซค์น่าจะมีอะไรที่เป็นอุปกรณ์เป็นอะไรสายเหมือนกับล่อฟ้าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เจษดาเด่นดวงวริพันธ์ก็โพสต์ว่าจริงๆอ่ะต้อยคอหมวกกันน็อกไม่ได้ล่อฟ้านะอืม
1: คร
0: ับนักข่าวก็โทรถามอาจารย์เจษดาเป็นคนแรกๆเลยว่าเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่ถูกฟ้าผ่าเนี่ยจนน้องก็บาดเจ็บสาหัสนะคะก็คอมเมนต์กันไปเยอะมากว่าอ๋อใส่สร้อยคอแน่ๆมันเป็นตัวล่อฟ้าหรือว่าหมวกกันน็อกทมือถือกล่องที่อยู่ท้ายรถอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์เจษดาบอกว่าไม่ใช่หรอกครับไม่ได้มีวัตถุใดเป็นตัวล่อเป็นตัวดึงดูดให้ฟ้าผ่าเป็นเพียงแค่ความโชคร้ายที่รถอยู่ในจุดสูงเด่นก็คือสะพานยกระดับแล้ววิ่งมาตรงจุดที่ฟ้าบังเอิญผ่าลงมาตรงนั้นพอดีไม่ได้โดนคันนี้ก็โดนคันอื่นที่วิ่งตรงนั้นทีนี้ตอนที่ในคลิปเห็นไหมมันตอนเวลาแบบบ่ายสามอ่ะบ่ายสามกว่านะคะแต่ว่าช่วงนั้นฝนก็ตกพอดีนะคะซึ่งเขาบอกว่ารอยแผลของน้องที่ได้รับบาดเจ็บนะคะลุงมีแผลที่คอมีรอยไหม้ที่ใบหูแล้วก็ตรงศีรษะน่ะสร้อยคอเนี่ยขาดทั้งเส้นนะเป็นสร้อยเซนเลส
1: โอ้
0: น้องคนนี้ใส่สร้อยสเตนเลสสร้อยขาดทั้งเส้นเลยค่ะกู้ภัยให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นนะคะ
1: โอ้จะได้เข้าใจว่าจะได้เข้าใจว่ามันไม่ได้เกิดจากพวกสายล่อฟ้าหรือสัญญาณมือถือเพราะเดี๋ยวนี้บางทีพี่มือถือของพี่ๆมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์เนี่ยเขาก็จะติดอยู่หน้ารถเนี่ย
0: ใช่ใช่แต่มีเรื่องน้อยๆกลางอยู่ใช่ไหม
1: อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวล่อฟ้าลงมาหรือเปล่า
0: ล่อฟ้าหรือเปล่า
1: เพราะว่าไม่ใช่
0: เขาต้องเปิดสัญญาณตลอดถูกไหมเพราะว่ารับงานอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับครับ
0: เนี่ย
1: แสดงว่าไม่เกี่ยวเน
0: า
1: ะเพราะไอ้เรื่องวัตถุที่มันล่อฟ้าเนี่ย
0: ก็อาจารย์บอกไม่เกี่ยวแต่ว่าน้องเนี่ยเห็นบอกว่ามีรอยตามแนวเส้นใกล้คอ
1: มันก็ว่าอย่างนั้นมาที่คอพอลงมาเน
0: า
1: ะ
0: แล้วสร้อยขาดอ่ะสร้อยสเตเลสอ่ะขาดเลยที่คู่ภัยเขาแจ้งอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต่างกับกรณีของมือถืออย่างที่บอกนะคะก็เป็นผลมาจากกระแสไฟของฟ้าไม่ใช่ว่าโทรศัพท์จะล่อให้ฟ้าผ่าลงมาคือถ้าอาจารย์เปลี่ยนอธิบายบอกว่าใครที่ผ่านตรงนั้นน่ะโดนหมดณเวลานั้นเพราะฟ้ามันลงพอดี
1: อ๋อครับ
0: ค่ะ
1: ลงมาพอดีโอ้น่ากลัว
0: น่ากลัวเนาะน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆนะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าการขี่มอเตอร์ไซค์ในระหว่างเกิดฝนตกแบบนั้นนะคะมีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายกว่าการนั่งรถยนต์เป็นอันมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่รถยนต์ถูกฟ้าผ่าเนี่ยไอ้โครงโลหะของตัวถังเขาบอกว่ามันจะทำตัวเป็นเหมือนเป็นกรงอ่ะให้กระแสไฟจากฟ้าเนี่ยวิ่งไปรอบตัวรถก่อนแล้วลงสู่พื้นในที่สุดมันจะไม่ไปหาคนขับโดยผู้โดยสารข้างในแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่มีโครงอะไรเลยก็คือเนื้อหุ้มเหล็กอยู่ใช่ไหมไม่มีโครงอะไรห่อหุ้มผู้ขับขี่ก็มีความเสี่ยงจะรับกระแสไฟไปเต็มๆเลยค่ะน้องดง
1: ค่ะผมโอ้โห
0: ต้องเห็นภาพแล้วรู้สึกโอ้โหระทึกมาก
1: ครับเห็นพี่ๆมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เวลาฝนตกจะหลบอยู่ใต้สะพานอย่างนั้นก็ดีนะปลอดภัยนะรอให้ฟ้าฝนมันเบามันไปก่อนนะ
0: จริงค่ะ
1: ขี่ลุยฝนนี่ก็น่ากลัว
0: โอ้น่ากลัวจริงช่วงแบบมีฝนฟ้าคะนองนะที่กรมอุตุเตือนใช่ไหมคะเนี่ยน่ากลัวมากอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ ค่ะฟ้าแรงช่วงนี้นะคะวันนี้ก็ยังมีต่อนะสำหรับใครที่จะทำอะไรก็เช็คสภาพภูมิอากาศนิดนึงนะจะไปท่องไปเที่ยวนะคะ
1: ครับเห็นว่าทั้งสัปดาห์นี้เลยนะกรุงเทพเนี่ยจะเจอฝนถล่มนะครับฝนตก
0: ถล่มนี่คือหนักถ้าใช้คำว่าถล่มนี่คือหนักแน่
1: ๆครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เจอทางใต้เนี่ยเจอภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพนะครับนี่แหละจะตก 60-80% ของพื้นที่เลยนะครับ
0: ค่ะ
1: มาเตรียมรับมือกัน
0: อีกหลายวันใช่ไหม
1: อีกหลายวันเลยครับพี่ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ไปถึงว่าอาทิตย์เลย
0: อ
1: ย่างน้อยนะครับถึงวันอาทิตย์เลย
0: ค่ะ
1: นะฮะจะได้เตรียมกันนะครับเอาพูดถึงเรื่องน้ำนี่ผมพาไปอีกเรื่องหนึ่งพวกไปปั่นเรือเป็ดนะพี่เนี่ยป
0: ั่
1: นเรือที่แบบนั่งสองคนแล้วก็ช่วยกันปั่นช่วยกันปั่นนะปั่นเรือเป็ดเรือทีอย่างเงี้ยแล้วแต่คนเรียก
0: ในบึงในสระในอะไรอย่างงี้นะเรือเป็ดก็จะมี
1: ใช่ในสระในบึงในหนองในสวนสาธารณะหรือที่ใดก็ตามนี่นะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเกิดเหตุนะที่ศรีสะเกษนะครับโอ้คนไปปั่นเรือเป็ดแบบเนี้ยแล้วปรากฏว่าเรือมันรั่วเรือมันเกิดรั่วแล้วมันพลิกคว่ำนะครับคนว่ายน้ำไม่เป็นนะจมน้ำเสียชีวิตเลยนะฮะเนี่ยโหอันตรายมากนะคือบางทีการปั่นแบบเนี้ยบางที่ก็มีชูชีพให้ใส่แต่บางที่อาจจะไม่มีบางที่อาจจะไม่มีเสื้อชูชีพให้นะครับโอ
0: ้
1: โหนะก็ทางปภ.ของอบต.คูซอดนะครับที่ศรีสะเกษนะฮะได้รับแจ้งว่าบริเวณแพบ้านแก้งนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะอำเภอเมืองศรีสะเกษเนี่ยนะมีคนจมน้ำเสียชีวิตนะครับโอ้เจ้าหน้าที่ไปงมหาร่างตั้ง3ชั่วโมงพี่คิดดูมันต้องลึกและมันต้องใหญ่ขนาดไหนนะงมหาร่างเนี่ย3ชั่วโมงอ่ะนะในที่สุดเนี่ยนะฮะก็เจอผู้สูญหายนะครับชื่อว่าคุณทิศสว่านนะครับอายุ35ปีเป็นชาวศรีสะเกษนั่นแหละเขาบอกว่าเขากลุ่มเพื่อนๆเนี่ยมาเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะฮะ7คนมาเที่ยวแพกับนายจ้างนะนายจ้างพามาเลี้ยงย้อนหลังนะครับก็นั่งกินกันบนแพตามปกตินะเช็คบินแล้วด้วยนะกำลังจะกลับกันอยู่แล้วก็เลยแบบเอ้าไปปั่นเรือเป็ดกันสักรอบนึงนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นแพแล้วก็เป็นล่องแม่น้ำมูลอ่ะนะครับก็มีคนนั่งอยู่บนเรือเป็ดเนี่ย3คนนะพี่คนนี้เนี่ยนั่งอยู่ตรงกลางนะครับไม่ได้สวมเสื้อชูชีพแล้วว่ายน้ำไม่เป็นแถมยังเป็นผู้พิการแขนซ้ายมาตั้งแต่กำเนิดด้วยนะฮะแต่ก็คิดว่าไปกับเพื่อน2คนนะแล้วก็อยู่บนเรือไม่เป็นไรหรอกก็ปั่นออกไปนะฮะปรากฏว่าเริ่มมีน้ำซึมเข้ามาในเรือทุกคนก็เริ่มตกใจปรากฏว่าใต้ท้องเรือไอเรือเป็ดที่เราถีบปั่นกันเนี่ยนะฮะมันรั่วนะครับโอ้ทุกคนก็พยายามที่จะปั่นเรือกลับเข้าฝั่งนะครับแต่มันไม่ทันนะฮะมันรั่วจนเรือเนี่ยเริ่มเอียงเรือเป็ดเริ่มเอียงน้ำไหลเข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายเรือพลิกคว่ำกลางแม่น้ำนะครับโอ้โหนะฮะปรากฏว่าอีก2คนที่ปั่นเนี่ยนะฮะเกาะเหมือนกับเกาะแพลมเกาะเบาะลมของเรือเป็ดไว้ได้แต่พี่ทิศสวัสดิ์เนี่ยนะฮะจมลงไปสุดท้ายแล้วนะครับ3ชั่วโมงเจอร่างพี่ทิศสวัสดิ์อยู่ห่างไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะ
0: โอ้โห
1: ร้องไห้กันระงมเลยครับญาติมาที่เกิดเหตุก็เศร้าเสียใจไม่น่าเชื่อนะครับ
0: มันรั่ว
1: เนี่ยบอกว่า
0: คือเขาไม่ได้เช็คใช่ไหมก็เรือมันรั่ว
1: ไม่ได้เช็คอ่ะเนี่ยนี่นึกถึงเวลาพาลูกเคยพาลูกไปปั่นไอเรือพวกนี้นะพี่ไม่ว่าจะสวนหลวงรอเก้าไม่ว่าจะหลายที่อ่ะเขาจะมีเรือเป็ดแบบเนี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ่
1: ากลัวเหมือนกัน
0: น่ากลัวไม่มีเสื้อชูชีพด้วยนะคะแล้วว่ายน้ำไม่เป็นนี้เนา
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้เรืออยู่ๆมันรั่วได้นะเออครับผม
0: อ
1: ืมแสดงความจะได้ระวังกัน
0: เกิดใจกับครอบครัวนี้นะคะ
1: ครับผม
0: คือพอมันรั่วมันก็พลิกเลยหรอมันคว่ำเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็เหมือนน้ำมันขึ้นเข้ามาเรื่อยๆที่ใต้เรือ
0: น้ำเข้าเรือ
1: น้ำเข้าทีนี้มันก็ทีเนี้ยมันก็เหมือนเราก็รออยู่กลางน้ำก็รอจมอะรอจมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นชูชีพนี่สำคัญจริง
0: ๆใช่ค่ะต้องมี
1: บางทีเราคิดว่าเฮ้ยเราจะลงไปถ่ายรูปอะเราปั่นเรือเป็ดเราอยากถ่ายรูปไม่เอาไม่ใส่ไม่ต้องใส่หรอกปั่นไปแค่นี้เองเออเด
0: ี๋ยวประมาท
1: บางทีมันก็มีความคิดแบบนี้เข้ามาในหัวแล้ว
0: ใช่ค่ะค่ะอีกคนหนึ่งเป็นวัยรุ่น17 ปีนะคะเป็นนักศึกษาค่ะน้องดงเขาขับมอเตอร์ไซค์แล้วโดนสายเคเบิลขาดร่วงลงมาเกี่ยวคอจนมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำนะคะได้รับบาดเจ็บอื้อหือ
1: ครับผม
0: คอที่
1: เป็นแผลแบบไม่น่าเชื่อฟ้าผ่ามาแล้ว
0: ใช่คือเคยมีคนเสียชีวิตนะจากสายเคเบิลกลางถนนเนาะอันนี้น้องคนนี้ไม่ถึงขนาดเสียชีวิตแต่ว่าบาดเจ็บนะคะวรเมธอายุ17 ปีนะคะเมื่อวานนี้ไปที่โรงพักเมืองนครนายกกับแม่นะคะบอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำธุระในตัวเมืองนครนายกเสร็จแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านที่ซอยวัดดงสาลิกานะคะพอขับผ่านโค้งวัดชำนาญลังสันมา500 เมตรนะปรากฏว่าโดนสายเคเบิลที่ขาดจากเสาไฟเกี่ยวเข้าที่ลำคอมอเตอร์ไซค์ล้มพังเสียหายตัวเองก็บาดเจ็บแพทย์ให้นอนรักษาดูอาการ1 คืนนะคะเมื่อวานนี้กลับบ้านได้แล้วก็เลยมาร้องสื่อมวลชนแล้วก็พาไปชี้จุดเกิดเหตุเพื่อเตือนภัยและแจ้งความแล้วก็ต้องสืบหาเจ้าของสายเคเบิลมารับผิดชอบเพราะว่าจ่ายค่าหมอไปเป็นหมื่นนะคะน้องโดคืนเดียว
1: ครับ
0: นี่ดูที่คอนะคะมีรอยบาดเจ็บ2 สายเลยค่ะโอ้โหมันต้องเกี่ยวหนักขนาดนี้เลยเนาะ
1: โอ้ครับ
0: โอ้โหก็โชคดีมากนะเคยมีเขาบอกว่าเสียชีวิตก็เขาเคยมาแล้วนะไอ้สายเคเบิลเนี้ยนะคะ
1: ครับ
0: โอ้โหเกิดเหตุตอนกลางวันนะเดี๋ยวนะกลางวันหรือกลางคืนเขาไม่เห็นเนี่ยเพราะกลางคืนค่ะน้องลุงไม่เห็น
1: กลางคืนกลางวันนี่ยังมองยากนะถ้าเรามาแบบว่าขับมาเรื่อยๆมองไกลๆมานะ
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็ยากที่จะเห็นนะ
0: ค่ะ
1: ที่กลางคืนไม่ต้องพูดถึงกันพี่โอ้โห
0: ใครเห็นนะสายเคเบิลสายไฟอะไรที่มันห้อยลงมาเลยพวกนี้นะต้องรีบแจ้งเนาะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปรีบเก็บรีบแก้เนาะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์มาอย่างเงี้ยอันตรายมากเลย
1: ครับ
0: ค่ะโอ้โห
1: ช่วยจัด
0: รอด
1: ครับผม
0: รอดมาได้คนนี้27ค่ะเนาะไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์หนึ่งซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอม

0: หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: 6:12 น.นะคะกลับมาในชั่วโมงที่2ของข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วประเทศไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันหรือวันพุธเนาะ3มิถุนายนค่ะน้องโด่งวันหยุดราชการค่ะ
1: วันนี้หลายคนบอกไม่ต้องตื่นไปส่งลูกไม่ต้องออกไปทำงานกันนะครับได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านกันยามเช้าแบบนี้มองฟ้าออกไปก็ยังดูโปร่งๆนะพี่ในกรุงเทพนะครับ
0: ยังโปร่งๆอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวตอนบ่ายๆก็อาจจะไม่โปร่ง
1: เย็น
0: ๆบ่ายๆเย็นๆก็ไม่โปร่งแล้วนะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนจะมีลมมรสุมใช่ไหม
1: ครับผม
0: ค่ะมีเรื่องที่กำลังเป็นดราม่าหนักตอนนี้ในยุคที่เขาบอกว่าความสวยมันรอไม่ได้ค่ะน้องโด่งต้องสวยทันทีต้องสวยรสสวยให้สมใจในวงการบันเทิงไทยกำลังเผชิญกับกระแสปากกาลดน้ำหนักกลายเมื่อก่อนเขาบอกว่ามันเป็นไอเทมลับเขาก็ไม่บอกกันนะแต่ตอนนี้ไม่ลับแล้วนะคะเหล่าคนดังเขาก็มาเปิดเผยกันว่าจริงๆไอตัวปากกาลดน้ำหนักเนี่ยจากเดิมเขาใช้รักษาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะแล้วก็โรคอ้วนเรื้อรังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเอามาใช้เป็นทางลัดในการปั้นหุ่นตัวเองหรือว่าให้คุณแต่ว่าเป็นหุ่นในฝันน่ะภายในเวลาอันรวดเร็วแค่ไม่กี่อาทิตย์นะคะซึ่งดราม่า ก็คือเริ่มเกิดขึ้นเมื่อคนดังในวงการนะคะเริ่มปรากฏตัวด้วยรูปร่างที่ผอมลงแบบผิดหูผิดตาแล้วหนึ่งในนั้นก็คือมีคุณเอมวิทวัฒน์เอมนี่คือก็สนิทกับคุณจั๊กใช่ไหมจั๊ก
1: คนนี้เนาะครับ
0: เอมเนี่ยอยู่ๆก็ผอมลงมากจนชาวเน็ตวิจารณ์อย่างหนักแต่ก็ต้องแซะว่าได้นะเจ้าตัวก็เลยต้องออกมาฟาดแบบเดือดเลยนะบอกว่าแล้วปากกาแล้วมันทำไมมันมีอะไรหรอปกถ้าใครไม่รู้จริงก็ไม่ควรเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของเธอเพราะว่าเป็นการดูแลภายในการตัดสินใจของตัวเองเท่านั้นนี่คือเอมนะส่วนอีกคนหนึ่งชื่อเอิร์กคาริสาเจ้าของเพลงฮิตเลือดกุ๊กดีก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น้ำหนักลดลงจากเท่าไหร่145 กิโลเหลือ76 โล
1: โอ้ยขึ้นเลยอ่ะ
0: ใส่ลดลงไปโอ้ก็เกือบครึ่งอ่ะ
1: ครับผม
0: โอ้โห145เหลือ76ก็ลดลงไป70นะโอ้76 19โลเธอยอมรับว่าเธอใช้ปากกาลดน้ำหนักเหมือนกันเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพรุมเร้าแล้วเพราะว่า145โลมีความดันมีนอนกรนแต่เธอก็โดนคอมเมนต์ด้อยค่าและถูกมองว่าผอมแล้วดูไม่ตลกเหมือนเดิมอ่ะอ้วนดีกว่าอ้าวเฮ้ยมันยังไงเธอก็ร้องไห้เลยนะคะบอกว่าขอให้สังคมใจดีหน่อยเพราะว่าที่เธอทำไปทั้งหมดอ่ะเธอก็เพื่อสุขภาพตัวเองแต่ว่าวิธีอื่นก็ตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอมาใช้วิธีนี้เนี่ยมันได้ผลจริงเธอก็ลดลงมาเกือบ70 กิโลนะคะอีกคนหนึ่งโบเมลดานี่แหละก็เป็นอีกคนหนึ่งยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าใช้ปากกาลดน้ำหนักในการดูแลรูปร่างเป็นตัวช่วยที่ทำให้ความอยากอาหารลดลงแม้ได้รับคำชมในเรื่องความจริงใจแต่ก็มีชาวเน็ตบางคนบอกรู้สึกผิดหวังมองว่านี่เป็นการส่งเสริมค่านิยมที่บิดเบือนของศิลปินอะไรประมาณนี้คือไม่ว่าใครก็ตามที่เปิดเผยว่าใช้ตัวปากกาลดน้ำหนักเนาะก็จะโดนแซะโดนวิพากษ์วิจารณ์กันทีนี้ไอ้กระแสที่ว่านี้ตอนนี้มันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลัวว่าวัยรุ่นน่ะจะทำตามท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าปากกาลดน้ำหนักก็ยังไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญออกมาพูดอะไรมากนะสภาโนโรง
1: ครับผมโ
0: อ้
1: ไม่น่าไม่น่าต้องกลัววัยรุ่นทำตามนะครับเพราะว่ามันโด
0: ่
1: งดังมาก
0: เออ
1: มันค่อนข้างโด่งดังมากนะ
0: โด่งดังจริงราคามันแพงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วมันอันตรายในระยะยาวไหมอะไรอย่างนี้นะหมอก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากมายเนาะในบ้านเราก็ยังไม่ได้เตือนบอกว่าจะต้องใช้ยังไงจริงๆเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะมียาลดน้ำหนักชนิดฉีดอยู่ในนั้นน่ะแล้วก็เอามาจิ้มหน้าท้องของตัวเองได้เลยโดยที่หมอไม่ต้องจิ้มมาจิ้มกันเองที่บ้านอย่างเงี้ยคือดูแล้วมันก็หวัดเสียวอยู่นะด้งนะ
1: ใช่
0: มันข้างเคียง
1: ก็ไม่รู้กระบวนการทำงานของมันเนาะแต่เห็นใครๆก็ใช้นะตอนนี้มันก็เป็นยุคสมัยนะยุคสมัยของการลดน้ำหนักอะนะครับตัวช่วย เพราะบอกเมื่อก่อนกินยาแล้วมันจะเป็นอะไรนะโยโย่เกิด
0: โยโย่เอฟเฟกต
1: ์หยุดยาแล้วก็กลับมาอ้วนนะ
0: ขึ้นมากกว่าเดิมอีกเอออะไรอย่างนี
1: ้เออล่าสุดก็เป็นปากกาลดน้ำหนักอืม
0: คือมีอยู่คนนึงเขาบอกว่าเออมันเป็นอุทาหรณ์สำหรับเขานะคนนี้เป็นเจ้าของเพจนักลงทุนชื่อดังเลยนะชื่อว่าเอวัตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะมีคนติดตามเขา200,000 กว่าราย200,400เนาะเขาก็แชร์ว่าให้ระวังนะครับการใช้ปากกาในการปักปากกาปรึกษาแพทย์ก่อนอย่าไปฉีดเองถ้าไปคลินิกก็ต้องพบหมอก่อนภรรยาผมขนาดพบหมอเข้าโรงพยาบาลแล้วตอนนี้แถมจ่ายเองคืนละ10,000 กว่าบาทเพราะว่าประกันไม่จ่ายประกันไม่ช่วยนะก็บอกว่าภรรยาเขาไปใช้แล้วปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยต้องแอดมิดเสียค่ารักษาพยาบาลคืนละ10,000 กว่าบาทระมัดระวังกันนะครับภรรยาของเอิร์ธเนี่ยฉีดไป2 วันเห็นผลเลยค่ะ2 วันลดไป2 กิโลเพราะกินข้าวแล้วอ้วกนะลุงแค่กินน้ำเปล่าก็ยังไม่อยากกินเลยคือเขาบอกว่าใช้เอฟเฟกต์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนฉีดก็ไม่เป็นไรบางคนแย่หน่อยอย่างภรรยาเขาเนี่ยนะคะกินข้าวแล้วอ้วกกินน้ำก็ไม่ได้นะคะสุดท้ายต้องเข้าโรงพยาบาลผลข้างเคียงก็คือว่ามันไปส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารคือขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วสลับท้องผูกซึ่งอาจจะรุนแรงในคนที่เพิ่งเริ่มใช้และถ้านำไปใช้เพียงเพราะว่าอยากผอมแบบเร่งด่วนโดยไม่มีภาวะเป็นโรคอ้วนหรือหมอไม่ได้ประเมินเนาะอาจทำให้ร่างกายเสียสมดุลแล้วเกิดภาวะโยโย่ที่น้องโรคบอกเนี่ยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันตรายเขาบอกว่าตอนนี้ในตลาดมืดนะคะมีการลักลอบขายยาประเภทนี้ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะก็บอกว่าเตือนเลยระมัดระวังกันเด้อครับที่คุณเพิร์ทนะคะ
1: เออแล้วกระบวนการมันเหมือนทำให้เราฉีดปุ๊บแล้วเราจะไม่อยากอาหาร
0: กินไม่ได้เลย
1: การควบคุมใช่เรื่องของการกินของเรา
0: โอ้
1: จะไม่อยากจะไม่หิว
0: เราจะเห็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เขาเป็นนักกินน่ะนักกินโชว์อ่ะเขาก็ปักปากกานี่แหละแต่เวลาพวกกินก็อร่อยนะเราก็ดีคิดเขาอยู่แล้วก็ เขาก็ไปสรรหามากินตามเขา เออกินทุกอย่างอร่อยหมดคนเนี้ย
1: เออ
0: เอาเป็นว่ามีหมอมีเพจหมออยู่ท่านหนึ่งนะคะก็เตือนแล้วค่ะอันนี้แค่เตือนในเพจนะสื่อยังไม่ได้ออกมานะหมอชื่อเดี๋ยวนะเขาบอกว่าไอ้ปากกาลดน้ำหนักเป็นยากลุ่มอันตรายถ้าไม่ได้อยู่ในในการดูแลของแพทย์อย่าใช้เลยมันเสี่ยงเสี่ยงจริง
1: ครับสองฟังดูแล้วมันเหมือนมันเข้าไปในร่างกายเลยนะมันเข้าไปควบคุมระบบครับผม
0: คิดว่าเขาจะไปอยู่ตรงไหนยาก็คือไปอยู่ในกระเพาะเหรอ
1: โอ้
0: เออ
1: ครับ
0: ก็ไม่มันเป็นทางลัดนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นกับดักระยะยาวไหมยังไงเออเออเข้าไปดูในเพจหมอหนึ่งก็เตือนแล้วนะคะหมอหนึ่งก็ดังมากนะในเพจเออเออหมอหนึ่งก็เตือนแล้วว่าอย่าทำเลยลดแบบอื่นดีป่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อืมเนี่ยหนึ่งในนั้นก็น้องนิชานะจำได้ไหมน้องนิชานะครับ
0: นิชา
1: แฟนที่แฟนเก่า
0: โตโน่
1: โตโน่
0: ใช่ไหมเออสวยพร้อมขนาดนี้ต้องใช้ไหมเหรอ
1: ก็นี่นะฮะเจอทัวร์ลงเข้าไปนะครับเรื่องของปากกาลดน้ำหนักเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าเป็นตัวแทนโครงการเพื่อสุขภาพดีลดไซลดโรคนะครับก็เจอดราม่าเข้าไปนะนะครับจากกรณีกันที่มีการคาดเดาในเรื่องของการว่าเธอใช้ปากกาลดน้ำหนักหรือเปล่านะครับเธอก็ขอชี้แจงนะครับว่าในส่วนของเธอเนี่ยนะครับมีบริษัทติดต่อมาให้เธอเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลตัวเองนะครับในโครงการลดไซลดโรคนะครับก็เป็นโครงการที่หันมาดูแลสุขภาพเรื่องของลดน้ำหนัก นะครับให้ดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีนะฮะตัวเธอเนี่ยก็นะฮะก็บอกว่าเธอก็เหมือนกับรับอะรับโครงการนี้นะครับแต่ยืนยันว่าไม่ได้ปักเธอบอกว่าเธอไม่เคยออกมาพูดเลยว่าเธอใช่ว่าเธอปัก
0: เหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ให้เฉย
1: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเป็นพรีเซนเตอร์เรื่องเกี่ยวกับโครงการแบบลดดูแลสุขภาพอะไรแบบเนี้ยคือตอนนี้ใครมันเหมือนเป็นกระแสนะว่าถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วจะไงจะโดนสังคมต่อว่าอย่างนี้หรอ
0: ค
1: ่ะอืมครับ
0: อ
1: ย่างน้องนิชาเขาไม่ได้ใช้เขาบอกมันไม่ได้ใช้
0: แต่นางเป็นพรีเซนเตอร์ให้
1: ครับ
0: พอที่จ่ายก็นึกออกว่าเขาผอมก็สวยหุ่นดีขนาดนั้นน่ะต้องใช้ยังต้องใช้อีกเหรอโ
1: อ
0: ้ก็ไม่ต้องคือถ้าศิลปินดาราอะไรก็ใช้ก็ให้ใช้ไปนะเพราะว่าเขาอาจจะปรึกษาแพทย์แล้วก็ได้นะ
1: ใช่ไ
0: หมแต่ว่าคนที่จะไปทำตามอะไรพวกนี้ก็ปรึกษาแพทย์หน่อยมันเป็นเทรนที่มาแรงจริงฉีดแล้วผอมฉีดแล้วผอมอย่างเงี้ยมันเสี่ยงมากไปไหมหรือยังไงนะคะค่ะน่ากลัวเขาออกแบบมาว่าให้ผู้ใช้สามารถฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนังเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนแล้วไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกคนค่ะผลลัพธ์ก็ไม่รู้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะ
1: ครับ
0: กลัวว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวมันจะมีขายผ่านออนไลน์แล้วก็ซื้อกันเองนะ
1: มีน่าจะมีแล้วแหละพี่ตอนเนี้ย
0: นั่นไง
1: ที่พี่บอกตลาดมืดเนี่ยมันก็ในออนไลน์เนี่ยพิมพ์ปุ๊บเนี่ยมันขึ้นปั๊บแล้วล่ะ
0: นั่นแหละรุ่นก็จะซื้อตามกัน
1: เนาะหาปรึกษาคุณหมอก่อนดีกว่าถ้าใครจะใช้นะ
0: ใช่
1: คือคนที่เขาใช้ได้ผลเนี่ยมันก็มีแหละแต่ก็คงจะต้องมีปริมาณมีอะไรอย่างเงี้ยเขาทำยังไงกันเราก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงการนะไม่ได้ศึกษาสักทีนะฮะคืออย่างเราใช้กันนะพี่ศรีถ้าเรายังกินอย่างนี้คงไม่มีประโยชน์นะทุเรียนต่อด้วยชาไทยต่อด้วยข้าวขาหมู
0: นะของเราต้องเพราะไม่ได้ใช้ปากกาแล้วนั่นหนักต้องไปซื้อเข็มมาเย็บปากก่อน
1: หยุดกินสักที
0: ประกาศแล้วน้ำหนักไม่ด้วยนะ
1: เอาเราไม่อยู่เอาเราไม่อยู่หรอก
0: ต้องเย็บปากกินอร่อยเลิศนะฮะยิ่งใช้60-40แล้วเมื่อวานนี้ซื้ออันนี้แซลมอนยำในช่วงนั้นแล้วก็ใส่นี่มานะกระเทียมเจียวนะ
1: โอ้ย
0: เชื่อไหมว่ากล่องละ200ใช่ไหมแล้วเราเสียตังค์แค่40%น่ะคุณคิดดูฉันซื้อกี่กล่อง
1: คือ80 บาท ใช่ไหมได้กินแซลมอนในราคา80 บาทเนี้ย
0: ขอบคุณท่านนายกอนุทินนะคะ
1: เหมือนกันเมื่อวานไปกินสปาเกตตี้ผัดหอยลายแล้วก็ใส่ไส้กรอกด้วยเลยแอดเข้าไปเลย ว่าแอดไส้กรอก80 บาทจ่ายแค
0: ่ประกันที่หอยลายใส่ไส้กรอกก็ไปอีก
1: ปกติ80 บาทจ่ายจริงแค่32 บาทอ่ะโอ้โห
0: เห็นแล้ว
1: ที่สปาเกตตี้ใส่หอยลายใส่ไส้กรอก32 บาท
0: ใช่ไหม
1: กินแล้วมันมีความสุข
0: พี่กัดซอย4เหรอ
1: ซอย4ครับพี่ผัดพริกแห้งโอ้โหไม่เห็นนะครับร้านนี้สุดยอดนะ
0: เลิศอร่อยนะฮะเรื่องกินพูดถึงเรื่องกินเรื่องอยู่แน่นอนนะคะคนกินอะไรคนที่ชอบสัตว์รักสัตว์ก็ต้องกินอย่างนั้นในล่าสุดคุณอุ๊บวิริยะแกก็เจอช่วงมรสุมในแต่ละปีนะคะยอมรับว่าชีวิตย่ำแย่ค่ะตอนนี้ที่ผ่านมาน้องรงจากคนที่เคยมีเงินหลักล้านมีทองหยองเป็นร้อยจำได้ไหมคุณอุ๊บวิริยะอ่ะนักปั้นดาราอ่ะไม่เคยใส่ทองอ่ะทองเส้นบะลุ่มที่คอหมูไม่รู้กี่สิบเส้นเนาะแกบอกว่าเชื่อไหมว่ามีทองเป็นร้อยบาทเป็นหลักล้านเนาะแต่ปัจจุบันต้องมาเจอช่วงวิกฤตจนเงินเหลือไม่ถึง100 บาทในตัวเพราะว่าอะไรต้องดูแลสุนัขและแมวจรรวมกันแล้ว100 กว่าชีวิตนะคะ แล้วก็เลี้ยงอยู่ที่บ้านในห้องพักอีก40ตัวนอกห้องอีก10ตัวฝากเลี้ยงตามต่างจังหวัดอีกเป็นร้อยก็เลยตัดสินใจทักไปขอความช่วยเหลือจากคนสนิทและเด็กที่แกเคยปั้นเข้าสู่วงการบันเทิงอ่ะแกก็บอกชื่อมาเลยไม่รู้เขาฟ้องกลับหรือเปล่านะแกปั้นมาคือเวไทเทเนียมลิฟสุพจน์ฟิลกิติศักดิ์และทีมสราวุธหรือแม้แต่อ้ำพัชราภาแกก็ปั้นมาแกบอกว่าแกทัก4คนนี้ไปจริงๆทักไปหลายคนแต่ว่า4คนนี้เนี่ยแกขอเล็กน้อยประมาณสัก 1,000 หรือ 2,000 ก็ได้เพื่อเอามาซื้ออาหารให้หมาแมวแต่ผลที่ได้กลับมาก็คือแกเสียใจเป็นอย่างมากแกบอกว่าเป็นช่วงที่เราแย่อยู่แล้วก็โทรทักไปขอบางคนก็อ่านแต่ไม่ตอบหมายถึงนี่ไลน์เนาะแล้วก็แกบอกก็ไม่ได้ขอเป็นหมื่นนะ 1,000 2,000 เองส่วนลูกรักบางคนโอ้ยไม่มีอย่างนั้นอย่างนี้แกก็บอกโอเคไม่ให้ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะขอชื่อคืนให้หมดเลยชื่อเล่นฉันเป็นคนตั้งให้ทั้งนั้นไม่ช่วยหมาช่วยแมวโตดมากทัวลงเมื่อวานนี้หลังจากแกโพสต์ไปแบบนี้ค่ะพบว่ามันก็เป็นความสมัครใจไหมล่ะพี่อุ๊บใช่ไหมคือจะไปบังคับว่าฉันปั้นเธอมาเธอต้องช่วยฉันโอนให้ฉัน 1,000 2,000 แกก็บอกว่าแกไม่ได้ว่าบังคับแกก็บอกว่าในเมื่อคุณมีชื่อเสียงขนาดนั้นแกขอ 1,000 2,000 นึงเอาไปช่วยหมาช่วยแมวไม่ได้เชียวหรืออะไรประมาณนี้แกบอกผิดหวังแล้วก็น้อยใจมากเพราะว่าในเวลาที่เด็กๆเหล่านี้เนี่ยแกใช้คําว่าเด็กๆนะเพราะว่าทุกคนจริงๆโตอายุ50กว่าแล้วนะที่แกปั้นมาแกบอกว่าแกเคยไปช่วยงานฟรีตลอดโดยไม่คิดค่าตัวไม่คิดเงินแต่พอตัวเองลำบากและต้องการความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยต่อลมหายใจให้ตัดตอนจัดกับถูกเพิกเฉยแล้วก็บอกว่าถ้ามีโอกาสได้เจอหน้าเด็กปั้นกลุ่มนี้นะก็จะทักทายด้วยการเรียกชื่อเก่าเหมือนซะเลยนะก่อนที่จะเข้าวงการให้สำนึกค่ะแกว่าอย่างนั้นแกก็เลยบอกว่าแกทักคุณอ้ำพัชราภาไปก็โอนมาช่วยทำบุญถึง 20,000 นะคะเนื่องวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตัวนี้ไม่ลืมคุณอุ๊บวิริยะปัจจุบันอายุ70ปีแล้วนะคะแกก็บอกว่าต่อจากนี้แกไม่สนใจคอมเมนต์ลบๆแล้วนะเพราะว่าเข้าใจและเข้ามาปกป้องบางคนก็ปกป้องคนถึง 98% ขอโฟกัสที่การหาความสุขให้ตัวเองในการดูแลสัตว์ต่อไปใครเข้าคอมเมนต์อะไรแกบอกเดี๋ยวจะให้ทนายเก็บไว้แล้วก็จะฟ้องก็ระมัดระวังหน่อยละกัน
1: ก็พี่เวเขาก็มีคดีของเขาอยู่ช่วงนี้ใช่ไหมล่ะผมว่าจะ
0: ใช่นั่นแหละมีคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าคุณเวไทเทเนียมอ่ะเกาตัวไม่รอดอยู่พี่อุ๊บก็ไปโฟกัสคนอื่นก่อนนะคะแกก็เลยแฉว่าก่อนเข้าวงการคนนี้เนี่ยไม่ใช่ชื่อนี้แกตั้งให้หมดแหละให้มันดูแบบโมเดิร์นทันสมัยอย่างเงี้ยค่ะน้องดงเราก็เพิ่งรู้ชื่อเล่นของศิลปินหลายคนอ๋อคุณอุ๊บตั้งให้ดูแบบว่าทันสมัยแล้วก็พอเข้าวงการก็อีกชื่อนึงอะไรประมาณเนี้ย
1: โอ้มีชื่อมีฉายามีอะไรอย่างงี้เนาะ
0: ค่ะ
1: คนที่เขาเป็นแมวมองนี่เขามองขาดนะว่าต้องชื่ออะไรต้องอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ชื่ออะไรจะดัง
0: ถ้าเข้าวงการ
1: ต้องเปลี่ยนชื่อเธอจะดัง
0: ชื่อนี้ต้องเปลี่ยนอะไรอย่างงี
1: ้ด้งนี่ดังไหมด้งดังได้ไหมชื่อด
0: ้งด
1: ้งจริงๆถ้าลุงนี่เปลี่ยนชื่อก่อนเข้าวงการเนี่ย
0: พระเอกชื่อด้งก็ได้อยู่นะ
1: ไม่ทันแล้วล่ะถ้าทางจะไม่ทันแล้ว
0: พี่มาลัยบอกว่าฟังคุณสีและน้องโด่งเล่าเรื่องกินพี่ก็อดขำไม่ได้ค่ะโอ้ค่ะพี่ลอง
1: คือเวลาว่าเรา
0: คือเรา
1: ต้องเย็บปาก
0: ต้องเย็บปากคือคนมันชอบกินนะพี่น้องพี่ก็อย่าว่าพวกหนูนะคะคือจะเอาปากกามาปักปุ่มก็ไม่ได้นะฮะต้องเอาเข็มต้องใช้เข็ม
1: ใน
0: ปากเท่านั้นวันนี้ก็มีโควต้าอีก333บาทเราจะไปกินอะไรกันดี
1: แนะนำว่าซื้อทุเรียนก็คุ้มกว่าพี
0: ่แ
1: ต่สมมติว่าทุเรียน300เนี่ยเราจ่ายแค่120กินทุเรียน
0: 42ใช่ค่ะ
1: บาทหนึ่งนะ300เนี่ยนะได้อยู่
0: แล้วก็เติมเงินเข้าไป120บาท
1: ใช่เอาให้หายอยากเดี๋ยวมันก็หมดหน้าทุเรียนแล้ว
0: ใช่ค่ะไปจ่ายขอย้ำอีกทีนึงนะคะสำหรับในส่วนของบัตรคนจนนะคะพรุ่งนี้เริ่มลงทะเบียนใหม่จนถึง21มิถุนายนนะคะ ใครที
1: ่
0: รู้สึกว่าตัวเองมีคุณสมบัติแล้วพอที่จะเป็นคนจนได้นี่ขอย้ำนะจะได้ไม่ยาวจริงๆมันชื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละก็คือว่าใครที่มีคุณสมบัตินะอายุนะได้อะไรได้ก็ลงทะเบียนพรุ่งนี้ผ่านแอปเป๋าตังดูก่อนถ้าไม่ผ่านแล้วค่อยไปธนาคารนะคะส่วนคนที่ถือบัตรอยู่ก็ต้องยืนยันสิทธินะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวสิทธิ์จะขาดไปนะเพราะว่าพอโครงการไทยช่วยไทยพักหมดเดือนกันยาวันที่1สิงหาเริ่มใช้บัตรคนจนได้เป็นครั้งแรกเลยค่ะน้องลง
1: ครับโอ
0: ้เนี่ยค่ะ30กันยาใช่ไหมไอตัว60 40เราใช้กันจนถึงวันนั้นวันสุดท้ายเนาะ
1: ครับ
0: ข้อ1สิงหาปุ๊บรัฐบาลปล่อยบัตรคนจนเลยค่ะเริ่มใช้สิทธิ์กันครั้งแรก1สิงหาคมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะให้เช็คเขาเช็คก่อนแล้วก็ยืนยันตัวตนกันแล้วก็ย้ำนะต้องยืนยันตัวตนทุกรายสำหรับคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้ที่จะลงทะเบียนกันพรุ่งนี้ค่ะ
1: เห็นบอกคราวนี้เพื่อตรวจไปถึงขนาดว่าถ้าใครที่เอาอะไรนะเอาพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีอ
0: ่ะ
1: นะคะเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเนี่ย
0: ทั้งที่ไม่ดูแลพ่อแม่อย่างนี
1: ้
0: เหรอ
1: เหมือนกับว่าก็ถือว่าเป็นคนที่มีรายได้เกินแสนท่านอาจจะไม่ได้เข้าอยู่ในชื่อของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ก็เอาถ้าคุณเสียภาษีก็แสดงว่ารายได้คุณเกินแสนต่อปีสิ
1: ตัวลูกไงพี่แต่ว่าตัวพ่อแม่เนี่ย
0: ก็ไม่ได้เหรอ
1: พ่อแม่จะไม่ได้ไปด้วยนะ
0: เพราะว่าถูกลูกลดหย่อนไปแล้วอย่างนี้เหรอ
1: ก็ไม่รู้ว่าเขาจะใช้เกณฑ์ตรงนี้หรือเปล่านะก็ถือว่าหมายถึงว่าดูครอบครัวคุณมีรายได้เกินแสนนะคุณก็ต้องแต่บางคนบอกโหมันจะมาวัดกันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่า
0: ก็ไม่ได้สิว่าลูกกับแม่บางทีก็อาจอยู่คนละบ้านก็ได้
1: ไม่ใช่ว่าลูกจะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้ทุกคนน่ะ
0: ใช
1: ่พ่อแม่บางคนก็อยู่ส่วนพ่อแม่แต่ว่าแต่ตอนนี้เหมือนกับคุณพันธ์คังจะใช้หนึ่งในมาตรการ
0: แต่ว่าไม่ได้ส่งเสีย
1: ครับหนึ่งในมาตรการที่เขาจะเอามาคัดกรองรอบใหม่เนี่ยพี่ก็ดูเรื่องของเขาจะดูด้วยว่าชื่อพ่อแม่ใครเนี่ยเอามาลดหย่อนภาษีก็แสดงว่าครอบครัวมีรายได้เกินแสน
0: ถูกเพราะว่าการที่ลูกเอาชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนแสดงว่าลูกต้องดูแลพ่อแม่อยู
1: ่เดี๋ยวดูนะฐานข้อมูลเขาจะเพิ่มขนาดไหนนะ
0: ก็ระวังเขาแสดงว่าก็ไม่ง่ายเนาะในการที่จะเป็นคนจนจริงๆนะอย่าเป็นเลยขอให้ทุกคนมีรายได้เกินแสนนะคะจะได้ไม่เป็นคนจนเพราะคนจนจะได้หมดจากประเทศไทย
1: ครับผม
0: เน
1: า
0: ะเออ
1: ที่บอกคือว่าผมนะว่าคือเวลาโทรมาบ้านนู้นได้บ้านนี้ได้เนี่ยอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่มีจริงๆแล้วยังไม่ได้หรือว่าคนพิการแล้วไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยโอ้อันนี้น่าเห็นใจ
0: น่าเห็นใจใช่แล้วที่
1: ใครจะเล็ดลอดไปช่างมันเถอะแต่ว่าถ้าคนที่ลำบากอ่ะขอให้ได
0: ้
1: ขอให้รัฐบาลอย่าไปประเมินเขาแบบว่าโอ้โหเหมือนวันก่อนที่หน้าไมค์เราโทรมานะพี่หย่ากันไปตั้งเป็นสิบปีแล้วอ่ะยังตกหล่น
0: แล้วก็น้อยใจไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องทบทวนสิทธิ์ตรงนี้ว่าถูกแล้วล่ะที่ให้ลงทะเบียนให้ยืนยันตัวตนใหม่เดี๋ยวก็จะไปเช็คสิทธิ์กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้เช็คเลยที่ถืออยู่ตอนนี้13ล้านกว่าคนเนี่ยน้องดงเดี๋ยวก็จะคัดกรองใหม่ตามเกณฑ์ใหม่ที่มันเข้มข้นขึ้นว่าคุณเนี่ยไม่ใช่ว่ามีทรัพย์สินแล้วไปใส่ชื่อคนอื่นไว้มีรถยนต์จอดเรียงรายอยู่ในบ้านแต่เป็นชื่อคนอื่นทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะ
1: อันนี้
0: ต้องทำยังไงกลุ่มเนี้ย
1: ใ
0: ช่ไหมมันก็ต้องจนจริงๆอ่ะถือบัตรอย่างเงี้ยเพราะนั้นณขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจอยู่นะคะแล้วก็จัดทำข้อมูลเพื่อจะส่งไปที่กระทรวงการคลังนะแล้วเชื่อว่ากลุ่มผู้ตกหล่นส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้จะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ยต้องได้รับต้องบอกว่าต้องได้รับไม่ใช่ว่าจะนะคะต้องได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อจะให้รัฐเยียวยาอย่างน้อยโอเคได้เดือนละ300 400ก็คือพอได้ซื้อกับข้าวกับปลาของจำเป็นในครอบครัวนะในครัวเรือนนะน้องดวงเนา
1: ใช่ใช่ครับ
0: เนี่ยค่ะเออเนี่ยเห็นใจเพราะเดี๋ยวก็คัดกรองอย่าคือหน่วยงานต้องตรวจสอบข้อมูลให้แม่นยำต้องมีเกณฑ์เอออันนี้ด้วยนะลุงเขาบอกว่าจะเอาเกณฑ์การถือครองกรมธรรม์มาด้วยนะเออเนี่ย
1: ก็คือใครมีกรมธรรม์ก็ถือว่าไม่จนอย่างเงี้ยเหรอ
0: ไม่จนน่ะเออมีตังค์อ่ะค
1: ุ
0: ณซื้อกรมธรรม์ได้ซื้ออะไรอ่ะซื้อการลงทุนเนี่ย
1: ครับก็เข้มข้นแหละผมเชื่อว่าครั้งนี้เขาจะเข้มข้นขึ้นในการตรวจนะครับฐานข้อมูล Big Data ของรัฐบาลก็เดี๋ยวดูว่าจะมีข้อมูลมากน้อยขนาดไหนอย่างไร
0: ก็เขาบอกว่าอย่างนี้นะมีการคาดการณ์นะว่าขณะนี้ที่มีคนถือบัตรคนจนอยู่ 13.18 ล้านเนี่ยถ้าเอามาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่นะคะเมื่อคัดกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วปริมาณผู้ถือบัตรคนจนอาจจะลดลงถึงประมาณ 20% จะช่วยประหยัดงบของรัฐได้กว่า 20,000 ล้าน
1: อ๋อ
0: ไม่น้อยนะคะเออ
1: ไม่น้อย
0: นะเพราะฉะน
1: ั้
0: นไอ้งบที่ได้คืนมา 20,000 ล้านต่อเดือนที่โอนกันไปเนี่ยก็อาจจะไปช่วยคนกลุ่มใหม่ที่เปราะบางกว่า
1: อืม
0: นะ
1: อืมครับ
0: ค่ะ
1: ที่บอกขอให้ได้ถึงคนที่เขาไม่มีจริงๆคนที่เขาลำบากจริง
0: ๆจริงค่ะอันนี้ก็ลำบากเยอะจริงๆนะแต่ว่ามันบางทีตกหล่นอ่ะ
1: ครับ
0: ตกหล่นเยอะเลยนะคะก็รอเช็คกันนะคะพรุ่งนี้ว่าอย่างไรก็จะประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนะ
1: ครับผมเราไปเริ่มลงทะเบียนกันก่อน 4-21 มิถุนายนนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ครับเอามาดูคนที่ไม่ลำบากกันบ้างนะครับเรื่องของกีฬาสักนิดนึงนะครับพี่สีเขาจะเอาเสื้อของตำนานนักฟุตบอลของบราซิลนะครับเปเล่นะฮะเสื้อเปเล่ออกมาประมูลครับพี่ใช
0: ่อ๋อมาประมูลเนาะ
1: เป็นเสื้อที่ใส่ลงเล่นนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี1958โอ้นะฮะเออนัดนั้นเนี่ยนะครับ
0: เบอร์อะไรเบอร์10เบอร์9
1: เปเล่เบอร์10

0: จะเป็นสีเหลืองเป็นเสื้อทีมชาติบราซิลนะ
1: 1958
0: ครับ58รูปีไหนเออนะปีนั้นเนี่ยเปเล่ยิงคนเดียวในนัดชิง2ลูกนะครับช่วยให้บราซิลเอาชนะสวีเดน5-2สร้างสถิติเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะครับด้วยวัยแค่17ปีนะก
1: ็17ปีเหรอ
0: ปีนั้นเปเล่เพิ่ง17นะครับคว้าแชมป์โลกครั้งแรกกับบราซิล
1: ค่ะ
0: นะฮะ1958เสื้อตัวนี้ถูกประมูลถูกประเมินเอาไว้นะครับที่มูลค่า6ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทย
1: เท่าไหร่
0: นะครับ
1: 6ล้านเหรียญ
0: 6ล้านเหรียญสหรัฐ
1: โอ้ตาย
0: เดี๋ยวคูณกันนะฮะคูณตั้ง32แล้วนะเท่าไหร่ตรงนี้จ่าย
1: 300ล้านอ่ะ
0: 192
1: ล้าน
0: เสื้อ1ตัวใส่กรอบมาไว้ที่บ้าน192ล้านนะครับเสื้อได้เสื้อเปเล่จริงๆนะใส่นะจริงๆเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเขา
1: ใส่ตอนน
0: ี้
1: 17ก็ตัวเล็กแสดงว่ายังตัวเล็กมาก
0: ครับผม
1: โชคดีที่เราใส่ไม่ได
0: ้โชคดีไปไม่งั้นทั่วโลกอด
1: เป็นเรานะเน
0: ี่
1: ยโอ้โห1958มันกี่ปีมาแล้วล่ะเนี่ย
0: อ่ะฮะ
1: ปีนี้2026เนาะเดี๋ยวนะเสื้อตัวนี้68ปีของลง
0: 8ปี
1: 68ปีเปเล่สวมครั้งแรกปี1958
0: มันตัวเดียวในโลกเลยจริงๆนะก็มันเป็นมูลค่าทางใจแหละผมว่านะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: คนที่เขามีเงินจริงๆก็เล็กน้อยมากเพราะมันหาไม่ได้แล้ว
1: ก็มาเก็บใส่กรอบไว้
0: เดี๋ยวช่วงฟุตบอลโลกมันก็จะมีอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อมันก็เป็นกระแสเนาะส่วนบอลโลกพี่เรามีข่าวแว่วๆมาแล้วนะว่าเอกชนทุ่มซื้อแล้วนะครับ
1: เอาจะซื้อแล้วเหรอใช่แล้วนะ
0: เอกชนเรายื่นไปแล้วครับประมาณ600กว่าล้าน
1: โอ้
0: ยื่นไป600กว่าล้าน
1: ไป600กว่าล้านจาก 1,300 เหลือ600
0: ใช่มีแนวโน้มว่าคนไทยมีสิทธิ์เสียตังค์แล้วได้ดูต้องเสียเงิน
1: เอาตอนแรกเขาจะให้รัฐซื้ออย่างเดียวไม่ใช
0: ่
1: หรอ
0: ใช่ก็รัฐไม่เอาแล้วอ
1: ่
0: ะก็รัฐไปประกาศโทษมาก่อน
1: อ
0: ่ะเขาก็โกงราคาเลยสิ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่รู้เดี๋ยวดูว่ารัฐจะร่วมไหมนะฮะร่วมให้คนไทยได้มีโอกาสได้ดูฟรีด้วยไหมนะที่แน่ๆเอกชนเขาบอกว่ามีเจ้าหนึ่งยื่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้ากันดูขอเอาสักแบบไม่เกิน500ใช่ไหมเดือนเดียวดูบอลไม่เกิน500พอจะยอมจ่าย
1: 500จ่ายได้อยู่เนาะ
0: 500บาทเนี่ยกำลังแบบพอไหวสำหรับคนดูจะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนงบประมาณรัฐบาลนะฮะ
1: ใช่คือเดือนเดียวก็ไม่ใช่ว่าจะดูทุกนัด
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: จะดูนัดดูไม่ไหวแล้วเราคนขยันนะคนขยันทำงานนะพี่แปดเก้าโมงเราไปทำงานแล้วอ่ะนี่
1: เขาได้ไปดูย้อนหลัง
0: พูดเตะแปดโมงเก้าโมงอ่ะเราคนทำงานอ่ะเราจะไปนั่งดูบอลได้ไงหัวหน้าว่าแย่เลย
1: เออ
0: ใ
1: ช่ไหมดูไม่กี่นัดเองต่อรอง
0: ครับผม
1: ต่อรองยังจะซื้อยังจะซื้อเนี่ย
0: เวลาลางานหรือละลางานดูบอลเลยนะฮะ
1: ค่ะก็มีแนวโน้มว่าจะได้ใช่ไหม
0: คือก็มีแนวโน้มว่าจะได้แต่ไม่ได้ดูฟรีไม่ได้ดูฟรีนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวรอดูเนาะก็พฤหัสหน้าแล้วที่ฟุตบอลโลก
1: ใช่เนี่ยมันใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะ
0: อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียว
1: ค่ะอาทิตย์เดียวแล้วคนไทยจะได้แบบก็คึกคืนขึ้นมาแหละเนาะในแวดวงอะเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะคึกคืนคึกคักเขาบอกว่าในฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยเดี๋ยวฟีฟ่าจะเพิ่มเทคโนโลยีขึ้นมาเกี่ยวกับระบบจับล้ำหน้าออกเส้นอะไรพวกนี้ค่ะโอ้ดูเทคโนโลยีประเภทไหนอีกนะ
0: อ๋อเห็นอย่างว่า
1: ทั่วสนาม
0: นะ
1: ติดตามตัว
0: นักเตะกติกาใหม่ก็แบบ อย่างจ

0: การทุ่มอย่างเงี้ยนะก
1: ็
0: ห้ามถ่วงเวลาคือจะทำให้ฟุตบอลเนี่ยมันสนุกมันเร็วขึ้นทุ่มเนี่ยต้องทุ่มภายใน5วินาที
1: เออแล้วก็จะมีชิดฝังในลูกบอลด้วยนะ
0: เออ
1: ครับ
0: มีฝังในก็คงจะดูเรื่องของบอลข้ามเส้นหรือยังออกหรือยังเข้าไม่อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยจะดูแค่ว่าฟุตบอลเนี่ยข้ามเส้นเข้าประตูหรือยังอันนี้อาจจะเอามาใช้ในเรื่องของออกข้างหรือยังออกหลังก่อนเปิดเนี่ยลูกบอลออกไปทั้งลูกหรือยังอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็เทคโนโลยีมันก็ช่วยเราได้ล้ำหน้าขึ้นมากเรื่อยๆเนาะ
1: ใช่
0: ก็น่าจะสนุกสนานขึ้นนะครับในการดูฟุตบอลครั้งนี
1: ้รอบนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
0: ครับเมาข่าว
1: เล่าบันเทิงเรามีกรมใหม่ชื่อกรมลดโลกร้อนเหรอ
0: จริงเหรอพี่
1: ใช่ตั้งแล้วเมื่อวาน
0: กระทรวงอะไรอ่ะ
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาเสนอที่ประชุมครม.ขอตั้งกรมใหม่ชื่อกรมลดโลกร้อน
0: กระทรวงทรัพย์กรมลดโลกร้อน
1: ลดโลกร้อนโอ้โหถึงต้องเป็นกรมเลยเหรอก็ถือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของนี่แหละสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างนี้เนาะถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงจำเป็นต้องตั้งกรมถ้าฟังจากรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นแกบอกว่า เพื่อให้สามารถเข้าถึงงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนระหว่างประเทศได้มากขึ้นเอามาป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตอากาศการลงทุนอันนี้ก็พอฟังได้นะคือเขาจะมีเงินกองทุนจากระหว่างประเทศอ่ะอนุมัตินะคะก็ประสานกันเหมือนกับได้คือจะได้เข้าถึงแหล่งทุนระหว่างประเทศอ่ะเพราะว่าจะรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เลยต้องมีกรมเฉพาะขึ้นมาหนึ่งกรมเลยลดโลกร้อน
0: โอ้ครับครับ
1: ค่ะอ๋ออ๋อเข้าใจตรงนี
0: ้เออ
1: ค่ะ
0: ก็ตามนะตามสถานการณ์โลกนะฮะมีหน่วยงานขึ้นมาดูแลเนาะ
1: ค่ะส่วนการเมืองอื่นๆช่วงนี้นายกเงียบๆเนาะอยู่ไหนยังไงทำอะไร
0: เมื่อ
1: วานนี้ก็นักข่าวถามเรื่องกรณีคุณเสรีพิสุทธิ์ไปบุกที่เขากระโดงบุกบ้านคุณเนวินเนาะคดีเขากระโดงนะนักข่าวก็ถามแหละเมื่อวานคุณอนุทินก็พูดสั้นๆว่าทุกคนมีสิทธิ์จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อเดี๋ยวพูดเนี่ย
0: ครับ
1: เพราะว่าถามว่าแล้วตอนนี้กระบวนการมันเป็นยังไงอ่ะสำหรับเรื่องนี้เก๊ก็บอกว่าอยู่ในกระบวนการที่ทำอยู่แล้วคำพิพากษาทั้งหลายถ้าออกมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่ได้มีใครอยู่เหนือกฎหมายหรอกใครจะฝ่าฝืนได้ถ้าถามว่าตอนนี้กระทรวงคมนาคมรายงานความคืบหน้าเรื่องการทวงคืนทีละแปลงหรือเปล่าคุณอนุทินก็ตอบว่าเป็นเรื่องของการรถไฟนะที่ต้องรายงานที่กระทรวงคมนาคมก่อนส่วนกระทรวงมหาดไทยกับกรมที่ดินก็มีรายงานมาตลอดเหมือนกันไม่ได้ผูกพันกับคำพิพากษาที่บางคนพยายามจะพูดแล้วไปชี้นำให้สาธารณะได้เชื่อถือแต่ว่าอย่างนั้นก็คือว่าคำพิพากษาเนี่ยผูกพันเป็นรายแปลงซึ่งคำพิพากษาที่ออกมาคือชาวบ้านเนี่ยไปฟ้องการรถไฟให้ออกโฉนดแล้วศาลก็บอกว่าไม่ให้ออกแล้วไปทุกทักเพราะว่าแปลงอื่นก็คือไม่ได้ถูกกฎหมายเป็นเถื่อนไปหมดก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นการรถไฟก็ต้องไปฟ้องเป็นรายแปลงใครที่บุกรุกก็คือฟ้องกลับเอาคืนมาเป็นลายแปลงนะคะศาลก็มีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามนายกก็ย้ำว่าไม่มีใครฝ่าฝืนได้เป็นอันขาดเรื่องนี้อย่าห่วงเลยเขาสันจันดูหน้าเครียดเครียดอยู่เมื่อวานอาจจะเครียดเรื่องอื่นนะไม่ได้เครียดเรื่องนี
0: ้
1: นะเครียดเยอะแหละคุณอนุทินเนี่ยขนาดว่าเนี่ยให้เงิน

0: 60 40อยู่โคมนะพอเข้าไปดูในคอมเมนต์นะโอ้โหเนาะก็กระหน่ำนะไม่ใช่ชม
1: ก็ยังโดนว่าก็ยังโดนแซะเลยนะ
0: โอ้โหทั้งนั้นเนี่ยค่ะทั้งนั้นค่ะ
1: พักฟังสักเพลงนะครับพี
0: ่ได้ค่ะเพลงสดนะเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายค่ะ
1: ครับ

ีมือดังๆหน่อยตีมือดังๆหน่อยคนไหนตีมือดังๆสตังค์ไหลเข้าบ้านคนไหนเสียงดังสตังค์ไหลเข้าบ้านเด้อมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาหาความ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวรอมาเลย
4: โอเค
5: โอ้ง
6: เพียง
7: โอ้แม่ชิมจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์รอบอร่อย
10: แน่นอนจ้าเพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
11: ไหนบอกอมเพียง
12: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
13: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
16: โอ้ยปวดท้อง
17: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
16: ถึงไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
17: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
3: เดี๋ยววันนี้คงเป็นประเด็นกันพอสมควรเรื่องนี้นะครับพี่ศรีโรงรับจำนำนะครับที่ขอนแก่นนะครับติดป้ายว่าไม่มีเงินให้กู้แล้วอ้าวชาวบ้านงงเลยฮะของรัฐนะครับสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชุมแพนะครับที่ขอนแก่นติดป้ายว่าไม่มีเงินให้ชาวบ้านกู้ยืมเนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพออ้าวอย่างนี้ที่พึ่งสุดท้ายของชาวบ้านนะสถานที่จำนำเนี่ยนะครับโรงรับจำนำเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพนะครับว่าเอ๊ะมันทำไมมีป้ายแบบนี้ขึ้นนะครับเอาสั้นๆ สรุปว่าเทศบาลเขาบอกว่าที่มีมติไม่เห็นชอบวงเงินกู้เพิ่มอีก40ล้านเนี่ยนะครับให้กับทางสถานธนานุบาลเนี่ยเนื่องจากว่าฝ่ายบริหารเนี่ยมองว่าข้อมูลของสถานธนานุบาลที่ยื่นมาเนี่ย4หน้ากระดาษนะมันยังไม่โปร่งใสมันยังไม่เพียงพอควรจะไปทำรายละเอียดมานะครับฝั่งสธ.ฝั่งเทศบาลเนี่ยเขามองว่าเขาไม่ได้ขวางหรอกนะจะกู้เงินเนี่ยแต่ว่ามันต้องมีรายละเอียดที่มันมีที่มาที่ไปเงินนี้มันจะไปไหนยังไงเขาบอกว่าภาระหนี้เดิมตอนนี้เนี่ยนะของสถานธนานุบาลเนี่ย121ล้านแต่มีเงินหมุนเวียนเนี่ยเหลือ8ล้าน8แสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นการจะให้กู้รอบใหม่เนี่ยมันต้องมีแผนการที่ชัดเจนนะฮะโอ้ไม่เคยรู้เลยพี่เราว่าสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำเนี่ยเขาขาดทุนหรือเขากำไรยังไงเขาเก็บดอกเขาจะขาดทุนได้ไง
2: หลักร้อยล้านขาดทุนตรงที่ว่าชาวบ้านเอาของไปจำนำแล้วไม่ไถ่คืนไง
3: ไม่ไถ่คืนใช่ไหมอ๋อ
2: เพราะจะเป็นสถานธนานุบาลมันเป็นของรัฐดอกเบี้ยก็